ถ้าให้เด็กกินผักกินหญ้าเนี่ยเด็กไม่ใช่งัวใช่ควายไม่ใช่ช้างใช่ม้าพวกนั้นมันมีเซลล์ในร่างกายที่มันมีธาตุแร่ธาตุของมันที่ประกอบมาด้วยอย่างนั้นแต่มนุษย์นี่ไม่ได้ประกอบอย่างนั้นมนุษย์นี่ต้องประกอบด้วยอาหารโปรตีนต่างๆซึ่งต้องมีทั้งผักทั้งหญ้าทั้งถั่วทั้งงามีประกอบหมดแต่ถ้าเราเลี้ยงเด็กที่ไม่ให้มีพวกนี้ปนเลยนะไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เลยไม่มีไข่ไม่มีเนื้อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเยื่อสมองเด็กนี่จะเสียประสาททุกส่วนในร่างกายสมองของเด็กนี่จะไม่ดีเขาเรียกสมองจะบางถ้าใครขืนเอาเรื่องนี้มาพัฒนาบ้านเมืองให้ทุกคนกินเจหมดทั้งเมืองเนี่ยเราจะเสียบุคลากรทรัพยากรคนไทยจะด้อยไปหมดเลยเรื่องร่างกายสุขภาพเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมพวกกินเจเนี่ยผอมหัวโตกันเป็นแถวเดินหนึ่งทีเหมือนกับคนออกจากโรงพยาบาลศรีธัญญาใหม่ๆหรือเหมือนออกจากโรงพยาบาลไข้ใหม่ๆไม่ได้มีสมบูรณ์เลยเนี่ยเนื้อนี่เหลืองตัวก็ซีดเซียวอันนี้นี่คนโตเนี่ยมีภูมิต้านทานแล้วนะอายุ20ไปแล้วนะกินได้เจแต่ถ้าเอาตั้งแต่เด็กแดงๆมาตลอดเนี่ยมีปัญหาเลยพ่อกินแม่กินแล้วลูกจะพิการเนี่ยจะมาไปเห็นมาแล้วนะไปเห็นมาแล้วคนที่สำนักพูดง่ายๆคนที่สำนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงที่ว่ากินเจเนี่ยแม่ชีกับพระไปบวชแล้วก็กินเจด้วยกันไปกินเจด้วยกันแต่แล้วก็สึกไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันก็พระก็พอกินเจแม่ชีก็กินเจก็ไปเจอกันที่สำนักกินเจเนี่ยแล้วก็ที่มีชื่อเสียงทุกวันเนี่ยแต่แล้วก็สึกไปอยู่ด้วยกันพอมีลูกคนแรกเนี่ยพอมีลูกไม่สมบูรณ์เลยนะพอมีคนที่หลังก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คนแรกยังดีคนที่สองนี่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เด็กแบบเหมือนหมอก็บอกว่าเนี่ยจะมีอาการที่ว่าเด็กอาจจะปัญญาอ่อนพอเยื่อสมองพวกนี้ไม่สมบูรณ์ก็มีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นถึงว่าอันนี้เราพูดกันให้เหตุผลนะว่าถ้าพิจารณากันตามหลักแล้วเนี่ยนมเนี่ยนมแม่นมวัวนมควายเนี่ยเราให้กินเนี่ยยังเลี้ยงเด็กให้เจริญได้แต่ถ้าเอาตัวเหลืองมาแทนนมเนี่ยมีปัญหาทันทีมันจะไม่สมบูรณ์จะไม่มันโปรตีนทั้งหมดมันก็จะไม่เท่ากับนมที่ออกมาจากไขมันที่ออกมาจากไขมันออกมาจากร่างกายของสัตว์ของมนุษย์เนี่ยที่เป็นการกองออกมาจากเลือดออกมาจากไขมันสัตว์เนี่ยมันต่างกันกับไอ้ถั่วเหลืองเนี่ยไอ้ถั่วเหลืองนี่มันเหมาะสำหรับอาหารเสริมหรือสำหรับคนโตหรือสำหรับเด็กที่เสริมเท่านั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับที่จะเอาดำรงว่าทุกคนให้กินอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าใครคิดฝันเฟื่องอยากจะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและให้เลิกกินเจเนี่ยเขาถือว่าเป็นการที่ว่าคิดตายเปล่าคือเป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่คิดผิดจะแล้วและทำไม่ได้ซะด้วยสิไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าโลกไหนทำไม่ได้หรอกนอกจากภาษียะเมตไตรมาเกิดจะได้ยุคของภาษียะเมตไตรมาเกิดนั้นจะได้คนก็จะไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตคนก็จะถือศีลกินปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้นมันเริ่มต้นกันมาอย่างนั้นจะได้คนมีคุณธรรมมันเริ่มต้นกันมาตลอดงั้นมันไม่มีพื้นฐานทางผิดๆมาก่อนทางกินเนื้อสัตว์มาก่อนก็จะได้แต่อย่างนี้มันร่างกายของคนเราและจิตใจของคนเรามันเริ่มพื้นฐานทั้งนั้นมาฉะนั้นจึงว่าพวกอัตมะคันธีเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์แต่พวกอัตมะคันธีก็เกิดความโลภเกิดความโลภอยากได้ดินแดนอย่างเมืองอัสสัมอย่างเงี้ยอัตมะคันธีก็ไม่คืนให้ทั้งที่เมืองอัสสัมเมื่อก่อนเป็นไทยพอตอนต่อต้านอังกฤษเสร็จแล้วจะให้อัสสัมได้กลับคืนเป็นไทยอัตมะคันธีก็ไม่ให้บังกลาเทศตะวันออกตะวันตกอัตมะคันธีก็ไม่ให้ก็เกิดความโลภทั้งที่อัตมะคันธีเนี่ยกินเจนะแต่อัตมะคันธีก็โลภเหมือนกันอยากจะได้ดินแดนทั้งหมดโดยเป็นอินเดียผลที่สุดอิสลามไม่ยอมต่อต้านขึ้นมาฆ่ากัน

0: ากลางเมืองขึ้นมาผลที่สุดอัตมากันตีต้องน้ำตาตกเพราะคุมไม่อยู่อดข้าวต้อง15วันแล้วเพื่อจะให้เรื่องนี้สันติแต่ก็หยุดไม่ได้หยุดอิสลามไม่ได้ผลที่สุดก็ต้องแยกดินแดนออกไปความเป็นจริงอัตมากันตีนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมมากมีเล่ห์เหลี่ยมที่อยากจะเอาแผ่นดินไว้ทั้งหมดคือเป็นเรียกว่ากลการเมืองของแกนีแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยบางแห่งเขาไม่ยอมเงี้ยคือที่จริงสัญญาไว้ต้องหลายรัฐให้ช่วยต่อสู้เสร็จแล้วถ้าอินเดียกลับคืนมาก็แบ่งการปกครองกันอย่างพวกปัญจาบเขายังแค้นอยู่ทุกวันหนึ่งอันนี้พูดกันนะว่าการถือศีลกินเจนะไม่ใช่เป็นเรื่องแก้ความโลภได้ไม่ใช่แก้ความโกรธได้ไม่ใช่แก้ความหลงได้ยังหลงอยู่ยังโลภอยู่ยังโกรธอยู่เหมือนเดิมพระกินเจก็มีปาราชิกก็เยอะไปอย่างเมืองจีนก็มีฮะเมืองจีนก็มีเมืองญี่ปุ่นก็มีไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาได้นะก็เป็นไปได้เรื่องอย่างนี้ฉะนั้นเราจะได้คิดว่าเป็นเรื่องบริสุทธิ์ในการกินกินด้วยการปรงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขากินอย่างนั้นถึงเรียกว่ากินหลุดพ้นกินไปพระนิพพานกินอะไรก็ได้ขอให้ปรงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอสุภกรรมฐานคือกินตามพุทธเจ้าถ้ากินอย่างนี้ถูกนะพุทธเจ้าทำไมจึงไม่อนุญาตทำไมพุทธเจ้าจึงไม่บัญญัติว่าขอให้ภิกษุจงกินเจตลอดชีวิตอย่าได้กินสัตว์เนื้อสัตว์เลยถ้าพุทธเจ้ารู้ว่าการกินเนี่ยเป็นโทษมากทำให้คนไปนรกทำให้คนปิดบังมรรคผลถ้ารู้ว่าการกินปิดบังมรรคผลพระเจ้าต้องร่วมบัญญัติกับพระเทวทัตแต่ว่าแสดงว่าการกินนี่ไม่ปิดบังมรรคผลที่พุทธเจ้าจึงได้บอกใครจะกินยังไงก็ได้เราไม่บัญญัติแสดงว่าการกินนี่ไม่ปิดบังมรรคผลนี่เขาก็พูดผิดแล้วสิที่เขาพูดว่าการกินเนี่ยถ้าคนยังเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เนี่ยจะรู้อะไรเลยศีล5ยังไม่สมบูรณ์เลยจะไปนิพพานได้ยังไงแสดงว่าที่เขาเข้าใจพระไตรปิฎกอันเนี้ยเขาผิดแล้วเขาเข้าใจผิดแล้วเขาเข้าใจพุทธเจ้าไม่ตรงกับสอนพุทธเจ้าแล้วเขาเริ่มไม่ตรงกับพุทธเจ้าเลยจะเชื่อหรือว่าเขานำทางเราถูกไปทางนิพพานได้ก็พุทธเจ้าบอกว่าใครจะกินยังไงก็เราไม่บัญญัติแสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยมองการไกลว่าพระพุทธศาสนาของพระองค์จะไม่ได้อยู่ที่เมืองชมพูทวีปยังไม่ได้อยู่ที่มคธแห่งเดียวพุทธศาสนาของพระองค์เนี่ยจะต้องล่นไปทั่วไปอยู่ทางมัลลาดบอมเบย์พวกนั้นก็กินปลากินปูกันตอนไปต่อถ้าเกิด สกัดเลยว่าห้ามภิกษุกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเนี่ยพุทธศาสนาจะเข้าไปอยู่กับประชาชนไม่ได้เลยจะไปอยู่ทางตอนใต้อินเดียไม่ได้จะขึ้นทางเหนือก็ไม่ได้ทางเหนือเขากินเนื้อสัตว์กันเพราะมันมีความหนาวอย่างที่เบตนะกินเนื้อสัตว์กันทั้งมันมีความหนาวมากที่เบตก็ถือศาสนาพุทธไม่ได้ที่เบตมหายานก็กินเนื้อสัตว์นะไปเที่ยวบ้านเนี่ยเขาชวนกินเนื้อเขาไม่ชวนกินข้าวทั้งที่เขาเป็นมหายานเพราะมันประเทศที่มีความหนาวจะต้องอาศัยอะไรบอกเนื้อเนี่ยมันมีแคลอรี่มันมีไอมันมีความร้อนเป็นพันๆน้ำเนี่ยมีความร้อนไม่มีความร้อนแต่เนื้อเนี่ยพวกโปรตีนพวกไขมันพวกไข่พวกเนื้อเนี่ยมีความร้อนมากเป็นพันๆเนี่ยตมาเคยเรียนจำไม่ได้แหละเคยเรียนพวกหลักพวกนี้เนื้อเนี่ยมีความร้อนมากถ้ากินเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นมีความร้อนสูงพวกฝรั่งนี่เขารู้เขาแยกธาตุไปหมดเลยไอ้นั่นร้อนเท่านั้นไอ้ potato แครอทแอปเปิ้ลหรือนมถั่วเหลืองเนื้อเนี่ยเขาจะแยกไปเลยว่าอันไหนร้อนเท่าไหร่เท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่ฉะนั้นจึงว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ทำให้อบอุ่นให้ต่อสู้กับความหนาวได้ถ้าคนไม่กินเนื้อสัตว์จะต่อสู้กับความหนาวไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพระทำอย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยพระทำแต่ชาวบ้านไม่ยอมทำเพราะชาวบ้านสู้กับความหนาวไม่ไหวต้องทำมาหากินสามเวลาอย่างกับเมืองทิเบตนี่พระจีนทำแต่พระทิเบตไม่ทำเพราะพระทิเบตนี่หนาวมากกว่าเมืองจีนพระทิเบตต้องกินเนื้อ
1: ก็อยู่บนยอดภูเขาสูงที่สุดในเรียกว่าทิศาโลกเป็นประเทศที่หนาวมากเป็นประเทศที่หายใจไม่เหมือนลมหายใจข้างล่างเป็นอากาศที่เบามากคนที่เบก็กินเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งประเทศก็ไม่ใช่เป็นการปิดบังมรรคผลที่เบเขาก็มีคุณธรรมการทำสมาธิเนี่ยฝรั่งยกย่องมากเลยฝรั่งไปค้นคว้าที่เมืองทิเบตเนี่ยเอามาเขียนเป็นตำรับตำราเนี่ยคนทิเบตมีความสำคัญมากมีอิทธิจิตสามารถรู้อะไรต่ออะไรปฏิบัติมีคุณธรรมมาเก่าแก่แล้วตอนนี้เรื่องพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยเราก็ยอมรับนะพระสงฆ์ไทยที่ดีๆเนี่ยแต่เขาไม่เชื่อยังกระตายบางองค์เนี่ยสำเร็จแล้วร่างกายเป็นประธานเนี่ยพวกกินเจนี่เขาไม่เชื่อเลยว่าคนจะเป็นไปได้หรือจะสำเร็จเป็นประธานไปได้อาตมาเอาประธานของพระไปแสดงที่พุทธมณฑลไปเที่ยวดูที่พุทธมณฑลบอกทั้งเราไปหลอกเอาหัวเผือกหัวมันไปหลอกโยมเอาประธานไปบอกไปดูแล้วก็หัวลอกเอาหัวเผือกหัวมันไปหลอกโยมคนไม่เชื่อมันก็คิดอย่างนั้นแต่ที่จริงนะความเป็นจริงพวกเรามีเหตุมีผลเหมือนกันไม่ใช่พวกเรางมงายอย่างกับแม่บุญเรือนอย่างเงี้ยแกบอกว่าเวลาแกสิ้นเนี่ยให้เอาทานใส่ในเจ็ดกระสอบที่วัดธาตุทองให้ล้างเมนดีๆแล้วตัวแกจะเป็นประธาตุมากแกสั่งไว้ก่อนตายเลยนะแม่บุญเรือนนะตัวก็จะเป็นประธาตุมากเอาฐานเจ็ดกระสอบผลที่สุดเจ้าวาดบอกว่าถ้าเผาฐานเจ็ดกระสอบเนี่ยเมนชั้นพังแน่เลยแค่สองสามกระสอบก็พอแล้วผลที่สุดลูกศิษย์ไม่เชื่อก็ใส่หมดแล้วร่างของแม่บุญเรือนเนี่ยกลายเป็นประธาตุแตกเป็นเม็ดเท่าถั่วเขียวเท่าเม็ดงามีเป็นธาตุไปหมดเลยกระดูกของแม่เนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดก็พูดไว้ก่อนก็เป็นความจริงแล้วก็มีหลายองค์นะอย่างกระดูกหลวงพ่อมั่นเนี่ยเก็บไว้ตั้ง20กว่าปีกระดูกกลายเป็นแก้วทุกคนไปเปิดก็กลายเป็นแก้วเหมือนกันหมดเลยแต่นี่คนที่ไม่เชื่อมันก็หาว่าหลอกเอาแก้วมาใส่กันไว้โอ้แสดงว่าหลอกกันเป็นขบวนการเลยเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระธาตุนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานธาตุเนี่ยพระองค์ปณิพานแล้วพอเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดเลยทุกสัดส่วนพระองค์ละลายกลายเป็นธาตุมาเกาะกลุ่มกันอยู่เพียงเท่าเมล็ดไม่เกินเมล็ดข้าวสารหักเล็กๆมากเลยไม่ใช่เมล็ดข้าวสารเมล็ดข้าวสารยังใหญ่ประมาณเท่ากึ่งของเมล็ดข้าวสารหักก้อนกลมๆใสๆเนี่ยมากมายเนี่ยก็เป็นพระธาตุ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน พุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะ

0: ยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้
1: ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุชุดเจ้ามาเยอะ
1: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชฐานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่

0: เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์

ในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขจะปลื้มปีติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองมีดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตทรงผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป1ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป ที่1ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
2: ่ป ที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป ที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป ที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักข้องยุงลาย
3: ป ที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
3: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า left คือซ้าย right คือขวาอีกครั้งหนึ่งครับ left ซ้าย right ขวาแต่วันนี้เราจะต้องจำในลักษณะของวลีครับผมจะพูดถึงวลี to the left of กับ to the right of ซึ่งใช้ประโยคได้มากในการบอกทางครับเพราะว่า to the left of หมายถึงอยู่ทางซ้ายของและ to the right of คืออยู่ทางขวาของอะไรบางอย่างผมขอยกตัวอย่างครับ the bank is to the left of the post office ธนาคารอยู่ทางซ้ายมือของที่ทำการไปรษณีย์ the bank is to the left of the post office หรือ the hotel is to the left of the park โรงแรมอยู่ด้านซ้ายของสวนสาธารณะThe hotel is to the left of the park. แล้ว to the right of หมายถึงอยู่ฝั่งขวา10. The department store is to the right of the intersection. ห้างสรรพสินค้าอยู่ฝั่งขวาของสี่แยกหรือ My house is to the right of the chemist. บ้านผมอยู่ขวามือของร้านขายยา My house is to the right of the chemist. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจตกบันไดพลอยโจรก้าวเท้าพลาดตกบันไดลงไปแล้วพลอยโจรแผ่วด้วยสุดยั้งถอยหลังได้เรื่องเกิดแล้วปล่อยเลยตามเลยไปด้วยจนใจไม่อาจห้ามปรามได้ทันเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตกบันไดพลอยโจรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพลาดพังไปแล้วไม่มีทางแก้ไขต้องปล่อยเลยตามเลยเหมือนตกบันไดลงมาแล้วยั้งตัวไม่ทันก็กระโจนลงมาเสีย

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องชายหนุ่มผู้ปราบยักษ์กาลครั้งหนึ่งในสมัยโบราณมีเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชอบการล่าสัตว์มากวันหนึ่งเจ้าเมืองออกไปล่ากวางในป่าตั้งแต่เช้าจนตกบ่ายก็ยังยิงกวางนั้นไม่ได้
1: ไหนไหนไหนไหนไปไหนแล้วล่ะเนี่ยฮะ
2: ทางโน้นขอรับท่าน
1: งั้นตามเห็นแล้วนั่นไงได้ตัวแน่คราวนี้อ้าวหึแล้วกันวิ่งไปทางโน้นแล้วอย่างนี้ฮะฉันต้องล่าเจ้าตัวนั้นให้ได้เชียว
2: เดี๋ยวท่านท่านเจ้าเมืองแหมวิ่งได้เร็วเชียวไอเราแล้วก็ขาสั้นท่านขอรับท่านเจ้าเมืองอย่าไปเลยครับป่าแถวนั้นรกน่ากลัวอ้าวไปไหนแล้วล่ะท่านครับท่านเจ้าเมืองครับแย่ละสิ
0: ฝ่ายเจ้าเมืองผู้รักการล่าด้วยอยากเอาชนะหมายมั่นจะพิชิตกวางให้ได้ก็วิ่งลุยเข้าป่าไปไม่ยั้งรั้งรกจนคนรับใช้ตามไม่ทันแต่แล้วเขาก็หากวางนั้นไม่พบยิ่งวิ่งก็ยิ่งเข้าป่าลึกไปทุกที
1: เจ้ากวางตัวนี้มันไวจริงๆมันวิ่งไปทางไหนของมันนั้นเนี่ยแล้วทำไมป่าแถวนี้ดูไม่คุ้นตาเลยล่ะเนี่ยฮะเอ้าแล้วเจ้าจุนเด็กติดตามของเราล่ะเจ้าจุนเล่ากันทำไมไม่ตามมานะ
0: คนติดตามเจ้าเมืองตามไม่ทันหาอยู่จนจวนพลบค่ำจึงต้องกลับไปบอกข่าวแก่ทหารที่ติดตามมาห่างๆนัดแนะกันว่าจะต้องค้นหาในเช้าวันรุ่งขึ้นฝ่ายเจ้าเมืองเดินหาทางกลับไม่ถูกทั้งเมื่อยและเหนื่อยล้าพอมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งกลางป่าเขาหมดเรี่ยวแรงจำต้องนอนพักซะก่อนตรงใต้ต้นไม้นั้น
1: โอ้ยเดินไปเดินมาวนอยู่ที่เก่าพักที่นี่ก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้าพวกทหารคงมาค้นหาเราแน่ๆแม่มันง่วงจังโอ้นอนดีกว่าเอ้ย
0: เจ้าเมืองหลับไปตลอดคืนโดยไม่รู้เลยว่าที่ต้นไม้ใหญ่นั้นเป็นที่อยู่ของยักษ์ตนหนึ่งยักษ์นี้ได้พรจากเทวดาว่า
3: ในป่าแห่งนี้เทวดาห้ามไม่ให้จับผู้คนและสัตว์ต่างๆกินเว้นที่เดียวเท่านั้นนั่นคือในร่มเงาของต้นไม้ที่เราสิงอยู่นี่ผู้ใดก็ตามที่เข้ามาเราสามารถจับกินได้โดยไม่มีความผิดเป็นลาบปากแล้วเราเจ้าคนที่นอนอุตุอยู่นี่ไม่พ้นเป็นอาหารของเราแน่แม้ว่าอายุเข้ากลางคนแล้วหนังอาจจะเหนียวไปหน่อยแต่ก็ยังดีรอสักครู่สว่างแล้วค่อยกินเป็นอาหารเช้า breakfast ก็คงจะเหมาะดี
0: พอรุ่งเช้าเจ้าเมืองตื่นขึ้นก็เตรียมตัวออกเดินทาง
1: โอ้ยหวังว่าคนของเราเนี่ยจะตามหานะจะได้ออกจากป่านี้ถูกแม่หลับสบายดีๆจริงใต้ต้นไม้เนี่ย
3: เดี๋ยวสิเจ้ายังไปไม่ได้
1: ฮะเสียงนี่ใครเนี่ยฮะ
3: ข้าเองอรุณสวัสดิ์นะ
1: ยักษ์เจ้าเป็นยักษ์นี่
3: ไปไม่ได้ใช่แล้วข้าคือยักษ์ผู้หิวหอยด้วย
1: จับมาทำไม
0: แล้วยักษ์ก็บอกเจ้าเมืองว่าพรจากเทวดาที่ได้รับมานั้นสามารถจับเจ้าเมืองกินได้โดยไม่มีความผิด
1: เดี๋ยวสิท่านยักษ์เดี๋ยวฉันเนี่ยยังไม่อยากตายนะเอางี้ ท่านยักษ์เนี่ยอยากกินคนคนเดียวหรือว่าอยากกินคนหลายคนเหรอฮะ
3: เออหลายคนก็ยิ่งดีสิแต่ในเมื่อมีเจ้าอยู่คนเดียวก็กินเจ้าคนเดียวนั่นแหละ
1: อืมเราเนี่ยมาทำข้อตกลงกันดีกว่านะท่านยักษ์ท่านยักษ์ไม่กินฉันในวันนี้นะท่านยักษ์เนี่ยจะได้กินคนวันละ1คนทุกวันตลอดไปเลยขออย่างเดียวนะอย่ากินฉันเลยนะ
3: ฟังเข้าท่าฟังเข้าท่าแต่ฉันจะเชื่อเจ้าได้ยังไงล่ะ
4: เจ้าเมืองบอกยักษ์ว่าเขาไปถึงเจ้าเมืองเรื่องหาคนมาให้กินวันละคนน่ะเรื่องเล็กและเป็นเจ้าเมืองต้องรักษาคำพูดอยู่แล้ว
3: ดีจะเชื่อสักครั้งแต่ถ้าเจ้าเบี้ยวเมื่อไหร่แล้วก็ข้าตามไปกินเจ้าแน่จำไว
4: ้ยักษ์ปล่อยเจ้าเมืองกลับอย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วเจ้าเมืองสั่งคนรับใช้ว่าให้นำนักโทษประหารเอาถาดอาหารไปให้ยักษ์ที่ต้นไม้นั้นทุกวันวันละคน
2: แต่ท่านขอรับฟังดูโหดร้ายจัง
1: ช่างเถินหน้านักโทษประหารก็ต้องถึงแก่ชีวิตไปไม่ช้านี้แล้วนี่ยังดีนะช่วยชีวิตข้าไว้ได้ลองคิดดูระหว่างชีวิตนักโทษกับชีวิตของเจ้าเมืองเนี่ยชีวิตใครสำคัญกว่ากัน
3: โอ้อะไรเนี่ยโอ้
2: ไม่นะไม่อย่าทำร้ายฉัน
5: อะไรอ่ะเอ้ยมาจับฉันทำไมช่วยด้วย
2: ท่านขอรับท่านขอรับแย่แล้วท่าน
1: มีอะไร
2: นักโทษหมดคุกแล้วขอรับเมื่อเช้านี้ส่งคนสุดท้ายไปแล้วที่นี้พรุ่งนี้จะส่งใครไปล่ะครับ
1: โอ้ยแย่ละสิถ้าไม่ส่งคนไปให้มันกินมันคงจะตามมาจับข้าแน่เอาอย่างนี้เจ้าเนี่ยออกไปป่าประกาศหาคนบอกว่ารับสมัคร
4: เจ้าเมืองให้ประกาศรับสมัครชายแข็งแรงและกล้าหาญให้นำอาหารไปส่งยักษ์ที่ต้นไม้ใหญ่กลางป่าได้เงินสูงถึง 10,000 เหรียญทอง
1: ก็ดีสิเราจะเอาเงินไปรักษาแม่นี่นายแค่ถือถาดอาหารไปส่งยักษ์ในป่าได้เงินหมื่นเท่านั้นเนี่ยฉันเนี่ยอยากสมัคร
2: อุ๊ยพี่ชายยังหนุ่มยังแน่นแน่ใจหรือพี่
1: แน่ใจสิฉันมีแม่ที่แก่แล้วและกำลังป่วยอยากได้เงินไปรักษาแม่นะ
2: ได้พี่นี่เป็นลูกที่ดีจังนะกตัญญูกตเวที
1: แล้วทำไมต้องถอนใจด้วยล่ะ
2: ก็พี่ต้องระวังตัวด้วยนะพวกยักษ์มักจะดุร้ายขอให้โชคดีนะครับ
4: แต่แม่ของหนุ่มผู้นั้นห้ามไว
6: ้อย่าไปเลยนะแม่ได้ยินที่ตลาดเขาพูดกันว่าคนที่เจ้าเมืองให้เอาอาหารไปส่งยักษ์น่ะไม่ได้กลับมาสักคนเดียวมันต้องอันตรายแน่ๆเลยลูกเอ้ย
1: ฉันไม่กลัวหรอกแม่ที่จริงเรื่องนี้นะฉันพอรู้มาว่าเจ้าเมืองเนี่ยให้สัญญาอะไรกับยักษ์ไว้ฉันจะใช้สติปัญญาปราบยักษ์ให้ได้ชาวเมืองจะได้ไม่เดือดร้อนอีกต่อไป
4: ก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินทางไปหายักษ์เขาขอของจากเจ้าเมือง4อย่างด้วยกันนั่นคือรองเท้าทองถาดทองร่มและดาบเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ไปทำไมมาดูกันต่อนะคะ

0: วันนี้คนที่เจ้าเมืองส่งมาแต่งตัวซะก็เชียวรอเดี๋ยวนะข้ากินอาหารนี้เสร็จแล้วข้าก็จะกินเจ้าไม่ต้องรีบร้อน
1: ขอให้ท่านเนี่ยฟังฉันก่อนถ้าท่านกินฉันนะท่านจะไม่ได้กินใครอีกเลย
0: ทำไมจะกินไม่ได้ล่ะ
1: เพราะฉันเป็นชายคนสุดท้ายที่เจ้าเมืองส่งให้ท่านกินน่ะสิก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเมืองส่งนักโทษมาให้ท่านกินจนตอนนี้ในคุกไม่เหลือนักโทษแล้ว
0: จะไปยากอะไรไม่มีคนให้กินข้าก็จะไปจับเจ้าเมืองกินซะตามสัญญา
1: ไม่ได้หรอกท่านเจ้าเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้ของท่านแม้แต่ฉันเองท่านก็จับกินไม่ได
0: ้ฮะทำไมไม่ได
1: ้ท่านได้พรให้จับคนที่อยู่ใต้เงาไม้ของท่านและยืนอยู่บนที่ดินของท่านใช่ไหมเวลานี้ฉันไม่ได้ยืนอยู่บนที่ดินของท่านเพราะฉันยืนอยู่บนรองเท้าทองของฉันเองฉันไม่ได้ยืนใต้เงาไม้ของท่านหากแต่อยู่ใต้ร่มของฉันเองและหากท่านผิดสัญญาฉันก็จะสู้กับท่านด้วยดาบที่นำมานี้ด้วย
2: ยักษ์ได้ฟังก็เลื่อมใสชายผู้นี้มาก

0: จ้าฉลาดมากเจ้าหนุ่มแล้วเจ้ามีเหตุผลอะไรอีกไหมที่ข้าจะจับเจ้ากินไม่ได้น่ะ
1: ทุกคนเกิดมาย่อมรักชีวิตตนเองคนทุกคนย่อมมีหน้าที่ต่อครอบครัวของเขาถ้าท่านจับเขากินแม่ลูกเมียของคนนั้นย่อมเดือดร้อนท่านถือว่าได้พรจากเทวดาและจะจับใครๆกินได้ตามชอบใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือฉันอยากให้ท่านคิดให้ดีนะ
2: ยักษ์พอใจในคำอธิบายของชายหนุ่มจึงซักถามพูดคุยกับเขาตลอดทั้งวันในที่สุดยักษ์ก็ล้มเลิกความตั้งใจจะจับคนกินยักษ์และชายหนุ่มผู้นี้กลายเป็นเพื่อนกันและยักษ์ก็สัญญาว่าจะไม่จับผู้คนกินอีกเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมายักษ์รักษาคำพูดไม่ทำร้ายใครเจ้าเมืองพอใจและคิดจะละเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชายหนุ่มผู้นี้ได้รับยกย่องเป็นผู้ช่วยเหลือบ้านเมืองได้เป็นถึงที่ปรึกษาเขาทำงานกับเจ้าเมืองด้วยสติปัญญาและความดีงามจนเป็นที่เลื่องลือมีความสุขสบายไปตลอดชีวิต
3: แหมในฐานะที่เป็นแม่อีฉันก็แสนจะภูมิใจลูกชายคนนี้นะคะทั้งใฝ่ดีใฝ่รู้แถมกตัญญูกตเวทีถ้าแม่ทุกคนมีลูกดีๆอย่างเนี้ยรับรองว่าบ้านเมืองจะเจริญจ้ะหลานๆน่ะเป็นเด็กดีกันใช่ไหมไปดูนิทานเรื่องอื่นๆอีกสิจ๊ะเรื่องนี้น่ะจบแล้วจ้ะบ๊ายบาย
2: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเป็นผู้มีกตัญญูและสติปัญญาจะช่วยคุ้มครองให้พ้นภัยและได้รับความดีความชอบ
4: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
5: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

ไรหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นไซที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้า

ในเชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิง

ทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิริสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447
0: 4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องของหลวงพ่อประภาสตภัสโรนามสกุลจัดภัยได้มรณะวายชนสิ้นอายุไขประมาณ70 ปีในก็ได้มาเข้าบวชในพุทธศาสนาได้4 พรรษาจ้างข้าพรรษาที่5ก็เป็นคนพื้นเพเรียกว่า

ถิ่นกำเนิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อดีตก็เป็นผู้นำครอบครัวคือเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีบุตรก็ได้ทำทุกอย่างในครอบครัวเสร็จสิ้นแล้วก็ออกบวชเรียกว่าออกบรรพชาอุปสมบทตามรอยโยคนบาทคือพระสมานพระพุทธเจ้าที่ทราบประวัติเล็กๆน้อยๆประวัติท่านเป็นผู้มีคุณธรรมคือเป็นผู้เสียสละ

ป็นผู้มีคุณธรรมคือเป็นผู้เสียสละให้แก่สังคมคือประเทศชาติบ้านเมืองคือเป็นนักเสียสละพัฒนาแล้วก็ให้ความสุขทุกอย่างแก่ครอบครัวอย่างสมบูรณ์การมาบวชก็ได้มาพบกันกับพวกอาตมาแล้วก็หมู่พระที่วัดสังฆทานแล้วก็ประวัดหนองบัวนี้เมื่อพบท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นพระที่มีอัธยาศัยซื่อตรงสุจริตต่อธรรมวินัยแล้วก็เป็นพระอายุมากที่ว่านอนสอนง่ายไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือตนเองเป็นผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะสอนฉันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นพระที่ศรัทธาจริตฟังธรรมะแล้วจริงๆก็พบครูบาอาจารย์แกจะปีติถึงกับน้ำตาไหลบางทีถ้าเจออย่างท่านอาจารย์อุดมซึ่งเคยอยู่ประจวบกับท่านเนี่ยพอมาเจอกับท่านก็จะร้องไห้เหมือนคือไม่ใช่ร้องไห้เป็นปีติน้ำตาก็จะไหลบางทีอย่างกับอาตมาก็เหมือนกันถ้ามาพูดอะไรท่านฟังก็ท่านจะจดจำใส่ใจไว้นานไม่ลืมเป็นคนที่ฟังไว้ซึ่งธรรมะที่สังเกตคือไม่ใช่ยกย่องท่านพูดไปตามความรู้สึกที่ประสบพบกับท่านมาระยะที่ท่านมาบวชอยู่ที่วัดสังฆทานได้พบกันภาษานี้ท่านก็ตั้งใจประจำอยู่สาขาที่วัดพลับจังหวัดสระบุรีก็พอดีท่านมาป่วยซะก่อนก็เลยต้องมาเข้าโรงพยาบาลก็อาการของท่านก็น่าวิตกที่ว่าเป็นโรคร้ายแรงคือเป็นมะเร็งรู้สึกว่าท่านก็เป็นผู้ที่อดทนที่ฟังจากพระมาว่ามีความอดทนมากเจ็บป่วยไม่เคยบ่น คือไม่บ่นไม่โคลนคลางคือมีขันติตลอดที่จะมาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลรู้สึกท่านก็มีจิตใจหนักแน่นเขาคงตัดสินใจแล้วว่าความตายเป็นเรื่องแน่นอนคือบางคนเนี่ยไม่ได้บวชได้เรียนหรือไม่มีธรรมะเนี่ยกลัวตายกลัวตายกลัวว่าโลกนี้จะไม่ได้อยู่เห็นหน้าลูกหน้าหลานแล้วจะกลัวตายมากจะทุรนทุรายแล้วก็อยากกินยาอยากหายคือถือว่าชีวิตได้มายากก็เลยกลัวตายแต่ว่าคนที่มีธรรมะก็ถือว่าความตายนั้นต้องถือว่าเป็นของแน่นอนใครจะดีกลบไปที่ไหนก็ไปไม่พ้นทั้งๆที่เราไม่อยากจะนึกถึงแต่ว่ามันก็ต้องมีมาในอนาคตความเจ็บนี่เป็นของที่พวกเราไม่อยากนึกถึงความแก่พวกเราไม่อยากนึกถึงความตายพวกเราไม่อยากนึกถึงเราอยากจะนึกไอ้สิ่งที่มันสบายสบายอยากนึกว่าร่ำรวย เราอยากนึกว่าเราจะรวยจะทำมาหากินอยากจะมีเงินมีทองมีครอบมีครัวมีสามีภรรยาที่ดีเราคิดแต่ว่าอะไรๆก็คิดแต่ในแง่ดีอยากจะได้มามากก็กล่าวที่เรามีอยู่ความคิดอย่างเงี้ยมันผิดหวังตรงที่ว่าเมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้ดังใจก็เกิดการเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาส่วนมากคนเราจะคิดแต่มุ่งไปสู่อนาคตที่ดีคิดแต่ทำมาหากินกอบโกยมีเงินมีทองเอาไว้ให้ลูกให้หลานแต่ไอ้ความตายนี่คนเราก็ไม่อยากจะคิดเพราะมันเป็นเรื่องทำลายตัวเราครอบครัวเราแต่ว่าการที่หลวงพ่อมาบวชเนี่ยก็บวชเพื่อมาคิดถึงความตายพอรู้ว่าความตายในที่เราจะเอาอะไรไปบ้างแล้วทรัพย์สมบัติที่เราทำไว้เนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมมีสวนมะพร้าวมีที่ไร่ที่นามีบ้านเรือนมีเงินฝากธนาคารเนี่ย

ลาตายแล้วเราจะเอาไปได้ไหมก็ไปไม่ได้คิดแล้วก็ไปไม่ได้จริงๆนอกจากเราก็จะแบ่งปันออกไปก็คือการแบ่งปันออกไปทำบุญการทำสงเคราะห์การให้ทานสมมุติเรามีมะพร้าวสัก1,000 ลูกเดือนหนึ่งได้1,000 ลูกเราก็แบ่งเอาไปทำบุญเท่า100 ลูกเรามีเงิน1,000 บาทเราก็แบ่งไปทำบุญเท่า100 บาทอันนี้จะได้ไปวันหนึ่งร่างกายของเราก็ใช้หมดไปหมดไปเราจะได้อะไรวันหนึ่งเนี่ยก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งเราจะได้อะไร24 ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้1 ชั่วโมงก็คือการก่อนนอนหรือตื่นนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอันนี้จะได้แต่ถ้าวันหนึ่งเรากินกินเดินนั่งนอนเราไม่เคยคิดถึงธรรมะเลยไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระคิดแต่จะธรรมะกินห่วงคนโน้นห่วงคนนี้มานั่งคอยว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาเขาจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้วันหนึ่ง24 ชั่วโมงเราจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยถ้าเราตายเราก็ไม่ได้อะไรเลย24 ชั่วโมงหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีผลที่สุดก็ไม่เคยได้อะไรติดตัวไปแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเกิดมาเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เกิดขึ้นในอารมณ์ของเราให้จำจดไว้ว่าทำดีไว้แค่ไหนนี่ถ้าเราไม่ทำดีเราก็ไม่ได้จำจดในแง่ดีก็จำจดในสิ่งที่ไม่ดีก็เวลาเกิดเจ็บป่วยจะทุกข์ใจมากจะร้อนนึกถึงแต่บาปก็จะร้อนใจนึกถึงบาปก็จะร้อนจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายคนที่ร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายโดยมากจะเอาบาปมาคิดนึกนั่นแหละบาปกรรมมาคิดนึกจะร้อนทุรนนะแต่ถ้ามานึกถึงบุญกุศลแล้วจะเย็นถึงจะเจ็บปานจะคอขาดตายก็จริงก็จะเย็นใจเย็นใจตรงที่ว่าเราทำแต่ความดีเราสะสมทุกวันมาสะสมทุกปีมาเรามีแต่บุญกุศลที่เราสะสมพอแล้วถึงจะตายในวันนี้เราก็ยิ้มตายได้ถ้าเรานึกถึงบุญกุศลที่เราสะสมมาเราจะยิ้มใจเราจะใจเย็นแต่ที่คนตายไม่สงบเดือดมากก็ตายเพราะใจมันไม่เย็นเพราะไม่ได้ทำบุญให้ใจเย็นบุญเนี่ยเป็นน้ำใจถ้าคนเราไม่มีบุญไม่มีน้ำใจมีแต่น้ำใจที่ร้อนฉะนั้นเราต้องทำบุญกุศลถึงจะมีน้ำเย็นคือใจเย็นอย่างที่ญาติโยมมาวัดได้เนี่ยก็พอมาหามาด้วยความใจเย็นอยู่ได้ด้วยความใจเย็นแต่ถ้าใจร้อนคิดถึงบ้านดงก็ไม่รอฟังเทศละไปแหละเพราะจะรออยู่ทำไมล่ะทางบ้านเรายังมีอยู่เนี่ยเราก็เลยใจไม่เย็นพอก็จะต้องร้อนกลับไปทันทีฟังเทศฟังธรรมก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายปวดเมื่อยสารพังที่มันอยากจะเป็นไปในอาการของบาปมันปรากฏแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราไว้นั่งแล้วมันก็เย็นใจความปวดความเมื่อยทั้งหลายมันก็ดับไปสิ้นไปมีก็ไม่ทำให้เราร้อนใจฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราจะเป็นการมาฝึกกันชั่วคราวมาฝึกให้ทนต่อความเจ็บให้ฝึกให้ทนต่อความแก่ความตายเพราะยังไงคนเราก็ไม่มีใครพ้นความตายไปได้สักคนเดียวให้มีเงินกองท่วมหัวก็ซื้อความตายไม่ได้พ้นความเจ็บความตายความแก่ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้มากถ้ารู้แจ้งท่านรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งบั้นปลายชีวิตของพวกเราพระองค์จึงถือว่านิพพานนั่นแหละเป็นบั้นปลายชีวิตนิพพานคือดับร้อนใจคือดับไม่เป็นคนผ่านหรือเลิกเป็นคนผ่านเลิกคนเป็นคนฉุนเฉียวขี้โกรธคนที่พยาบาทอาฆาตคนที่จองเป็นคนอื่นเป็นศัตรูตัวเองอยู่เสมอเนี่ยคือไม่เป็นคนผ่านทำลายคนผ่านออกไปก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับคือดับความปรุงแต่งดับความฟุ้งซ่านดับความเล่าร้อนใจคือหัดดับไปทุกวันการเข้ามาศึกษาศีลทานภาวนานี่ก็คือการศึก
ศึกษาว่าทำไงเราจะดับทุกข์ที่ใจเราได้บ้างให้กินใจเย็นให้นั่งใจเย็นให้นอนใจเย็นให้เดินใจเย็นให้พูดคุยคิดนึกให้ใจมันเย็นบ้างเพราะใจมันร้อนอยู่ทุกวันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยความไม่รู้ใจตัวเองร้อนด้วยความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราร้อนทุกวันที่ใจเราร้อนหงุดหงิดฟุ้งซ่านด่าคนโน้นว่าคนนี้โกรธคนโน้นโกรธคนนี้นั่นแหละคือเรียกว่าเราไม่มีธรรมดับไม่มีธรรมดับที่ใจเพราะขาดศีลขาดสมาธิการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มีศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ธรรมะที่ใจตัวเองคือเรียนรู้ว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยจะได้อะไรบ้างเราเกิดมาแล้วจะได้อะไรไปแล้วก็ให้เอาไปในเมื่อตนเองยังมีชีวิตอยู่การความตายเนี่ยเรามีแน่แม้จะเอาเงินทองใส่ลงไปก็เผาหมดบางคนอุตส่าห์ใส่ปากไว้เนี่ยมันก็ไหม้ไปหมดไม่มีอะไรหรอกที่จะติดตัวต้องมีบุญที่ทำไว้ในหัวใจตัวเองใครเอาให้ไปไหนก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเราสร้างสมไว้เท่าไรมันก็ไม่ติดตัวไปเท่านั้นเดี๋ยวว่าสิ่งที่จะติดตัวไปเราต้องยอมรับต้องรีบทำอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านจะได้ไปเนี่ยไม่ใช่เราทำให้ทันวันนี้วันนี้เรามาทำเพื่ออนุสติระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่จริงท่านได้ไปก่อนแล้วท่านได้ไปก่อนตายแล้วคุณธรรมความดีที่ท่านทำอะไรของท่านเนี่ยท่านได้เก็บของท่านไปตรงที่ว่าท่านทำแล้วแต่วันนี้เรามาทำให้พวกเราเนี่ยเรามาฟังสวดเรามาฟังเทศเรามาทำการชาปนกิจเนี่ยเรามาทำให้แก่เราทำเพื่อให้เราได้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราด้วยแล้วเราทำใจของเราไปด้วยว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เรามาทำอนุสติเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านถ้าเราเป็นลูกท่านเราก็คิดว่าเราก็ต้องตอบแทนคุณแต่ที่จริงตอบแทนคุณท่านนั่นก็คือการตอบแทนด้วยการทำดีต่อไปเป็นลูกที่ดีก็หมายถึงทำดีเหมือนอย่างที่พ่อทำพ่อใจบุญพ่อเป็นคนว่านอนสอนง่ายพ่อเป็นผู้มีศรัทธาในธรรมเราก็จะต้องตั้งใจทำตามพ่อเพื่อให้ใจเราเนี่ยได้เป็นสุขในบรรปลายชีวิตเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นลูกที่ดีคือเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อไม่ใช่ว่าทำศพพ่อแล้วเราจะไปเราก็ทำตามของเราไปต่อไปแต่เราก็ต้องน้อมจิตในศรัทธาของเราว่าแม้แต่พ่อผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังต้องทิ้งโลกนี้ไปคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไปได้สักอย่างเดียวเนาะคิดแล้วเราก็ต้องมามองตัวเราว่าพวกเราต้องรีบนะรีบทำความดีใส่ใจเราจะมัวมาโกรธกันอยู่ทำไมจะมัวมาเกลียดมาทะเลาะกันอยู่ทุกวันทำไมตายไปเดี๋ยวเราก็เอาอะไรไปกันไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาเป็นอนุสติเพื่อมาระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำแล้วเราก็จะเอาไปทำด้วยหลวงพ่อท่านเสียสละบ้านเรือนได้ออกบวชได้เอาละถือเราสละไม่ได้แต่เราก็สละวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีวันพระแปดค่ำมาถือศีลอุโบสถมานั่งสมาธิสวดมนต์ศึกษาธรรมะให้มันรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าสักข้อหนึ่งก็ยังดีเรียกว่าถ้าเราไม่มีเวลาของเราเลยชีวิตมัวแต่มุ่งแต่จะทำมาหากินเนี่ยคนเรานะถ้าเราไม่มีบุญกุศลทำมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ทำเท่าไรมันก็ไม่รวยเพราะเราไม่เอาบุญแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีเนี่ยทำอะไรมันก็เกิดมาเกิดผลไม่ทิ้งไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าไรเราก็เหลือกินเหลือใช้แต่บางคนโอ้ทำทับตายไม่พอกินพอใช้ทำก็ได้มาหลุดหายไปหมดไม่เคยพอสักทีเดียวไม่เคยได้พบจุดจบความสุขสงบสักทีเดียว
ฉะนั้นถึงว่าคนที่จะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของเราก็คือคนมีธรรมะคือมีศีลคนมีศีลธรรมศีลธรรมที่กินไม่หมดกินได้ทุกชาติเลยสีเรนะโภคสัมปทาคนมีศีลก็ร่ำรวยไม่มีคำว่าจนศีล นี่จะเป็นผู้อุปการะคนให้มีความสุขเจริญได้แต่นี่เราไม่เอาศีลธรรมเราไม่เอาศีลธรรมเราจะได้อะไรล่ะคนหนึ่งใช้ชีวิตมา40กว่าปีไม่ได้ตั้งตัวเองได้เลยอาศัยภรรยาตัวเองอาศัยภรรยาตัวเองเลี้ยงลูก4คนในภรรยาตัวเองไอ้เพื่อนเขาก็ร่ำรวยไปหมดแล้วตัวเองก็กินเหล้าเช่าชู้ไปตามเพื่อนไม่ได้คิดก็คิดว่าตัวเองคงไม่รวยแหละแล้วก็ผลที่สุดเนี่ยภรรยาก็ทนไม่ไหวก็มาบวชตัวเองก็เลยมาบวชแทนภรรยาพอบวชเข้ามาได้ปีหนึ่งคิดได้โอ้โหพอมาทำกรรมฐานมันย้อนอดีตตัวเองว่าตัวเองนี้ไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นมาเลยในชีวิตตัวเอง47ปีเมียต้องเลี้ยงลูก4คนตัวเองไม่เอาไหนเลยจะชูกินเหล้าไม่ทำลายแต่ตัวเองทำลายครอบครัวหมดเลยคิดว่าต่อไปนี้จะทำมาหากินจะไม่เอาแล้วก็สึกไปถ้าสึกไปก็ไม่คบคนกินเหล้าไม่กินเลยคบพระเลยก็นิ่มทำบ้านตัวเองไปที่นั่งสมาธิทั้งลูกทั้ง4คนภรรยาคนหนึ่งตัวเองคนคบแต่พระทำบุญดีกว่าแต่ก่อนกินเหล้าหมดปีหนึ่งต้องหลายๆพันไม่คบคนเก่าเลยแยกออกจากเพื่อนฝูงก็เฮ้ยมันไปเสียแล้วไอ้นี่เขาพยายามติดตามผลที่สุดเขาตัดทิ้งเลยพอคบกับพระเท่านั้นแหละทำบุญเท่าไหร่ไม่มีจนโยมทำเย็นคนอื่นเนี่ยว่าทำไมทำแต่บุญไปนั่นก็ไปกับพระวิ่งรถไปไหนก็ไปว่าผลที่สุดจะตั้งตัวได้เปิดร้านได้เปิดร้านขายของพอเปิดร้านก็มีพวกนักบุญทั้งหลายเนี่ยมาช่วยอุดหนุนมีแต่พวกนักบุญนักธรรมะมาอุดหนุนแล้วเข้าไอ้การที่ตนเองเนี่ยช่วยภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อก่อนภรรยากินฝ่ายเดียวก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่สามารถจะรวยได้พอสามีตั้งใจไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลยช่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีทุกวันนี้มีบ้านเปิดร้านต้อง3ล้านมีเงินเป็นล้านแหละมีรถเก๋งขี่มีรถปิกอัพมีที่ดินมีบ้านพอคิดว่าตัวเองจะทำมาหากินตั้งตัวน่ะเพียงระยะไม่กี่ปีนะโยมเพียงระยะไม่ถึงประมาณ7ปีนี่เองตั้งตัวได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อธรรมะนี่ถ้าตัวเองไม่คบกับพระนะกินเหล้าเมายามีเมียน้อยอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะจนตลอดไปเลยแล้วจะเพาะปลูกลูกตัวเองเนี่ยให้แย่ลงลูกก็จะต้องลูกหญิงลูกชายก็จะต้องตามพ่อแม่โดยที่ผูกนิสัยไว้ที่ไม่ดีจะเห็นเลยว่าคนเราเมื่อมาเข้าถึงธรรมะเนี่ยธรรมดาโบราณก็บอกคนเรา45ไปแล้วตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แหละถ้าตั้ง45ไปแล้วเนี่ยบอกจะตั้งตัวรวยไม่ได้แหละเพราะมันหมดวัยแต่นี่เขา47นะโยมออกมาตั้งตัวได้เพราะเอาธรรมะอย่างเดียวไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลิกเพราะชีวิตนั้นใช้มาพอแหละไหนเลยจะทำลายครอบครัวตัวเองอย่างมากฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยทำแล้วไม่จนนะคนบางคนเอ้ยทำบุญแล้วจะได้อะไรทำบุญเนี่ยมันกำจัดไอ้ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็มีแต่ดีพอกพูนมาเองก็เลยว่ามันรวยได้โดยที่แบบมันมีทางเสียน้อยทางได้มันมากแล้วการเล่นการพนันเนี่ยทำให้คนเราไม่สนใจการทำมาหากินไม่สนใจความรับผิดชอบในครอบครัวการกินเหล้าก็ทำให้เราไม่สนใจรับผิดชอบในครอบครัวถึงจะรับผิดชอบมันก็ไม่100%
ฉะนั้นการไม่กินเหล้าการไม่เล่นการพนันการไม่เช่าชู้เนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยตั้งตัวเองได้การมีครอบครัวสองครอบครัวมีภรรยาสองคนเนี่ยทำให้มันต้องแบ่งแยกแตกความรู้สึกตัวเองไปด้วยความสุขที่จะให้ครอบครัวสมบูรณ์ก็ไม่มีและสิ่งที่จะมาเจือจุนให้สมบูรณ์ก็ไม่มีมันก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยชีวิตที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยฉะนั้นจึงว่าสีเลนโภกสัมปทาเพราะเรามีศีลแล้วเราก็พ้นกรรมอันนี้ไปชาติหน้าเราก็ไม่ต้องไปถูกต้อนอีกไม่ต้องไปเป็นกระเถยอีกไม่ต้องไปขนสองเพศไม่ต้องไปขนสองใจไม่ต้องไปคนที่ถูกเขาหักล้างหัวใจคนที่เจ้าชู้มีภรรยามากเลยไปเกิดชาติหน้าก็ไปเป็นกระเทยไปมีความรักก็ถูกเขาทอดทิ้งถูกเขาทำลายไม่มีใครเรารักเราจริงคนที่ดื่มสุรานี่ไปข้างหน้าก็เป็นคนโลภมากจะอายุสั้นพันตายเร็วเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะโทษของสุราโทษเล่นการพนันก็จะมีคนมาหลอกลวงเราเรื่อยมีทรัพย์ก็มีไม่อยู่มีคนมาคอยช่อโกงมาหลอกลวงทำให้เราตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ติดฉะนั้นจึงว่าสินธรรมพุทธเจ้าเนี่ยกันความหายนะทั้งปวงได้หมดเลยแต่นี้พวกเราไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อนึกว่ามันไม่จำสำคัญคิดว่าสินธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ใครอยากจะถือก็ถือบางครั้งก็ยุให้คนแก่ถืออย่างเดียวพวกใกล้ตายถือไว้เถอะกูยังไม่ตายหนุ่มสาวยังวิ่งได้อยู่ไม่เอาหรอกใครจะไปนั่งหลับตาภาวนาในวัดเรามันยังกินได้ทำได้ก็เลยให้แต่คนแก่เข้าวัดคนแก่ก็เหมือนอย่างเราเมื่อก่อนนั่นเนี่ยไอ้เมื่อก่อนก็ไม่อยากเข้าวัดเหมือนกันนึกว่ากินได้เดินได้อยู่กูก็ไม่เข้าวัดแต่พอแก่แล้วมองเห็นความตายไหลๆแล้วล่ะจะมองเห็นความตายอยู่ทุกก้าวแล้วไปไหนก็ไม่รอดตายแล้วนะไปไหนก็ไม่รอดจะไปวัดเถอะพวกเรามันยังมองไม่เห็นมันยังมองไกลความตายความแก่อยู่ก็เลยไม่ยอมเข้ามาหาธรรมะแต่ที่ความจริงหาไม่หรอกคนตามธรรมะแล้วไม่ใช่คนแก่ตายคนหนุ่มคนสาวก็ตายเดี๋ยวนี้ลงไปเดินดูตามถนนทุกวันเลยชนรถชนโครมเนี่ยไปดูไม่ใช่คนแก่ตายนะคนแก่ไปไม่ได้ไม่เที่ยวคนแก่เข้าบ้านเข้าวัดไอ้ที่ตายตามถนนแล้วก็หนุ่มหนุ่มสาวตายกันเลยคนแก่ก็มาตายแก่ตายกันคนที่ตายมันตายเดี๋ยวนี้ก็คือคนหนุ่มหนุ่มสาวตายก่อนฉะนั้นเพราะความประมาทเนี่ยมันทำให้เราต้องหายชนะหลายๆอย่างฉะนั้นถ้าเราเอาศีลธรรมเราจะเสียหายตรงไหนเราได้มิตรดีด้วยได้ครอบครัวที่อบอุ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราไม่ได้มาเราจะได้หมดเลยแต่คนเราเขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านะประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะปานถ้าเรามาใช้เอามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตเราจะไม่แตกร้าวจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนคนให้ไม่โกรธกันสอนคนให้อดกลั้นต่อการเป็นอยู่อย่างเช่นหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านมาบวชแล้วท่านเจ็บท่านอดทนท่านไม่ร้องอดครวญท่านไม่โกรธหมอไม่โกรธคนโน้นไม่โกรธคนนี้เพราะท่านมีความอดทนแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่โกรธกันเพราะเราจะโกรธเราก็เป็นทุกข์ภรรยาก็ไม่โกรธสามีก็ไม่โกรธภรรยาเพราะเรามีขันติอดทนเพราะเราไปฝึกสมาธิอยู่ทุกวันการที่เรานั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันจะซึมจิตใจเรามันจะมีบุญกุศลเข้ามาซึมอยู่ในใจทำให้เราระลึกละชั่วประพฤติดีคือมองเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเราจะพยายามลดละทำไปแล้วมันเกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวเราก็พยายามที่จะมองหาทางอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะทำยังไงเนาะจะให้ชีวิตเราถึงจุดจบคือความสุขสงบทางใจกายและครอบครัวเราไม่มีทางอื่นที่จะดีเท่ากับการน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมของพุทธเจ้าเข้ามาหาธรรมะดีกว่าเพราะจะมีพระมีญาติมีโยมคุยแต่เรื่องชักชวนบุญกุศลมาให้มันใกล้ๆ
ม้มันก็ใกล้เข้าถึงธรรมเสียคือไม่ใช่ว่ามาวัดเพื่อ

มาเป็นประเพณีมาตักบาตรก็แล้วก็รีบกลับฟัมมะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ง่วงนอนฟังแล้วก็เมื่อยฟังแล้วก็รำคาญนั่นแหละเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่มีอะไรดับทุกข์เลยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อันลึกซึ้งเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะชั้นปัญญาชนหรือธรรมะชั้นปัญญาเลิศคือแก้ปัญหาด้วยหัวใจตัวเองจะแก้ปัญหาหัวใจคือมันต้องแก้ด้วยความละเอียดอ่อนเช่นเรามีความทุกข์ใจเนี่ยจะให้ใครมาแก้ไม่ได้นอกจากเราเนี่ยใช้สติปัญญาของเราเข้ามาข่มใจเข้ามาพิจารณาใจเพราะทุกข์นั้นมันเกิดจากใจก็ต้องใช้สติปัญญานั้นเป็นเครื่องดับใจกันนั้นวันนี้ก็คิดว่าญาติโยมก็คงตั้งใจมาฟังสวดฟังเทศฟังธรรมที่จะนำเอาบุญกุศลไว้ในจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้เป็นสุขในเมื่อเราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาแล้วนำพุทธศาสนาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ในใจเราแล้วเราก็จะยึดเหนี่ยวในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยเป็นแก้วในดวงใจเราเราจะต้องมีทุกข์เราจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยการไปตีไปเค้นฆ่าไปด่าไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นไม่ใช่เราต้องหาทางดับทุกข์แก้ไขตัวเราทั้งนั้นเองเราไม่ใช่ไปแก้ไขด้วยการไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นทางดับทุกข์ถ้าใครทำไปได้มากเท่าไรคนนั้นก็จะได้มากเขาเรียกว่าทำเอาตัวเองรอดทำตัวเองพ้นทุกข์ทำที่จะได้ประโยชน์แก่ครอบครัวเราด้วยมากเลยฉะนั้นวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายไว้แต่เพียงพอสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงอุทิศส่วนกุศลที่ตั้งใจเจตนามาวันนี้แผ่กุศลให้แก่หลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลจันภัยซึ่งเป็นมรณะสิ้นไปแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่มาทำการสวดตรงนี้ก็คงจะทำการเผาก็ถือว่าคนตายก็ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์คนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้มีทุกข์ก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจเราบุญกุศลเท่านั้นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะดับทุกข์ให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความร้อนใจอยู่ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

บุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไปแล้วนี่คือดอกบัวที่พ้นน้ำคนฉลาดเกิดมาแล้วทำบาปก็เลิกทำบาปพอเจอพระแล้วเลิกทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวที่หนึ่งพวกละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวพ้นน้ำดอกบัวที่สองก็พยายามสอนแล้วสอนอีกก็พยายามจดจำแต่ไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามจดจำจนได้เหมือนดอกบัวที่กำลังจะพ้นน้ำจะบานในวันต่อพรุ่งในวันจะบานพรุ่งนี้บานแน่นอนพรุ่งนี้ดอกบัวอีกที่สามนั้นจะบานในวันต่อไปคือยังไม่บานคือพยายามสวดมนต์พยายามภาวนาอบรมบ่มนิสัยเนี่ยจิตใจก็เริ่มจะรู้แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่รู้มากดอกบัวที่สี่ไม่โคลนน้ำพวกนั้นไม่มาวัดพวกนั้นไม่ยอมมาวัดหรอกกินเหล้าเมาสุราอะไรก็ได้ที่มันทางโลกเต็มตัวก็แล้วกันกินเหล้าเมาเจ้าชู้เล่นการพนันไม่ว่าหญิงว่าชายไม่เลือกผัวใครเมียใครเอาทั้งนั้นพวกนี้บัวที่ตูดอยู่ใต้น้ำที่เต่าปลากินเป็นอาหารเน่าเละเป็นโคลนตมต่อไปไม่บานพุทธเจ้าไม่โปรดพวกนี้ใครจะไปเทศน์สอนพระด่าพระเอานะพระด่าพระเลยนะมึงอะไรจะเลิกเทศน์ทุกทีสอนกูว่าแต่กูคนเดียวอะไรก็เมาอะไรก็อะไรพวกนี้พวกใต้น้ำไม่ฟังพระหรอกถ้าฟังเดี๋ยวก็ด่าในใจมาเมื่อไรก็เทศแต่ไอ้บุญบาปนั่นเองพวกนี้บวชในน้ำไม่ต้องไปเทศองค์ไหนเทศก็โดนด่าเนี่ยเทียบกับพวกที่เมาไม่เลิกเมาไม่เลิกทำบาปไม่เลิกพวกนี้บวชใต้น้ำพุทธเจ้าท่านจะโปรดเฉพาะพวกบัวพ้นน้ำไปแล้วไปหมดแล้วโยมพวกเรานี่พวกอะไรพวกจะบานในวันต่อไปนะพวกเราเป็นพวกดอกบัวสองเหล่าก็แล้วกันนะจะเป็นเหล่าที่สี่ก็แล้วกันเหล่าที่สี่นั้นหมาน้องบัวไม่ได้หรอกหมาเดินมาไม่ตรงทางเดินไม่ตรงทางโยมเป๋ออกนอกวัดหมดเดินถอยหน้าไปหน้าก้าวหนึ่งถอยหลังสองสามก้าวเขาบอกไปวัดกูไม่ไปจะไปลงเล่าไปไม่ได้พวกนั้นเป็นบัวจมน้ำแล้วอย่าไปเป็นมันเลยแล้วก็ทั่วไปบัวอย่างนั้นหาง่ายพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านก็ไม่ว่าท่านก็ไม่เตือนท่านก็วางเฉยถือว่าท่านสอนเฉพาะคนที่รู้เหมือนกับโรงเรียนนั่นก็เปิดสอนเนี่ยเขาก็เปิดสอนสำหรับเด็กที่เรียนอ่านได้เขียนออกอ่านออกเขียนได้เด็กพิการเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขาก็ไม่สอนเพราะมันหมดปัญญาอ่อนไปแล้วใช่ไหมเด็กปัญญาอ่อนเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรหมดปัญญาหูหนวกตาบอดบ้าใบเงี้ยก็หมดปัญญาพวกเราหูดีตาดีคนที่มาน้องบัวก็มาถือว่าเป็นบัวที่จะพ้นในวันต่อไปหรือว่าบัวที่พ้นน้ำคนเดียวกันคงไม่เป็นเหยื่อเต่าปลาต่อไปมาก็ให้สละทิ้งซะโอ้ยมันไม่ใช่เป็นสมบัติคู่ชีพเราหรอกไอ้เหล้านะไอ้เหล้าไอ้ยาเนี่ยกินไปแค่นั้นเนี่ยแล้วต่อไปมันนะพอแก่ตัวพอเข้า50-60จะเอาละเหล้ามันทำเราละเล่นกระเพาะขาดตับแข็งตับอ่อนแล้วค่อยๆทรุดโทรมเงินที่หามาได้หายหมดรักษาตัวคนเดียวเนี่ยครอบครัวมีเท่าไหร่เนี่ยรักษาคนเดียวไม่พอโทษของสุรานะโยมนะมันจะเจ็บก็ออดก็แอด3วันดี4วันไข้เอ้าหมดเลยมีอะไรอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่หายมันดูดเงินเราไปพอแก่ตัวมีแต่เจ็บปวดนะทำเองก็ไม่ได้เงินก็หาไม่ได้มีแต่ใช้อย่างเดียวฉะนั้นก็ให้คิดแต่ว่าโทษเนี่ยมากกว่าคุณคนไม่มีศีลเนี่ยมีโทษมากกว่าคุณคนมีศีลเนี่ยมีคุณมากกว่าโทษถ้าเจ็บกายได้ป่วยก็ไม่ใช่โทษของการกินเหล้าเมายาโทษจากกรรมเก่ามากกว่าก็ชื่อหนองบัวก็ดีเลยนะโยมอาตมาครั้งแรกมาได้ยินว่าหนองบัวชื่อมันดีนะ
อาตมามาปรากฏตรงเนี้ยมาบ้านประสิทธิ์ไม่ชื่อหนองบัวประชาหนองบัวมันก็เป็นนิมิตที่ดีสมัยก่อนนี่มาปรากฏกันอยู่ในหลุมผีตอนนี้โยมกำนันบอกหลวงพ่อเตอร์ถ่ายด้วยนะบอกจะไปถ่ายด้วยมันสงบดีกำนันสมยาเป็นคนมาช่วยกะลิเริ่มครั้งแรกอ่ะเป็นที่สงบก็นับว่าเป็นประโยชน์เขาบอกเอ๊ะหนองบัวไม่มีบัวแต่หนองไผ่มีบัวแต่ไม่หนองไผ่มีบัวไม่มีคอไผ่สุพรรณเรียกหนองไผ่หนองบัวแต่ไม่มีบัวแต่มันมีบัวในหัวใจอยู่นะมีบัวในหัวใจคนเราเหมือนดอกบัวทำใจให้ดีเหมือนดอกบัวบานถ้าทำใจไม่ดีก็เหมือนดอกบัวใต้น้ำนะเวลาโกรธดอกบัวใต้น้ำนะมาวัดเราไม่ได้เสียหายอะไรเลยโยมอย่าไปว่ามึงเข้าวัดเข้าวามึงไม่ใช่คนพวกกูพวกกูมันพวกเจริญแล้วไม่เข้าวัดเป็นอย่างนั้นไปได้กลายเป็นคนเข้าวัดกลายเป็นคนสังคมโบราณไปคนไม่เข้าวัดกลายเป็นคนสังคมสมัยใหม่ที่จริงมันก็คมสังคมแบบเดียวกันไอ้ความรู้ก็ไม่ได้หนีอะไรกันมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกแบ่งแยกไอ้ที่บาปมันแบ่งแยกเองอะคิดว่าคนเข้าวัดคือคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงคนเข้าวัดก็คือคนไม่สร้างกรรมเวรให้ตัวเองคนที่จะละกรรมละเวรเพื่อจะไปสู่ทางที่ดีนั่นเองเดี๋ยวถ้าพูดกันแล้วคนก็คนทันสมัยมาก

คนก้าวหน้ามากกว่าไอ้คนไม่เข้าวัดคนถอยหลังมากกว่าไปหน้าก้าวถอยหลังสองก้าวโยมก็เห็นนี่ก็แล้วไม่ได้อะไรขึ้นมา

ที่หลวงพ่อประพาสบวชก็มีปีติมีศรัทธาในการบวชมากคิดจะบวชตลอดไปทุกคนก็ไม่ได้คาดคิดว่าหลวงพ่อประพาสจะมาเจ็บป่วยถึงขั้นก็สิ้นชีวิตวายชนก็ด้วยกรรมมาตัดรอนเรียกว่ากรรมมาตัดรอนทำให้ต้องเจ็บป่วยโดยที่อายุยังไม่ยังพอจะอยู่ไปได้แต่ว่าอยู่ในอำนาจของกรรมมาตัดรอนก็หมดไปในการที่บวชก็ถือว่าได้เลือกที่เกิดที่ดีคนมาบวชก็เรียกว่ามาเกิดที่ดีมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์สมบัติภพภูมิของสวรรค์สมบัติแล้วก็ภพภูมิที่ไม่มีภพภูมิก็คือนิพพานสมบัติ การที่เกิดเป็นพระก็คือมาเลือกเกิดในแดนที่สุขสงบในการทำใจเพราะว่าคนเรียนรู้เรื่องธรรมะก็เคยเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าการเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้านี่คือการเรียนรู้เรื่องดับทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่หลงทำการกิริยาตายจะเป็นคนที่รู้จักแยกตัวตนออกไปแต่คนที่ไม่ได้มาเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนที่หลงไม่เข้าใจว่าทุกข์นั้นจะเกิดมีกับตัวเองก็ไม่ฉลาดในการนำอุบายในการดับทุกข์ทางใจเวลาเจ็บมาก็อยากจะหายไม่หายก็ดิ้นทุรนทุรายอยากจะหายให้ได้แต่ถ้ามาถึงขั้นถึงตายนี่ก็ไม่อยากจะตายอยากจะอยู่ต่อไปอีกในความที่ตนเองไม่ได้สมความปรารถนานั้นจะเกิดทุกข์มากเพราะไม่สามารถจะแยกทุกข์ออกได้คือไม่ต้องการที่จะเป็นแต่มันก็เป็นไม่ต้องการเจ็บมันก็เจ็บไม่ต้องการจะตายมันก็ตายถ้าคนไม่ยอมรับความจริงก็จะเกิดทุรนทุรายกระสับกระส่ายหาที่พึ่งคือหาอยู่หายาหาหมอคิดว่าตัวเองยังไม่ควรจะตายควรจะอยู่ไปสัก 80-90 ปีดังนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของสังขารเขาเราอยู่เขาได้แค่ไหนก็ถือว่าใช้ไปได้แค่นั้นเราได้เขามาแค่นี้ก็ดีแล้ว ที่ได้มาถึง 6-70 ปีก็ถือว่าเราได้ใช้สังขารมายาวนานเขาเรียกว่าใช้มาจนเก่าคือบางคนใช้ไม่ทันเก่าก็กรรมมาตัดรอนแค่10ปีตาย15ปีตาย20ปี30ปี40ปีตายเขาเรียกว่าใช้ยังไม่ทันเก่ากรรมก็มาตัดรอนไปถ้าพูดกับรถก็ใช้ยังไม่ทันเก่าก็มาอุบัติเหตุคว่ำเสียชนเสียใช้ไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนเรียกว่าตายตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็เหมือนรถที่ใช้ยังไม่ทันเก่าแต่มาพังซะก่อนด้วยอุบัติเหตุด้วยการชนกันคว่ำแต่รถที่ใช้ไปยันเก่าซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนซ่อมไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกับร่างกายคนเราที่อยู่มาจนถึงแก่60-70ซ่อมมานานแล้วมันไม่อยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งไปหารถคันใหม่เจ้าของผู้รู้นี่ก็ไปหารถคันใหม่ไปขับขี่รถคันใหม่คันเก่าซ่อมมาไม่ไหวเรารู้แล้วว่าไม่ต้องเสียดายมันแล้วก็ถือว่ามันเก่าเสียแล้วใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ซ่อมมากขึ้นเสียกำลังเสียทุนมากขึ้น

ไปหารถคันใหม่ดีกว่ารถคันเก่าเหมือนกับร่างกายเราอยู่มานานจนเจ็บนั่งก็เจ็บลุกก็เจ็บเดินก็เจ็บนั่งก็แก่ยืนก็แก่เดินก็แก่แก่มีอยู่ในสารพังกายเจ็บปวดแก่เท้าอยู่ในกายนี่หมดเราก็คิดจะทิ้งนี่เสียคิดทิ้งความแก่นี้เพื่อให้พ้นความแก่แล้วไปเอาสังขารใหม่เรียกว่าสวรรค์สมบัติหรือมนุษย์สมบัติหรือนิพพานสมบัติที่เรากายนั้นจะได้ไม่มาแก่อย่างนี้เหมือนกับเราทิ้งรถเก่ามาเอารถใหม่นั่นเองคนไม่ฉลาดก็มัวซ่อมอยู่นั่นเองมัวหลงที่จะยึดของเก่าอยู่นั่นเองฉะนั้นถึงว่าการสิ้นไปมรณะสิ้นไปของหลวงพ่อประภาสก็ถือว่าดับไปตามอายุขัยดับไปการที่ว่าผลกรรมในเป็นการเป็นทุกข์ของมนุษย์ถ้ายังอยู่ก็ยังต้องเจ็บเพราะโรคมะเร็งนี่ร้ายแรงแล้วถ้าขันติเราไม่มีขันติบารมีเราไม่มีเราก็ทำให้เราเนี่ยขาดสติทำให้เราพลั้งเผลอทำให้เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเป็นโมหะจริตไปหรือถ้าเราเจ็บปวดมากทนไม่ได้ก็สับกระส่ายก็เป็นโทสะจริตไปก็มีแต่ที่เราไม่สามารถจะเอาบุญกุศลไปได้ฉะนั้นเมื่อเรามีสติดีมีสมาธิดีเราตายไปแล้วเราก็เอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือทำใจให้ผ่องใสเบิกบานก็เรียกว่าแล้วไปดีก็เรียกว่าเลิกที่เกิดได้เกิดดีได้ไม่ไปเกิดในที่ชั่วฉะนั้นเรียกว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมาเรียนรู้ขันธ์ห้ากันก่อนกายเรามีอะไรมีรูปของแห่งรูปนี่มีธาตุดินน้ำไฟลมของแห่งรูปเนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยมีโรคภัยไข้เจ็บร้อยพันแปดประการที่จะเจ็บจะปวดนี่เรื่องของรูปรูปในขันธ์ห้าเมื่อแยกออกไปแล้วก็เป็นธาตุน้ำดินไฟลมเมื่อมารวมแล้วดินน้ำไฟลมก็มาเป็นกองแห่งรูปกินเดินนั่งนอนได้เคลื่อนไหวได้เนี่ยในกองแห่งรูปถ้าธาตุใดวิปริตถ้าธาตุใดมันวิปริตน้ำไม่สมบูรณ์ผู้ไฟไม่สมบูรณ์ลมไม่สมบูรณ์ดินไม่สมบูรณ์สังขารนี่ก็เกิดโรคขึ้นมาเช่นหลวงพ่อเสด็จพานเนี่ยเกิดโรคขึ้นมานี่คือเรียกว่าธาตุมันไม่สมบูรณ์ก็เกิดโรคขึ้นมาได้ถ้าสามารถที่เอาธาตุทั้ง4เนี่ยมาประชุมให้มันดีกันขึ้นก็สามารถหายได้ถ้ามันไม่สามารถจะรักษาได้ไม่สามารถจะเอาธาตุทั้งหลายเนี่ยมาเชื่อมโยงกันได้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้หายได้กองแห่งรูปนี่เป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับกองแห่งรูปผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวเจ็บปวดเมื่อยแขนขาหูตาเจ็บพิการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์ทั้งหมดกองแห่งรูปฉะนั้นเราจะต้องพยายามรักษารูปอันเนียวไว้เพื่อไม่ให้มันเจ็บมันปวดต้องกินข้าวต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเปลี่ยนอายบทต่างๆเนี่ยเพื่อรักษากองแห่งรูปไม่ให้มันเกิดทุกข์ถ้าไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่รักษานั่งนานเกินไปเกิดปวดเมื่อยเป็นโรคไตได้นอนนานเกินไปยืนนานเกินไปทำอะไรที่มันไม่เปลี่ยนอายบทให้มันสม่ำเสมอก็เกิดโรคขึ้นได้แต่ว่าธาตุมันเดินไม่สะดวกฉะนั้นเมื่อกองแห่งรูปนี้มีความทุกข์เราก็พิจารณาว่ารูปทั้งหลายนี่ก็แปรปรวนแตกดับสลายไปในที่สุดมันไม่มั่นคงอยู่กับตัวเราเมื่อก่อนเรามีเพียงก้อนเนื้อเลือดก้อนเดียวเมื่อก่อนเรามีเพียงก้อนเลือดก้อนเดียวในครรภ์บรรดาแล้วก็แตกปุ่มแตกสาขามาเป็นผมขนเล็บฟันหนังมือเท้าเนี่ยอาการทางที่สองเนี่ยมาเป็นกายเราเมื่อมาเป็นกายเราจึงเติบใหญ่มานี่เราก็ยึดว่ากายเรานี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้เราเจ็บเราปวดมันก็เปลี่ยนไปนิจังมาตั้งแต่ก้อนเลือดก้อนเดียวมาจนถึงว่ามาหนึ่งคืบเดี๋ยวมาหนึ่งคืบมาหนึ่งแค่มาแค่ศอกมาแค่ศอกมาเท้าแค่ศอกกว้างแค่คืบมันมายาวเป็นวาแต่ที่สุดไปแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรไอ้ที่ยาวเป็นวาเนี่ยก็เหลือเพียงโกรธเดียวเหลือเพียงกระดูกเพียงกรรมเดียว
มันก็กลับไปไม่มีอะไรอีกเหมือนกันกองสังขารมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนทุกรูปทุกนามเมื่อกองแห่งรูปมันเปลี่ยนแปลงนี้เราก็ถือว่ายึดไม่ได้ยึดแล้วเป็นทุกข์ถ้าไม่หายมันก็ต้องตายก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายคนเราเกิดมาแล้วก็หนีความตายความแก่ความเจ็บไม่พ้นเราต้องยอมรับความจริงทุกรูปทุกนามอย่าฝืนธรรมชาตินี้ไปไม่ได้แล้วจะเกิดความเป็นทุกข์สับสนมากมายเพราะไม่รู้ความจริงเมื่อมีกองแห่งรูปก็มีกองแห่งนามนามคือความคิดนึกยินดียินร้ายเนี่ยมันไปทุกข์กับรูปมันไปสุขกับรูปมันไปดีใจเสียใจกับรูปนามนี่เป็นตัวไม่มีตัวตนแต่มันเป็นตัวปรุงแต่งคิดนึกรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรักษานามนี้ให้เป็นนามธรรมที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะได้ไม่ไปทุกข์กับกองแห่งรูปมีรูปก็ต้องมีเวทนาอีกมีเวทนาได้ทำให้เสวยอารมณ์ทุกข์สุขอย่างมากมายมีเวทนาก็มีความเจ็บความปวดยินดียินร้ายทุกข์สุขอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเวทนาทางทุกข์ก็จำได้ว่าอันนี้มันทุกข์มันเจ็บมันปวดเขาเรียกว่าสัญญามันจำเอามาคลองใจกังวลเล่าร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันจำว่าทางนี้มันไม่ดีมันเจ็บมันปวดอย่างนี้มันดีอยากจะได้อย่างที่ดีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงเป็นเกิดเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีเกิดความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วมันก็ไม่สมหวังหมดเลยตัวสังขารก็เป็นตัวปรุงจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญก็สุขใจเป็นบาปก็เล่าร้อนใจมันก็ปรุงแต่งอยู่ในกองสังขารนี่เองวิญญาณเป็นตัวรับรู้คนเรามีวิญญาณเป็นตัวรับรู้รู้หมดทั้งสารพังกายรู้หูรู้ตารู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจรู้ไปหมดนี่เรียกว่าวิญญาณแล้วก็เอามาปรุงแต่งเป็นสังขารเจ็บปวดก็เป็นทุกข์อยู่นี่เองฉะนั้นเมื่อเราเป็นมีธรรมะแล้วเราก็จับแยกกันจับแยกกองแห่งรูปในเมื่อมันยามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ก็พยายามหัดแยกสิอย่าเอาปนกันรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งสังขารอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเรียนรู้ให้ได้ให้เข้าใจขันธ์ห้านี่แล้วเราจะได้ดับทุกข์ที่ใจเราเวลาเจ็บเวลาไข้เวลาเขาเป็นอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างชีวิตเราจะได้ไม่ผิดหวังลูกตายแม่ตายพ่อตายภรรยาตายสามีตายลูกตายพ่อตายแม่ตายเราตายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเมื่ออะไรเกิดขึ้นเราจะได้แยกขันธ์ห้าว่ามันเป็นมานานแล้วถ้าเราเชื่อคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เชื่อคำสั่งสอนและไม่ได้ปฏิบัติแล้วทุกคนจะต้องร้องไห้ค่ำครวญเศร้าโศกโศกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาค่ำครวญปานจะขาดใจตายตามเพราะคิดว่าเขาไม่น่าจากไปจากเราแต่พอเราจากไปลูกหลานก็ร้องไห้ค่ำครวญเสียดายเราเช่นเดียวกันเพราะเรายึดสังขารยึดกองแห่งรูปเป็นของเรารูปเวทนาเป็นของเราทุกข์เป็นของเราสุขเป็นของเราสัญญาจำได้แล้วก็ยึดเป็นอารมณ์อันนั้นสุขก็ยึดเป็นอารมณ์ทุกข์ก็ยึดเป็นอารมณ์สังขารก็ปรุงแต่งเป็นบุญก็ยึดว่าบุญเป็นบาปก็ยึดว่าเป็นบาปไม่มีการปล่อยละวางไม่มีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้วางใจอยู่ในอุเบกขาวิญญาณก็รับรู้กระทบเอามาปรุงแต่งตลอดเวลาเห็นอะไรก็พอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่เสมอเพราะเราไม่แยกขันธ์ห้าเลยไม่สักแต่วิญญาณไม่สักแต่รูปไม่วางเฉยในเมื่อรูปเป็นทุกข์ไม่วางเฉยในเมื่อรูปแปรปรวนไม่วางเฉยในเมื่อเวทนาเกิดขึ้นไม่วางเฉยในเมื่อความจำของเรานั้นไม่มั่นคงไม่วางเฉยในเมื่อสังขารปรุงแต่งไม่วางเฉยในเมื่อสัญญาวิญญาณรับรู้กระทบอารมณ์ถ้าระวังเฉยได้ก็เรียกว่าคนนั้นมีธรรมมีธรรมคือศีลมีธรรมคือสมาธิมีธรรมคือปัญญาที่
ำใจให้พ้นทุกข์ได้ไม่ต้องเศร้าโศกร้องไห้ค่ำครวญเป็นทุกข์ต่อไปคนเราทุกวันนี้เกิดมาสุขเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นดีใจเมื่อพบกันเสียใจเมื่อจากกันไปดีใจมากเมื่อพบกันแต่เสียใจมากเมื่อจากกันไปมันก็พอกันข้อให้เรามาชมพอสิ่งนั้นมันหมดไปเราก็เสียดายอีกไอ้ความเสียดายนั้นไม่อยากให้มันจากไปแต่มันก็ต้องจากนี่แหละคือความทุกข์ได้มาก็หมดไปเมื่อก่อนเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเคยสะสวยงดงามจะดูตรงไหนก็เหมาะเจาะสมไปหมดแต่พอแก่แล้วมันดูตรงไหนก็ไม่สบายตาสบายใจไปหมดเป็นทุกข์เพราะเราได้มาสิ่งที่มันงามก็กลายเป็นสิ่งที่มันไม่งามแต่ถ้าเราเรียนรู้ถึงความแก่ความเจ็บความตายมาเรื่อยๆตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราเห็นมันอยู่ทุกวันเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่เคยลืมตัวคิดว่าเราต้องจากกันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายจากกันมานานเลยแล้ววันนี้ก็ต้องจากมาเมื่อที่แล้วมาก็ต้องจากต่อไปข้างหน้าก็ต้องจากความพลาดพลาดจากกันเป็นของมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีรูปนามฉะนั้นเราก็ให้นึกไว้อย่างนี้บ้างก็อย่างเรียกว่าเรียนธรรมะง่ายๆเรียนธรรมะที่ตัวเราเรียนธรรมะที่ใจเราเรียนที่กายของเรานี่ไม่ต้องไปเรียนกายเรียนวิชาดับทุกข์ถึงว่าถ้าคนเราไม่เรียนเรื่องขันธ์ห้านี่แล้วทุกคนจะมีทุกข์ตลอดเวลาคนที่ต้องทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะไม่เคยรู้จักเรียนขันธ์ห้าที่พุทธเจ้าสอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เคยสนใจว่านี่เนี่ยคือตัวกองแห่งทุกข์ร้องไห้ฆ่ากันทำอันตรายกันยังชิงกันก็เพราะเรื่องของขันธ์ห้ามันไม่ดับนั่นเองเราดับมันไม่ได้เราพิจารณามันไม่ตกตรงละปล่อยวางไม่ได้มันก็เกิดตรงแต่งกันมารุนแรงอันนี้เราก็มาเรียนทำศีลทำสมาธิของเราให้มันมากๆจิตเราจะได้มีธรรมคือเครื่องดับใจแล้วเราก็จะไม่ต้องร้องไห้ดีใจด้วยหลวงพ่อพ้นทุกข์ถ้าอยู่หลวงพ่อก็ต้องเก็บต่อไปหลวงพ่อสิ้นไปแล้วเท่ากับมียาวิเศษดับทุกข์ให้หลวงพ่อเท่ากับพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหรืออนุภาพของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยช่วยตัดทุกข์พ่อได้แล้วถ้าให้พ่อยืนอยู่ไปอีกสักนอนเจ็บอีกสักเดือนหนึ่งพ่อจะต้องปวดราวมากกว่านี้นับทวีคูณทีนี้พ่อมาสิ้นไปง่ายเนี่ยเท่ากับว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยกำจัดทุกข์ให้แก่พ่อได้ดับไปเสียอันนี้ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเราดับไปง่ายไม่ใช่ว่าโอ้ให้พ่ออยู่นานๆแล้วก็เจ็บทรมานอยู่ทำไมเราที่อยู่นานวันก็ยังทุกข์มากขึ้นเพราะขันธ์ห้านี่เราบังคับบัญชาให้มันสุขสบายไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราก็มาเรียนรู้ขันธ์ห้าเล็กๆน้อยๆพอเป็นสติเตือนใจว่าเราควรทำใจของเราให้เป็นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ญาติโยมได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อประภาสก็สิ้นไปอายุ70ปีบวชได้4พรรษาย่างเข้าพรรษาที่5ก็นับว่าก็ได้สร้างกุศลความดีในระยะที่บั้นปลายชีวิตแต่คุณประวัติของหลวงพ่อประภาสก็เป็นคนดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเรียกว่าเป็นคารวะก็ให้ประโยชน์แก่ครอบครัวอย่างดีมากก็นับว่าเป็นคนดีมาบวชอาตมาก็สังเกตแล้วท่านก็เป็นผู้มีศรัทธาดีมากที่พบประสบท่านครั้งแรกก็รู้สึกว่าท่านศรัทธามากทั้งที่ท่านอายุมากแต่ท่านก็เป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ถือว่าตัวเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นอะไรเป็นนักปกครองเคยมีลูกมีหลานมีฐานะอะไรก็แกก็ไม่มีถือแต่ว่าใครแสดงธรรมให้แกฟังแล้วแกก็ปลื้มปีติถึงกับน้ำตาไหลเพราะแกเอาธรรมะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เรียกว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาที่น่าเคารพองค์หนึ่งวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้กุศลใดที่เราได้ทำก็ขออุทิศให้

0: แก่หลวงพ่อประพาสจงนำมารับส่วนกุศลผลการกระทำที่ดีของเราในวันนี้สืบต่อไปสมควรเกเวลาเขายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ไม่เคยมาปฏิบัติหลายคนไหมหลายคนไหมหลายคนเหมือนกันนะเคยไหมผู้ชายเคยมานะยังไม่เคยหรือว่าคนมาปฏิบัติก็จะกลัวลำบากคือกลัวลำบากก็จะทำไม่ได้กลัวไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านจะทำไงก็ได้สะดวกสบายทุกอย่างก็แบกเอาความสบายที่บ้านมาคือเราไม่ได้ทิ้งความสบายที่บ้านก็เลย แบกเอาความสบายมาก็เลยไอ้ความสบายมันตามมาก็เลยกลัวก็เลยพอติดความสุขก็เลยกลัวไอ้ที่กลัวมากๆก็คือกลัวใจตัวเองกลัวความคิดตัวเองว่าจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แบกความกลัวมาปฏิบัติท่านให้ทิ้งความกลัวไว้ที่บ้านคิดว่าเป็นบุญทำแล้วเป็นบุญอยู่ที่บ้านมันได้ความสะดวกสบายแต่ว่ามันไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำใจให้ดี ตอนนั้นบ้านมันเป็นธุรกิจของความคิดเป็นธุรกิจของความคิดมันก็ไม่สงบตอนนี้เรามาอย่างนี้มันก็ต้องทิ้งธุรกิจของความคิดคนธุรกิจของความคิดเนี่ยมันคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องงานวางแผนอยู่ในใจอย่างปฏิบัติก็ต้องละสักเจ็ดวันธุรกิจก็หมดไปให้เหลือการปล่อยวางให้เป็นคือหัดปล่อยวางให้เป็นถึงเราจะปล่อยวางได้ไม่หมดแต่ก็หัดปล่อยวางภาระทางใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำงานไม่เสร็จหรอกมนุษย์ที่ไม่มีคนไทยคนไหนทำงานเสร็จให้เป็นสักทีร้อยครั้งก็ไม่เสร็จให้เป็นเจ้าแผ่นดินร้อยชาติก็ไม่เสร็จให้เป็นนักเขียนร้อยชาติก็เขียนไม่จบให้เป็นนักอ่านร้อยชาติก็อ่านไม่จบให้เป็นนักพูดร้อยชาติก็พูดไม่จบให้เป็นนักกินนักเที่ยวร้อยชาติก็ไม่จบเพราะจิตนี่มันไม่จบเพราะจิตนี่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่กลายมาเป็นตัวหนักใจตัวฟุ้งซ่านตัวไม่สงบคนได้รับอิทธิพลจากความคิดตัวเองมากที่สุดโดยมากก็คิดจะหาความสุขกันแหละแต่ว่าคิดไปแล้วมันกลายว่ามันแบ่งแยกได้ไม่หมดมันก็กลายว่าไอ้ที่คิดไว้นี่มันกลายเป็นอารมณ์หมดเลยเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการตัดอารมณ์ทั้งภายในภายนอกทิ้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวเมื่อเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะดับความปวดเมื่อยจะดับปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ดับง่ายหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวสงสัยเนี่ยมันไม่หายหรอกมันก็คิดสงสัยเรื่องบุญบาปเรื่องปันปฏิบัติเรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็สงสัย

ในศาสนาข้อสงสัยมันก็มันไม่มีอารมณ์เดียวมันไม่หายสงสัยก็สงสัยยันตายคือวิจิกิจฉาท้อถอยมันก็ท้อถอยยันตายเนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวกลัวจะอดข้าวไม่ได้กลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะไม่สบายกลัวจะมากโรคเพิ่มโรคขึ้นกลัวจะเครียดก็ไปเอาหลักวิทยาศาสตร์ว่านั่งอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างไรมันก็เกิดการท้อถอยไม่กล้าทำแล้วไม่มีอารมณ์เดียวมันก็กลัวแล้วก็ไปถึงก็

เดียวมันก็กลัวแล้วก็ไปถึงก็พอรู้จักนี้ไปก็ไปคิดไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่ชอบใจนั่นก็ไม่ชอบใจนี่ก็ไม่ชอบใจแล้วเข้ากายว่ามาทำไมนั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจก็เป็นพยาบาทวิตกบางครั้งไปคิดเก่าๆใครทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีเอามาคิดอีกไม่ชอบใจอีกแล้วก็ไม่ชอบใจปัจจุบันอีกที่เรามาวันนี้ไม่เห็นดีอะไรตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบเลยพยาบาทอีกวิตกนี่เขาเรียกว่าไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไปห่วงอีกพอลดใจตรงนี้มันก็ไปเกลียดแล้วก็ไปรักอีกผลจากเกลียดมันก็ไปรักคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คนนั้นจะเป็นนั่นคนนี้พอมานั่งเลยมันไม่มีอารมณ์เดียวก็เป็นทุกข์ในความรักอีกคิดถึงเป็นห่วงอีกมันไม่ใช่คนรักใครก็ได้ที่เราคุ้นเคยสนิทสนมก็จะกังวลเป็นทุกข์ฉะนั้นพอไม่เป็นอารมณ์เดียวในจิตเราจะรู้สึกว่าพวภาวะนั่งแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งอันนี้นิ่มพูดไงว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของพวกเราก็เป็นนิวรณ์ 5สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีก็จะมาไม่ให้เรายอมเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราจิตเป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้หมดเลยเดินไม่ได้ก็เดินได้ยืนไม่ได้ก็ยืนได้นั่งไม่ได้ก็นั่งได้อดนอนไม่ได้อดได้กินก็ไม่หิวอยู่ได้อย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าดับนิวรณ์ได้แล้วพุทธเจ้าเสวยมุติสุขอยู่ได้นั่งเจ็ดสัปดาห์เพราะอะไรเขาจิตของพระองค์เป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งท่านก็สอนให้คนมาดูลมหายใจบ้างว่าเวลาพระองค์เมื่อก่อนไม่เป็นหนึ่งเลยพระองค์ก็ทำไม่ได้นั่งอยู่เจ็ดสัปดาห์ไม่ได้แต่พอเป็นหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจและจิตเป็นหนึ่งก็อยู่ได้ท่านจึงสอนให้ดูสติปัฏฐานสี่ให้รู้ก่อนเหมือนกับคนที่พอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยก็จะเวลาจะพูดอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์พูดนะทำอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์ก็ใช้สมาธิปัญญาธรรมอย่างถ้าเราคนโกรธเนี่ยถ้าเราโกรธแล้วพูดเนี่ยแสดงว่าเราใช้อารมณ์พูดจึงโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเรามีสติพูดเนี่ยแสดงว่าใช้ปัญญาใช้สติพูดผ่านอารมณ์โกรธได้ฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องการยกฐานะจิตเราที่คิดมากๆเนี่ยให้มันน้อยลงจากที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อมาควบคุมได้โกรธก็ควบคุมได้รักก็ควบคุมได้คิดถึงก็ควบคุมได้จิตเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็สามารถควบคุมให้เข้มแข็งได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าไม่ใช่เดินตามลอยนะเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้านี่ที่ไม่แบกความสุขจากครอบครัวมาพุทธเจ้าไม่ได้แบกหวังมาเลยทิ้งหวังไว้ข้างหลังหวังเมื่อสบายไปไหนก็ขึ้นขานหาม ทุกอย่างคนประเคนให้หมดอยู่ที่หวังแต่พระเจ้ารู้ว่าอยู่ที่หวังเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครทำให้ก็สบายใจแต่ต่อไปถ้าเกิดจริงเราดีไม่มีใครทำให้เราก็กลายเป็นคนช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์เลยมาทำให้ตัวเองพอออกมาแล้วพระองค์ก็มีความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขจากการสะดวกสบายการความสุขที่สุดของพุทธเจ้าเนี่ยคือความสุขที่ใจยอมรับพระองค์มาบวชวันแรกนะมากินข้าวชาวบ้านนะตอนที่เป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยหมอต้องตรวจก่อนนะอาหารอย่างไรที่ถูกกับจริตของพระกุมารเค็มไปไหมเปรี้ยวไปไหนเผ็ดไปไหมมันไปไหมต้องตรวจต้องชิมก่อนอาหารทุกครั้งต้องลด

เกิดแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีขนพิเศษนะมีขนพิเศษที่ในคอเนี่ยขนเนี่ยพิเศษไม่มีมนุษย์ใดจะมีเวลาอาหารเข้าไปใน เข้าไปในลำคอเนี่ยผ่านเข้าไปในคอจะไปโดนเลือดเลยมีขนซึ่งครับเป็นวิญญาณเหมือนเขาเรียกชิวหาวิญญาณก็ถือว่าวิหาวิญญาณนี้รับรสแต่นั่นทุกคนมีวิญญาณทางลิ้นมีแต่พระพุทธเจ้านี่มีภาษามากกว่าคนธรรมดาคือมีพิเศษคือมีขนที่ในลำคอเพราะอาหารเข้าไปตกตรงนั้นจะกรองและรสชาติที่ไม่อร่อยก็อร่อยหมดเลยแต่พระพุทธเจ้ามาฉันของชาวบ้านเนี่ยมาบิณฑบาตฉันวันแรกออกบวชพระเจ้าปิรินมาออกบวชเจอข้าวโอ้โหอะไรมาใส่ในบาตรปนก็หมดเลยบาตรก็ลุนิดเดียวชาวบ้านก็เอามือล้วงข้าวมาใส่บาตรใส่บาตรถ้าอยู่ในวังนี่โอ้โหทำอย่างประณีตแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันเพิ่งกลับเพิ่งออกมาจะสดร้อนมาบิณฑบาตชาวบ้านกินจากเมื่อวานนี้เป็นเจ้าปิรินวันนี้มาเป็นคนธรรมดามาเป็นภิกขาจารย์ภิกษุคู่ขอพระองค์ทรงเห็นแล้วฉันไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องกินเคี้ยวเข้าไปไหวเลยเนี่ยแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าใช่ไงใช้ปิจฉาปัจจเวกขณะปั๊บเดียวพิจารณาผ่านเลยว่าพระราชาก็ยึดติดว่าอาหารประณีตคนจนก็เขากินอย่างนี้ก็นึกว่าจริงๆแล้วพอไปอยู่ในท้องมันปนกันหมดเลยจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเนยใสเนยข้นไปถึงในท้องมันก็เหมือนกันเป็นอุจจาระมันก็เหม็นเหมือนกันปัสสาวะก็เหม็นเหมือนกันเป็นเสลดน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผงพระองค์คิดด้วยปัญญาเลยอย่างนี้อาหารไปถึงท้องมันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นของคนจนคนรวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นใครรู้เลยว่าไม่ต่างกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินที่ไปโดนกินก็ต้องอาเจียนออกมาไม่เคยกินเนี่ยแต่นั่นด้วยพระองค์ทรงมีวิจารณญาณกินด้วยปัญญาก็ผ่านตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ก็ฉันโดยอะไรก็ได้ก็มีความสุขกว่าไม่ต้องมาให้ใครประเคนไม่ต้องให้หมอตรวจว่าอันนั้นจะอร่อยอันนี้จะอร่อยอันนั้นจะถูกไม่ต้องใช้แพทย์ไม่ต้องใช้อะไรเลยพระองค์ก็ทรงฉันเองเลยพิจารณาและฉันเองฉันเองไม่ให้เป็นเนื้อช้างไม่ให้เป็นเนื้อม้าไม่เป็นเนื้องูไม่เป็นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อเสือโคร่งเสือดาวไม่เป็นเนื้อมนุษย์พ้นเนื้อสิบอย่างพระเจ้าถือว่าไม่เป็นโทษก็ฉันอย่างธรรมดานี่คือพระองค์ไม่ได้แบกมาเข้าต่อไปมาจากในวังไม่ได้เอาแบกที่นอนมาจากในวังไม่ได้เอาข้าราชบริพารมาปนเปื้อนปฏิบัติถ้าไม่งั้นพระองค์ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนิวรณ์บางคนที่นั่งสมาธินะเขาบอกว่านั่งไงนั่งสมาธิเนี่ยบางคนเนี่ยพอดูลมหายใจก็เริ่มสงบแต่บางคนเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบนั่งจนกระดูกนี่สั่นตักตักตักตักตักตักตักตักเลยนะข้างหลังเนี่ยกระดูกนี่สั่นตักตักตักทุกครั้งไม่ผ่านตายเป็นตายนึกถึงพุทธเจ้าพอกระดูกมันสั่นข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นบางคนบอกสงสัยเอามาพาดจับเนี่ยเขาบอกวันนี้ยอมตายเพราะไม่เคยได้ผ่านสมาธิเขายอมให้ตรงกระดูกเนี่ยมันเต้นตักตักตักตักตักตักตักผ่านเลยวันนั้นเขาได้สมาธิเลยตั้งแต่วันนั้นมานั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ที่แรกก็ชั่วโมงก็ไม่ผ่านสองชั่วโมงผ่านพอผ่านเวทนาคราวนี้เขาผ่านหมดเลยยืนก็ได้นั่งไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวนะเหมือนไม่ต้องกินยาเลยมันมีพลังงานขึ้นมาแทนหมดเลยบอกโหถ้าเราไม่ข้ามตรงนี้มาเนี่ยเราก็คงต้องแบกทุกข์ต่อไปสังขารนี้ก็หนัก
นั่งก็หนักเดินก็หนักอยู่แต่พอมีสมาธิผ่านไอ้เวทนาท่านนั้นธรรมะจริงๆเป็นของละเอียดอ่อนมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็กลัวแล้วก็ไม่ผ่านบางคนเนี่ยนั่งกระดูกจะแตกพอกระดูกจะแตกแตกเป็นแตกผ่านเลยถ้ากลัวกระดูกแตกไม่ผ่านมันทดสอบใจเราหน้าดูทำความดีเนี่ยทดสอบใจเราทดสอบทุกอย่างเลยไม่เขาไม่ให้เราไปจากโลกนี้เขาไม่ให้ไปจากสังขารที่เป็นทุกข์เขาจะสกัดกั้นไม่เราไปให้เราแพ้ใช่ไหมให้นั่งก็แพ้เดินก็แพ้ดังนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนเป็นมารที่ไม่ให้เราผ่านเด็ดขาดใครไม่มีปัญญาใครไม่มีสมาธิพอจะไม่มีทางผ่านเขาได้เลยเขาจะเอากลับมาให้ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้บอกเริ่มต้นให้ฟังนะพระธรรมนิเทศเราจะผ่านได้ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิทั้งนั้นท่านในที่นี้นะทุกคนเนี่ยไม่ได้ผ่านสมาธิกลับไปนะก็เป็นความคิดเดิมนั่นเองก็คิดว่ามานั่งแล้ว7วันก็เออได้แต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอันละเอียดอ่อนได้ก็รู้เพียงว่ามาปฏิบัติแต่ถ้าเราผ่านนิวรณ์5ผ่านเวทนานี้ได้เราจะฉลาดเราจะรู้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างเองไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าต้องจะขึ้นที่สูงเนี่ยหมายถึงว่าเรามองที่ต่ำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นที่สูงใช่ไหมเราบอกโอ้ที่สูงเป็นอย่างนี้เราต้องปีนไปถึงให้สุดยอดก่อนจะขึ้นเขาจะปีนที่สูงเนี่ยเราไปถึงที่สูงเราจริงจะตอบได้เออข้างล่างมันเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นไงเราเห็นข้างล่างเป็นไงถ้าตอบได้เราขึ้นที่สูงไม่ได้เราตอบไม่ได้มันจะขึ้นถึงยอดเขาไม่ได้จะตอบไม่ได้เลยเป็นยังไงเวทนามันก็เหมือนกับขึ้นเขาเนี่ยถ้าเราผ่านสมาธิตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะตอบในตัวของเขาเองว่าอ๋อที่แรกเรานี่คิดว่ามันยากนะมันยากตรงที่ว่าการผ่านเวทนาเท่านั้นเองมันมีทุกคนมีทุกคนเพราะนิวรณ์ห้ามีทุกคนอุปสรรคนี่พูดถึงอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ผ่านฉะนั้นที่วัดสังฆทานแต่อาตมาก็ยังไม่เคยตายนะยังไม่เคยตายแต่คือเกือบตายหลายครั้งแต่ไม่เคยตายแต่เราก็รู้ว่าวิธีตายที่ดีที่สุดเหมือนพุทธเจ้าตายก็ใช้วิธีตายอย่างพุทธเจ้าอย่างยิ้มตายอย่างพระอรหันต์ก็ยิ้มตายก็ใช้วิธีนี้กันลงบานที่วัดหมอแพทย์ศิริราชมาเราก็บอกหมอศิริราชว่าอย่าใช้แบบศิริราชอย่าใช้แบบหมอทั่วไปบอกทำไมหลวงพ่ออย่าใช้กับคนไข้ที่นี่ที่นี่ให้ดูลมหายใจยันตายเพราะคนที่มาวัดเนี่ยเขาทำสมาธิได้แล้วก็จะผ่านอย่าห้ามฉีดมอร์ฟีนไม่ต้องยานอนหลับไม่ต้องมอร์ฟีนยานอนหลับนี่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านไม่ไหวจริงเขาภาวนาแล้วเขาจะหลับเองเวทนาเนี่ยอย่าใช้ธรรมะก็ใช้กับพระมีพระแต่ละองค์เป็นมะเร็งมีองค์หนึ่งเป็นพระครูเป็นเจ้านามบนองค์หนึ่งก็เป็นผู้แก่มาบวชเขาเป็นธรรมะก็ดูแลให้พระดูแลก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกหมอไม่ต้องฉีดยานะท่านจะภาวนาท่านเองยังบอกว่าคอยดูแลอย่างเดียวว่าพอสุดพระเนี่ยเงียบมากเลยหมอบอกเนี่ยอีกเดือนเที่ยวละไปแล้วเคสนี้ไม่รอดเขาบอกพอสุดเขาก็พระท่านก็ดูลมหายใจท่านไปเรื่อยเลยอยู่3เดือนหมอบอกเออหลวงพ่อเคล็ดนี้ผมไม่เคยทำไมอยู่ได้บอกใช่จิตทางท่านดีแล้วพอเราจะไปเนี่ยไปยังสงบทุกองค์เลยตอนจะไปปุ๊บองค์หนึ่งที่เป็นพระครูเป็นเจ้าวาดอยู่วัดข้ามบุคคลเป็นพระองค์นี้
ป็นคนมีพรสวรรค์วาดปั้นเก่งมากเลยสวยมากเป็นคนมีฝีมือปั้นจากพระเนี่ยที่ถ้ำภูผาจากราวนมเนี่ยไปถึงยอดเนี่ยก้าววาตาเนี่ยหูเนี่ยวาหนึ่งตาประเทศเนี่ยวาหนึ่งทำสวยงามมากเลยทำบนยอดเขาเพราะครูบาอาจารย์บอกให้ทำพระปาฏิหาริย์ตัวนี้อยู่ในดินท่านเป็นคนไม่ได้เรียนสูงเรียนแค่ป.4แต่ทำอะไรท่านทำได้หมดท่านมีสมาธิทำตอนจะสิ้นเนี่ยท่านเป็นมะเร็งก็ออกจากโรงพยาบาลจุฬาก็ไปวัดไม่ไหวสมาก็มาดูแลที่วัดก็บอกท่านไม่ต้องห่วงนะพอท่านจะสิ้นท่านก็มาบอกว่าสมาให้สมาไปหาสมาหลวงพี่ฝากวัดด้วยนะฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงพี่ทำจิตให้ว่างพี่ภาระของพี่เรื่องวัดเนี่ยเป็นวัตถุไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบทำใจสบายแต่ท่านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลท่านก็ดูลมแล้วก็ค่อยดับไปอย่างสงบแม่ตมาก็เหมือนกันใช่แม่ตมาก็ออกจากโรงพยาบาลให้มาดูลมเย็นสงบพ่อก็ให้มาดูลมเย็นสงบสมาธิอยู่ได้ช่วยได้เยอะแม่ก็อยู่ได้85ปีพ่อก็อยู่ได้95ปีไม่ให้หมอดูหมอก็มาดูช่วยดูแต่หมอไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ใส่อะไรทั้งหมดไม่ให้เจาะให้ไปสงบแล้วสมาธินี่ช่วยยังมีความสุขมากแม่ชีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งอาตมาไปเห็นที่โรงพยาบาลปุ๊บเราบอกเอามาวัดอย่าอยู่ที่โรงพยาบาลเลยวันนั้นไปเจอลูกเป็นนายทหารมาวัดวัดดีกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเรารู้เอาก็มาไว้ที่วัดอยู่โรงพยาบาลนี่ตัวเขียวเลยนะคนเราอะตัวเขียวเลยโอ้เขียวตายอย่างไม่สวยเลยเราก็มาที่วัดเอามาที่วัดนี่พอมาถึงที่วัดนี่ธรรมะธรรมโมมันเต็มพองเลยตัวหนวลเลยนะวันจะใกล้สิ้นนิมนต์ให้เราไปรับสังฆทานแล้วหลวงพ่อสบายจังสบายจะทองโตแล้วสบายจังเลยไม่มีสุขทุกข์เลยหลวงพ่อสบายคนจะตายบอกสบายสบายไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์เลยสบายใจมากสบายใจพูดสบายตลอดเวลาเลยลุกขึ้นมาคุยกับเราสบายมากเลยตัวพองเลยสบายดีนะเราเอามาจากโรงพยาบาลใจเขาสบายพ่อหลวงสบายถามลูกสาวกลัวแม่ไหมถ้าแม่ตายโอ้ยไม่กลัวแม่หรอกแบบนึกว่ากลัวแม่บอกแต่แม่สบายแล้วนะแม่ไม่ห่วงอะไรแม่มีความสุขไม่มีเวทนาไม่ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลมีเวทนามากนะเพราะทุกคนใจอ่อนหมดทุกคนกลัวเจ็บหมดหมอก็กลัวเจ็บคนไข้กลัวเจ็บทุกคนกลัวแต่อยู่ที่นั่นทุกคนถอดจิตได้ว่านี่ร่างกายเราก็ให้มันเป็นอย่างนี้แต่จิตเราดีเขาบอกโอ้ไม่ขี่นี่โชคดีทำใจได้ข้ามเวทนาได้บอกสบายมีความสุขฉะนั้นการปฏิบัติจึงธรรมะพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์จริงหนอพระพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌานนะเข้าฌานปฐมฌานตอนที่จะนิพพานเนี่ยเข้าปฐมฌานเลยท่านนนท์ถามอนุรุทธ์บอกพุทธเจ้าเงียบแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเหรอพระพุทธเจ้านี่เป็นโรคประขันธิกาพาธถ้าเป็นโรคสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตฝอยแตกในลำไส้หรือในข้างในหรือในบนสมองก็ได้แตกแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอาเจียนออกหมดเต็มตัวแล้วพุทธเจ้าก็ใช้ระงับเวทนาด้วยสมาธิแล้วก็เข้าฌานพอถึงเข้าปฐมฌานปุ๊บเนี่ยเวทนาจะดับเลยยังเมื่อหนึ่งยังเรานั่งปวดในเมื่อที่เรามีโรคภัยก็เจ็บเลยพอนั่งเข้าปฐมฌานปุ๊บเดี๋ยวเราจะหายเจ็บเลยโรคนี้เหมือนไม่มีแต่ออกมาแล้วหนีแต่ตอนเข้านั้นจะไม่มี
พอเรานั่งเนี่ยปวดมากพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยนั่งนี่จะเหมือนเราลอยอยู่ในอากาศจะไม่ปวดเลยแต่เราออกมาแล้วจริงจะรู้ว่าเราปวดแต่พระพุทธเจ้าพระอนุรุตก็ถามพระอนุรุตพระอนุรุตองค์เดียวพระทั้งหมดเนี่ยที่จะรู้จิตพระพุทธเจ้ามีพระอนุรุตคนเดียวที่ที่ฐานมารู้จิตพระอนุรุตก็ถามบอกพุทธเจ้านิพพานหรือยังยังเข้าปฐมฌานอยู่พระปฐมฌานก็วิตกวิจารปิติสุขเอตกตาอยู่กับอารมณ์เอกตาคือเป็นหนึ่งพอมันเงียบพระเจ้าเงียบหน่อยพันรุตพระเจ้านิพพานอย่างพระเจ้ากำลังสู่อากาศานัญจายนะอากินัญญาเนวสันพุทธเจ้ากำลังสู่ฌานเบื้องสูงคืออากาศว่างดับเวทนาดับสัญญาสับสังขารดับวิญญาณตอนนี้พระเจ้าดับวิญญาณไม่มีความรู้สึกแล้วความรู้สึกที่จะเจ็บจะปวดความรู้สึกภายนอกในหมดก็ถามไปจนถึงนิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะหายใจอยู่ข้างในลมหายใจข้างนอกจะหมดอย่างนี้จะอยู่นานได้ที่สุดเลยอยู่เป็นเดือนๆก็ได้บอกพุทธเจ้าเงียบจังบอกไม่มีลมหายใจพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะเข้าจตุตฌานแล้วไม่มีทุกขเวทนาแล้วพุทธเจ้าเข้าฌานจนชำนิชำนาญเลยพระท่านชำนาญแล้วขออภัยจนร่างกายเนี่ยเบาสบายไม่มีเวทนาสุขที่สุดแหละพระองค์จึงจะถอนพอตั้งแต่หัวค่ำนะพระองค์ปิดวาจาพอแสดงทำให้สุภัตตะปริภาชกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยองค์สุดท้ายพระเจ้าก็บอกต่อไปนี้เราจะไม่ต้องแสดงธรรมแล้วธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกท่านรักษากันไว้ไม่ประมาทอย่างเดียวพระเจ้าเข้าฌานตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างเลยสุขทั้งนั้นสุขครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าได้มีกายไม่ใช่ทุกข์นะแล้วพอรุ่งอรุณก็เข้านิพพานมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีใครจะสุขเท่าพระเจ้าเพราะจิตพระเจ้านิพพานแล้วดังนั้นสมาธินี่จึงเป็นยาเป็นอาหารเป็นอุปการะธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่จะสร้างบุญบารมีถ้าใครถึงใครได้มากคนนั้นก็มีความดับทุกข์ได้มากเพราะทุกข์นี่มีทุกตัวคนทุกทั้งนั้นร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังฟันมันเกิดขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหาเพื่อขบเคี้ยวอาหารให้ร่างกายดีแต่พอมันไปแล้วก็ทุกข์ถ้ามันเจ็บมันปวดก็ทุกข์ไม่ว่าร่างกายทั้งหมดอะไรที่มันเสื่อมมันทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเอาธรรมะมาแทน เมื่อเราเอาธรรมะมาแทนเนี่ยมันจะเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนคนมีลูกคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวทำไว้รวยมากเลยมาหาเราบอกว่าลูกทำบุญให้ลูกลูกถูกไฟคลอกตายที่หลายปีที่แล้วมาที่มีลูกสาวคนเดียวแล้วเด็กหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำไงสองคนตายายสมบัติทั้งหมดทำไว้ให้ลูกสาวคนเดียวต่อไปโยมก็เอาธรรมะกันแล้วกันธรรมะเป็นลูกตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายจะไม่อยู่ในโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทำไว้ให้ลูกก็ได้โยมต่อไปนี้โยมก็ปฏิบัติทำทำบุญให้ลูกแล้วโยมจะได้ลูกโยมก็ได้คนนั้นโยมอาจจะเจ็บปวดเมื่อยนะอยากจะหลั่นหลัดให้ฟังดังนั้นดูว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้แก้ข้ามเวทนาตัวนี้นะต้องสู้กับเวทนาตัวนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกนะมันสู้ใจเราไม่ได้หรอกเพราะเวทนาเนี่ยมันกลัวสมาธินะนิวรณ์ทั้งเนี่ยกลัวสมาธิเป็นเครื่องวัดกันเป็นเครื่องต่อสู้กันเขาเป็นข้าศึกกับเรานะเขาจองจำเราตลอดว่าเราเขาจะไม่ให้เราผ่านไม่ผ่านเจ็บปวดให้ได้แต่ตัวเราก็คิดว่าเราจะต้องผ่านให้ได้
เมื่อเราผ่านได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะผ่าน

ฉะนั้นจึงว่าเรามาปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4-7 วันเนี่ยเราพยายามอย่าท้อถอยคิดถึงพุทธเจ้าให้มากคิดถึงคำสอนของท่านถ้าเราเกิดคิดอยากกลับบ้านคิดว่าไม่ไหวอะไรต่ออะไรคิดว่าพุทธเจ้าทำไมทำได้แล้วแถมเอาไปเอาภรรยามาบวชเอาลูกมาบวชเอาใครแม่มาบวชเอ๊ะทำไมจึงทำได้เพราะไม่จึงสละนะถ้าเราเป็นอะไรเราต้องทำได้แค่7วันเราไม่ได้ทิ้งมาอย่างพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้านี่ทิ้งมาเลยชวนลูกชวนเมียทิ้งมาหมดเลยไม่เอาเลยเงี้ยมาตายในดงในป่าเลยพระเจ้ามาชวนลูกชวนเมียตายในดงในป่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแต่เรานี่แค่7วันเดียวเราก็กลับบ้านแต่เราต้องการเอาธรรมะเนี่ยไปอยู่กับเราอยู่กับความสงบสุขกับเราเมื่อเราอยู่ตรงไหนธรรมะจะได้รักษาใจเราเดินไม่มีทุกข์เกินไปนั่งไม่มีทุกข์เมื่อเรารักษาจิตของเราได้เป็นหนึ่งเลยข้ามอนิวรณ์ห้าได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตของเรามีค่าแล้วเพราะคนเราพอทุกข์เงินทองก็ช่วยไม่ได้นะลาภยศสรรเสริญก็ช่วยไม่ได้มันต้องช่วยตัวเราเองยิ่งมีสมาธิเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นตอนนี้เราไม่เอาอะไรแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยต้องสละตรงนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ตรงนี้ยมจะไปซื้อของเขายมไม่เอาเงินไปให้ยมจะเอาเพชรเจ้าวงมาใส่เขาให้ไหมแล้วยมจะเอาสมาธิยมไม่ลงทุนยมจะได้ไหมต้องลงทุนไหมโอ้บอกกูจะเอาแต่กำไรเขาไม่ให้หรอกยมมานั่งเจ็ดวันยมไม่ลงทุนบอกกูเมื่อยกูก็นอนกูหิวกูกินกูไม่ลงทุนเลยรับรองสมาธิเอ่ยไม่มาเลยไปหาคนอื่นหมดใช่ไหมโยมต้องลงทุนไหมเอาไปลงทุนเอากายกับใจโอ้โหของหลักทั้งนั้นเลยนะไอ้ใจที่คิดเป็นคนก็ต้องเลิกคิดนะไอ้ใจที่คิดอะไรต่ออะไรที่เคยแบบแหมมันคิดอะไรไปตามก็ต้องสละมันเอานั้นน่ะมาลงทุนกายที่เคยคิดและจะนอนจะกินให้สบายก็ต้องเอามาลงทุนจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องทำตามอาจารย์สอนแล้วต้องเดินตามอาจารย์สอนนั่งตามอาจารย์สอนนี่คือการลงทุนเนี่ยจะได้กำไรกลับบ้านนะแต่ถ้าไม่ลงทุนเป็นนักคิดกำไรก็ไม่ใช่นักคิดกำไรก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนมากก็กำไรมากลงทุนก็น้อยก็ได้กำไรน้อยใครลงทุนน้อยได้กำไรมากซื้อหุ้นลอตเตอรี่ล่ะซื้อลอตเตอรี่แล้วจะถูกไหมลงทุนน้อยจะเอาต้อง30ล้านบางคนไม่เคยถูกเลยเพราะลงทุนน้อยแต่คนทำกินเนี่ยลงทุนมากทำธุรกิจเนี่ยลงทุนมากยิ่งลงทุนไปลึกเท่าไรเท่าไรยิ่งกำไรมากเท่านั้นเพราะลงทุนมากลงทุนข้ามชาติยิ่งได้มากใหญ่ฉะนั้นถึงว่าเราวันนี้เราก็เป็นนักลงทุนนะโยมนะเก่งกำไรเก่งไหมเก่งกำไรไหมโยมจะเอาอะไรกำไรอะไรไม่เอาลงทุนก็ต้องเอากำไรกำไรก็คือความสงบนะเรามาหาลงทุนก็คือข้ามเวทนาให้ได้เอาความสงบต้องได้สมาธิต้องดับนิวรณ์ความง่วงถ้าเรานั่งสมาธิยังง่วงเนี่ยแสดงว่าเรายังลงทุนไม่พอยังข้ามความง่วงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราจะไปซื้อรถราคา700,000เนี่ยหรือล้านเนี่ยแต่เราเอากำเงินไป400,000เขาบอกไม่ให้อ่ะยังไม่ได้ยังไม่เสร็จดังนั้นเราต้องลงทุนเราจะต้องข้ามความง่วงให้ได้ความปวดเมื่อยนี่ข้ามยากนะใช่ไหมแค่นั่งฝังยังปวดเมื่อยเลยนะความปวดเมื่อยมีความยากมากเพราะใจเราอ่อนแอมาเคยความปวดเมื่อยฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยสงสัยพยาบาทวิตกกังวลต่างๆเนี่ยวิตกกังวลในโรคจิตทั้งนั้นโรคประสาททั้งนั้นนะเราต้องข้ามให้มันหมดเลยแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เหมือนสวิตช์ไฟโยม
นิวรณ์ห้านี่เหมือนสวิตช์ไฟเหมือนสวิตช์ไฟที่มืดๆเนี่ยเรารู้จักไปกดตรงสวิตช์ตรงนั้นมันมืดปุ๊บมันสว่างเลยมันไม่ใช่สว่างดวงเดียวนะโยมมันสว่างหมดทุกดวงเลยแต่สวิตช์อันเดียวถ้าเราใจเราเนี่ยปล่อยวางเป็นถ้าปล่อยวางเป็นนะถ้าโยมปล่อยวางเป็นทั้งอดีตอนาคตได้พยายามปล่อยวางให้หมดให้จิตว่างปล่อยวางได้ปุ๊บเหมือนกดสวิตช์ไฟคราวนี้ถึงจุดแล้วเราได้เนี่ยวันที่หนึ่งไม่ยอมวันที่สองไม่ยอมวันที่สามไม่ยอมวันที่สี่วันที่สี่จะยอมนะอาจจะขาสวิตช์เจอโยมวันที่หนึ่งนี้อาจจะแหมกูจะไหวหรือวันที่สองมันหนักวันที่สามวันที่สี่เผลอๆสวิตช์นั่นฉะนั้นคนยิ่งมีทุกข์มากยิ่งได้ธรรมะเร็วคนไหนมีสุขมากจริงไม่ได้ธรรมะเลยแต่คนไหนที่ทุกข์และทนได้ทุกข์และทนได้ทุกข์และเฉยได้พอข้ามเวทนาตรงนี้ทุกคนก็จะกลายเป็นหนึ่งในอารมณ์นี้ฉะนั้นทุกคนมีวาสนาปฏิบัติได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าขอให้ใจรวมเป็นหนึ่งอย่าให้มันฟุ้งซ่านแล้วก็อย่าส่งจิตออกนอกห้องนี้เวลานั่งนะครูเจ้าบอกไงภิกษุจงทำใจไม่ให้จิตเนี่ยออกนอกวัดนะแล้วก็จงทรงใจให้อยู่ในวิหารพออยู่ในวิหารก็จงทรงใจให้อยู่ในกายถ้าอยู่ในกายแล้วไม่มีอะไรถ้าอยู่ในกายนี่เหมือนกันละเราพยายามต้อนจิตให้อยู่ในห้องนี้พอจิตเราอยู่ในห้องนี้ปุ๊บเราก็ให้อยู่ในกายให้ออกนอกกายเดินก็อยู่ในกายนั่งก็อยู่ในกายนอนก็อยู่ในกายกินก็อยู่ในกายให้จิตต้อนให้จิตเราอยู่ในกายเนี่ยในร่างกายเรานี่เหมือนบ้านพอจิตเราอยู่ในกายเราเนี่ยผมก็เล็บผนังพออยู่ในกายเราเนี่ยเหมือนเข้าถ้ำแล้วก็จะสงบก็จะสว่างแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวบ้านเราไปอดีตไปอนาคตไม่อยู่ในห้องนี้เลยไม่อยู่ในกายเลยไม่ผ่านหาสวิตไม่เจอเข้าใจไหมเข้าใจบ้างนะแต่จริงก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ได้ปฏิบัติเพราะว่าที่นี่เขาปฏิบัติกันมาหลายรุ่นแล้วทุกคนก็จะได้ผลแต่ก็จะไปคาดหวังจนว่าจะเอาอย่างนั้นนี้คือปฏิบัติเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ากูจะต้องสงบวันนี้นี้คือทำไงเราจะปล่อยวางอารมณ์ให้จิตของเรารวมอยู่เป็นหนึ่งให้ได้เท่านั้นเองว่าควบคุมจิตเราได้นั่นคือสิ่งที่เราได้นะมันจะไปหวังว่าบางคนนี่ไปนั่งแล้วอยากได้จะไม่ได้นะสมาธินี่อยากได้นะต้องนั่งแบบเพศปล่อยวางเป็นต้องใช้สติกับปัญญาจะมีเวลาเริ่มต้นนะเวลาเริ่มต้นสติปัฏฐาน4ที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้ปฏิบัติคือต้องใช้ละเอียดอ่อนพยายามใช้ละเอียดอ่อนใช่ว่าเรานั่งเนี่ยพยายามเหยียดตัวให้ตรงๆเพื่อจัดกระดูกตัวเองให้ตรงสมมติว่าเรานั่งสมมติว่าเรานั่งนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายเราจัดกระดูกให้ตรงก็เราจะนั่งมือชนอย่างนี้ก็ได้นี่ไงอย่างนี้ก็ได้นี่บางคนนั่งชอบนั่งอย่างนี้บางคนแขนยาวชอบนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคนแขนสั้นชอบนั่งอย่างนี้สองอย่างนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะได้ทั้งสองอย่างบางคนชอบนั่งอย่างนี้ได้คนพวกมือชนกันเนี่ยบางคนชอบนั่งอย่างนี้คนพวกต่อนิชีแขนยาวนั่งบางคนนั่งนี่สบายบางคนนั่งนี่สบายได้ทั้งสองอย่างนี่หมายถึงเริ่มต้นนี่พยายามจัดกระดูกตัวเองให้ตรงจัดกระดูกให้ตรงแล้วก็ค่อยหลับตาเบาๆแต่พอตาเบาก็นึกถึงใบหน้าตัวเอง ว่าตัวเองนั่งอยู่ท่าไหนก็นึกตั้งแต่ปลายผมไปยันปลายเท้าเลยแล้วก็นึกสำรวมตั้งแต่ปลายผมพิจารณาเส้นผมเราไม่รู้จักเส้นผมตัวเองว่าผมเราลักษณะอย่างไรก็พิจารณาเส้นผมแล้วก็จมูกปากคางคอ

ัวไหล่ลำตัวของเราก็พิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูในเงากระจก ก็พิจารณาตั้งแต่จมูกปากฟันคางคอหูไทยทอยเส้นผมพิจารณาทีละส่วนส่วนไปเรื่อยเพื่อจิตของเราอยู่กับใบหน้าของตัวเองแล้วก็เรื่อยไปตามไทยทอยเงี้ยไปตามไทยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปกระดูกสันหลังไปถึงพื้นท้าก้นกบไปถึงขนขาหัวเข่าไปถึงข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าไปตามกระดูกทีละท่อนละท่อนไปถึงปลายเท้านิ้วเท้าพิจารณาเป็นข้อไปนิ้วเท้าพิจารณาละเอียดอ่อนไปเรื่อยไปถึงข้อเท้าแล้วก็พิจารณากลับคืนมาทางขานี้พิจารณาขาบนพิจารณาขาล่างขึ้นมาก็พิจารณาขาล่างขึ้นมาที่จะพิจารณาขาล่างลงไปก่อนเนี่ยก็พิจารณาขาบนขึ้นมาทีละข้อแล้วก็เรื่อยขึ้นมามาถึงลำตัวของเราก็เราจะเห็นรูปตัวเองนั่งเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบใจก็สว่างตาก็สว่างถ้าเราเห็นรูปนั่งตัวเองอาการสงบลมหายใจเราก็สบายปล่อยวางให้เป็นหัดปล่อยวางจิตตัวเอง หัดปล่อยวางจิตว่าอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเราก็ไม่คิดคิดไปก็ทำให้ใจร้อนทำให้ใจเศร้าหมองนึกถึงปัจจุบันขณะนี้เรากำลังนั่งใจว่างๆสว่างเฉยคือหัดทำใจเข้ามาเห็นตัวเองนั่งอยู่มีอารมณ์เดียวคือนั่งดูแล้วก็เอานึกเอาจิตไปนึกอยู่ตรงท้องเหนือสะดือ4นิ้ว เราเวลาลมหายใจเข้าก็จะมีท้องผ่องเวลาหายใจออกก็จะมีท้องยุบเราก็ไม่ต้องนึกที่จมูกของเราไปนึกที่ท้องว่าลมผ่องยุบอยู่ที่ท้องแต่ท้องผ่องก็รู้ว่าผ่องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องก็ผ่องเวลายุบก็ยุบก็รู้สึกที่ท้องผ่องยุบเวลาผ่องก็ผ่องหนอเวลายุบก็ยุบหนอถ้านึกไม่ได้เราก็ค่อยขยับมือเคลื่อนเอามือมาแตะที่หน้าท้องบางทีคนเรามันไม่สัมผัสเอามือมาแตะก็ค่อยแตะไม่เป็นไรแตะที่ท้องกดไปที่หน้าท้องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องก็รู้ผ่องรู้ที่มือพอนึกได้จับหลักได้ก็เอามือกลับมาไว้ที่เดิมก็นึกยุบผ่องที่ท้องเราก็ใช้อย่างเงี้ยเวลายุบก็ยุบเวลาผ่องก็รู้ว่าผ่องถ้านึกไม่ได้ก็มือมาแตะที่ท้องจนนึกได้ชำนิชำนาญว่าท้องผ่องยุบมีลักษณะอย่างใดอยู่เหนือสะดือ4นิ้วผ่องก็ผ่องยุบก็รู้ว่ายุบเวลาคิดอะไรกำหนดที่ใจว่าคิดหนอถ้าคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอแล้วก็กลับมาดูผ่องยุบต่อเราไม่ต้องนึกที่ปลายจมูกพอนึกที่ปลายจมูกเนี่ยจะลืมง่ายมันรวมไว้ที่ท้องผ่องยุบอย่างเดียวเวลาผ่องก็ผ่องหนอเวลายุบก็ยุบหนอทำใจเฉยๆทำใจสบายๆพอนึกไม่ได้ก็มือมาแตะดูจนนึกได้จนเข้าใจว่าอาการของท้องผ่องยุบเป็นอย่างไรฝึกไปจนเคยชินตอนนี้เราก็จะจับหลักสติจับหลักสมาธิของเราเป็นเริ่มต้นได้อันนี้คือการฝึกสมาธิเบื้องต้นถ้าเราอยู่ที่บ้าน

ก็ใช้พุทลมเข้าโทลมออกแต่พอเรามาอยู่นี้เราก็ใช้สมาธิลึกเข้าไปที่ท้องผ่องยุบนี่คือหลักการนั่งกำหนดลมที่ท้องผ่องยุบตอนนี้พอเวลาเราเมื่อยนี่สมมติว่าเราเมื่อยเมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงข้อเท้าก็กำหนดตรงข้อเท้าทุกหนอทุกหนอพอข้อเท้าหายไปมาเมื่อยตรงหัวเข่าก็ทุกหนอทุกหนอตรงหัวเข่าพอหัวเข่าหายไปมาเมื่อยที่สะโพกก็ทุกหนอทุกหนอพอตรงที่สะโพกหายมาเมื่อยที่สันหลังก็กำหนดที่สันหลังทุกหนอทุกหนอถ้าสะโพกสันหลังหายไปมาปวดที่หัวก็กำหนดที่หัวทุกหนอทุกหนอหรือเจ็บปวดตรงผิวหนังตรงส่วนใดของร่างกายเราก็ทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายไปพอหายแล้วเราก็มาดูที่ท้องยุบต่อยุบต่อพอมันไปปวดตรงไหนเราก็กำหนดตรงนั้นทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายนี่คือการกำหนดทุกก็ใช้วิธีเนี่ยมันปวดทางขวาก็ทุกทางขวาปวดทางซ้ายก็ทุกทางซ้ายถ้ามันทนไม่ได้ทำไงทุกทนไม่ได้หนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้หนอทำไงก็สั่งให้ขยับทนไม่ได้ก็สั่งขยับกำหนดที่มือขวาเลยขยับหนอขยับหนอขยับหนอระหว่างที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็กำหนดที่มือซ้ายขยับหนอขยับหนอขยับหนอทีนี้เราก็ขยับตัว ขยับตัวทีนี้ก็พลิกข้างขวาพลิกทางซ้ายทางขวาพลิกก็พลิกก็ขยับตัวตะโพกขวาตะโพกซ้ายถูกพื้นตะโพกตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอก็รู้แล้วก็มือกลับยกมือซ้ายขึ้นมากลับมาวางไปดังเดิมแล้วก็สุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอลักษณะอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เรื่อยไปก็มาดูที่ท้องผ่องยุบต่อเพราะเวลามันเจ็บที่ใจก็เจ็บใจเจ็บที่ใจก็ทุกหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดเรื่องใหม่ก็อนาคตหนอถ้าไม่สบายใจก็ฟุ้งซ่านหนอกำหนดคิดอะไรกำหนดที่ใจพอหายมากำหนดที่ท้องนี่ถ้าสมมตินั่งนานทนไม่ได้ก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากยืนหนออย่างหนึ่งก็สั่งตัวเองให้ยืนพอยืนเสร็จแล้วก็ให้เท้าก็เท้าห่างคืบหนึ่งก็ยืนไปสุกหนอยืนไปสุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอยืนเห็นตัวเองรูปยืนเริ่มเดือนพอยืนทนไม่ได้ก็ยืนทนไม่ได้ทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้อยากเดินหนออย่างหนึ่งแล้วก็สั่งให้เดินแล้วก็บอกว่าเดินเป็นสุกหนอเดินเป็นสุกหนอทีนี้เดินพอเดินเมื่อยเราก็เอากำหนดมาอีกว่าเดินเป็นทุกหนอเดินเป็นทุกอยากนอนหนออยากนอนหนอหรืออยากนั่งถ้านั่งก็ไปกำหนดถ้านอนก็นั่งเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนก็เป็นสุขหนอสุขหนอเนี่ยถ้านอนจะขยับตัวก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอคือให้กำหนดทุกสุขเฉยทุกเอียบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่คือการกำหนดรู้ของกายเพื่อให้จิตเราเนี่ยอยู่กับประสาทของกายจะขยับทุกครั้งต้องกำหนดที่มือกำหนดที่มือขวาก่อนต้องกำหนดทุกข์ทุกหนอทุกทนไม่ได้หนอถึงสั่งให้ขยับขยับมือออกเอาให้รู้ที่มือที่เท้าเราเนี่ยเคลื่อนไปเนี่ยแล้วจิตเราจะเกิดสมาธิเร็วถ้าเราไม่กำหนดเคลื่อนไหวจิตเราจะไปคิดเรื่องอื่นหมดทีนี้เวลาเรารู้เรื่องของกายใจแล้วก็เวลาตาเห็นรูปกำหนดที่
ที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอพอหูได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูว่าได้ยินหนอได้ยินหนอพอจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกพอลิ้นได้รสกำหนดที่โคนลิ้นว่ารสหนอพอกายผัสสะก็ผัสสะหนอคือแยกการรับรู้และแยกการพิจารณาถ้าได้ยินกำหนดที่แก้วหูถ้าเห็นกำหนดที่แก้วตาถ้าผัสสัมผัสร่างกายให้กำหนดว่าเวทนาผัสสะตรงไหนเย็นก็เย็นร้อนก็ว่าร้อนดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้รู้ในอายตนะทั้ง6ภายในภายนอกและจิตของเราก็จะรู้เรื่องอายตนะว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็กำหนดตามนั้นจมูกได้กลิ่นก็กำหนดที่โพรงจมูกก็กลิ่นหนอกายผัสสะก็ผัสสะหนอเมื่อเรารู้นี้แล้วจิตเราก็จะเริ่มฉลาดในการแยกอายตนะภายในภายนอกแล้วก็จะเข้ามาสู่ความสู่ภวังค์ของความสงบส่วนปฏิบัตินี้ก็จะเริ่มต้นแต่ตามถูกต้องไม่ไปนอกลู่นอกทางเพราะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรม อันนี้เป็นแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระสาวกให้รู้ธรรมเห็นธรรมมากมายอุบาสกบาสิกาเข้าในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติก็จะไปแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนี้7วันนะเข้าห้องน้ำต้องส้วมก็เหมือนกันเวลาจะยกปิดประตูก็จับกรประตูเปิดประตูก็รู้ปิดประตูก็รู้รูปหน้าก็รู้ว่ารูปหน้าแปรงฟันก็รู้ว่าแปรงฟันถูตัวก็รู้ว่าถูตัววีหัวก็รู้วีหัวซักผ้าก็ซักผ้าช้าๆกระบิดผ้าก็รู้ว่ากระบิดผ้ากรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงก็ไม่ใช่ซักผ้าแล้วจะทำอะไรก็ให้มีสตินะรูปหน้าแปรงฟันอาบน้ำเช็ดตัวห่มผ้านอนกระสบห่มผ้าศพอาบน้ำศพพิจารณาร่างกายเราเหมือนตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะสำรวมไม่คิดกังวลเรื่องกายคนอื่นเราจะอยู่กับกายตัวเองให้มากขึ้นเรามาอยู่นี้ต้องไม่คุยกันไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือธรรมะทั้งหมดเราปิดเลยเราจะอ่านใจเราเพราะใจเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านข้างนอกเนี่ยจะเป็นประเจนเป็นจิตคนอื่นเราไม่อ่านหนังสือจะอ่านใจเราอ่านสติเราไม่พูดคุยถ้าพูดคุยแล้วจิตจะออกนอกจะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดถ้าพูดก็พูดครูบาอาจารย์ได้ไม่พูดคุยไม่อ่านหนังสือไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ทำแต่สติอย่างเดียวนะแล้วไม่หลับกลางวันกลางวันนี้ไม่หลับถ้าหลับแล้วจะไม่ได้อะไรเอาสมาธิการแทนนอนหลับถ้าไม่ไหวก็ถ้าเราเป็นคนป่วยนะก็สักนิดหนึ่งแต่ว่าให้กำหนดว่านอนสักกี่นาทีนะสักกี่นาทีแต่ถ้าดีๆก็ควรจะไม่นอนถ้านอนแล้วจะไม่รู้สมาธิจะปนกันดังนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ให้หลับกลางวันเลยก็คืนหลับได้4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงอย่างมากเลยนะสมัยก่อนนี่เราบอกโอ้โห4ชั่วโมงนอนได้หรือแต่พอเราไปปฏิบัติโอ้4ชั่วโมงมากไปแล้วแต่เข้าเลยชั่วโมงเดียวก็อยู่ได้เราก็เลยว่าโอ้เหมือนกับเมื่อก่อนเราเป็นคารวาสเราบอกบวชต้องฉันมื้อเดียวเนี่ยโอ้โหหนักจังแต่พอมาฉันมื้อเดียวเนี่ยบางครั้งปฏิบัติสมาธิเพื่อตนเนี่ย7วันก็ไม่กินได้ฉันแต่เพียงน้ำก็อยู่ได้มีความสุขก็เลยกลายว่า7วันคนชาวบ้านอยู่ไม่ได้แต่พอเรามาปฏิบัติทุกคนก็ทำได้แค่เดียวพอปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่ากายเราก็สบายเหมือนเป็นคนไม่มีทุกข์ไม่มีโรคปฏิบัติไปแล้วเหมือนคนไม่มีโรคเหมือนคนไม่มีทุกข์เพราะจิตมันผ่านไปแล้ว
ะนั้นเรื่องจิตของเราเนี่ยขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบแล้วเราก็จะเข้าใจอีกหลายๆอย่างที่ในตัวเราที่ในจิตของเราที่ยังไม่เปิดดูใจตัวเองฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมาปฏิบัติเพื่อดูตัวเราเข้าใจตัวเราไม่งั้นก็ไม่มีใครมาบอกเราได้นอกจากพระธรรมเท่านั้นเองวันนี้ที่อาตมาได้ บรรยายมาก็เห็นสมควรก็ขอให้ท่านได้เจริญในธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สำเร็จในธรรมตามวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมอารมณ์มาแต่ชาติก่อนก็ดีแล้วก็ชาตินี้ก็จะได้สร้างตั้งแต่วันนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1สมความปรารถนาที่สร้างกันไว้ในวันนี้ก็ดีที่แล้วมาก็ดีขอให้ท่านจงสำเร็จสมความตั้งใจทุกท่านทุกคนขออธิษฐานตั้งใจทุกครั้งไปก็ขอให้ท่านสำเร็จทุกคนใครไม่สบายคนไหนที่ไม่สบายคนไม่สบายกายดีกับคนไม่สบายใจคนป่วยกายเนี่ยถ้าใจไม่ป่วยก็ถือว่าไม่ป่วยนะป่วยแต่กายต่อไปนี้ใจจะไม่ต้องป่วยนะกายมันต้องป่วยทุกคนถึงเวลาแล้วป่วยทุกคนนะแต่อย่าให้ใจป่วยคือเจ็บกายใจไม่เจ็บ แต่บางคนเนี่ยเจ็บกายนี่สมบูรณ์แต่ใจเจ็บทุกทรมานไปโดดตึกตายดีกว่าฆ่าลูกฆ่าผัวตายหมดดีกว่าเจ็บใจคนเจ็บใจนี่โง่มากเลยไม่มีอะไรดับได้เลยเพราะเจ็บใจแต่คนใจไม่เจ็บเนี่ยแต่กายเจ็บเนี่ยมีอุบายที่จะแก้ใจแก้กายได้เพราะเรามีปัญญานะฉะนั้นเจ็บแต่กายไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็เจ็บเหมือนกันอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยทั้งนั้นเป็นโอกาสของเราได้เอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานขับขี่ไปสู่ความสงบแล้วก็สู่ความถูกต้องธรรมะก็เป็นธรรมโอสถดีแล้วที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยต้องมาปฏิบัติอย่างเงี้ยดีแล้วไม่ต้องรอเวลาทำซะก่อนพยายามเดินจงกรมก็ยืนเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะพยายามทำให้ได้ถ้าโยมยืนได้ยืนได้ตามครูบาอาจารย์สั่งสมาธิยืนได้เดินจงกรมได้เป็นยาวิเศษมากเลยไม่มียาในโลกนี้วิเศษเท่ากับยาธรรมโอสถช่วยได้เยอะเลยแต่ขอให้ทำให้ได้เดินจงกรมก็ยืนพุทธเจ้าบอกอานนท์เราเนี่ยไม่นิพพานก็ได้จะอยู่ได้เป็นกับเลยร่างกายเราเนี่ยอิทธิบาททั้ง4เรายืนเดินนั่งเราเข้าสมาธิทำอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์และเทวดาแต่เราได้วิสัยของพุทธเจ้าแค่นี้เขาไม่ฝืนแต่พุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิที่จะฝืนได้สำหรับพุทธเจ้านะโยมนะแต่อย่างเราอย่างเทนุบคุตนี่ก็ฝืนได้เทนุบคุตนี่ไปอยู่ต้อง200ปีเพราะโดนสงลงโทษไม่ให้นิพพานให้แบกสังขารเพราะตอนที่ทำสังฆาเทนุบคุตเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำสังฆากับเขาเป็นพระอรหันต์เขาพระละสงก็เลยประชุมสงว่าเทนุบคุตปล่อยปะละเลยหน้าที่ธรรมวินัยของพุทธเจ้าในสังขารนี้เทนุคุตต้องอยู่ไปถึง200ปีจนกว่าพระเจ้าโศกมหาราชจะมาทำเกิดขึ้นมาทำสังขารตอนที่พูดนั้นพระเจ้าโศกยังไม่เกิดเลยพระเทนุคุตทำไงดีอยู่กับมนุษย์ไม่มีทางเลยเพราะสังขารมันทุกข์ก็เลยต้องไปอยู่กับพวกเทวดาไปอยู่กับนาคไปเข้าสมาธิฌานอยู่ในนาคพิภพอยู่ต้อง
รวมแล้ว200 ปีจึงขึ้นมาเทพเทวดา

0: พระเจ้าโศกถ้าไม่เจอพระงี้ไม่เชื่อนะทิฐิแรงเพราะฆ่าคนเป็นแสนคนพอเจอเทนพระคุณเทนพระคุณเขาบอกอยากดูอะไรบอกอยากดูฤทธิ์ทำไงพระเจ้าคุณก็เข้าฌานทำให้แผ่นดินไหวเลยโยมเชื่อนะครับไม่ต้องแสดงแหละเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธตลอดชีวิตเลยพระเจ้าโศกเพราะเชื่อว่าอนุภาพพุทธเจ้าโยมเสียดายนะโยมเกิดไม่ทันพุทธเจ้าแต่เกิดทันสาวกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแหละโยมรักพระพุทธเจ้ารักศาสนามากมีเท่าไรทำบุญไปหมดขังเลยนะพระเจ้าโศกทำจะไม่หนีวันสุดท้ายจะทำตอนที่จะตายพระเจ้าโศกขอทำบุญอามาที่ดูแหลขังบอกว่าพระองค์ลงธรรมจนหมดแล้วจะไม่มีเบี้ยหวัดให้แกราชการแล้วจะไม่มีเงินพระเจ้าโศกโกรธเลยนะตอนจะตายโกรธปุ๊บไอ้ตัวที่จะเอาเงินทำบุญก่อนตายโกรธปุ๊บพอจิตดับไปเป็นงูเหลือมเลยโอ้โหทำต้องเยอะแต่ก็เขาฆ่าคนไว้เยอะนี่ฮะแต่พอจิตดับเป็นงูเหลือมเนี่ยลูกก็เข้าฌานดูลูกสาวก็เป็นพระอรหันต์ลูกชายเป็นพระอรหันต์เข้าฌานดูพ่อไปเป็นเทวดาอย่างไม่มีชั้นพรหมชั้นอินไม่มีไปดูนรกพ่อก็ไม่ไปนรกเอ้ยไปดูมนุษย์พ่อก็ไม่เกิดพ่อไปเกิดที่ไหนสองคนเข้าฌานดูไปเจออ๋อพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาตรวจทีละชั้นนะเขาสวดสวรรค์ก่อนแล้วก็ทำบุญเยอะกวดสวรรค์ลงมาตรวจกวดสวรรค์มาเรื่อยๆตรวจมาถึงมนุษย์ไม่มีตรวจนรกไม่มีตรวจก็เจอเข้าฌานสมัยก่อนพระอรหันต์ย่อมทำได้ก็เข้าโดนจิตพ่อจำอดีตได้ไหมพ่อเคยเป็นมหาเจ้ามหาราชเป็นเจ้าโศกนี่ลูกสาวนะนี่ลูกชายนะทำไมมาเป็นงูเหลือมทำไมมากินปลาพ่อเป็นงูเหลือมใหญ่อ่ะอยู่ได้ไงเอาหัวพันต้นไม้ถนนเอาหางพันวิดปลาวิดปลาคลมคลมมีนะบ้านเราก็มีผลที่เที่ยวป่าจะเจองูเหลือมมันวิดปลาคนเข้าไปแล้วอะไรบางคนเข้าไปดูเจองูเหลือมมันเอามันวิดปลาเป็นให้น้ำแห้งมาเอาปลากินก็พ่อก็รู้สำนึกได้โอ้กูนี่เป็นพระเจ้าอโศกทำไมมาเป็นงูเหลือมก็พอรู้ชาติได้ปุ๊บก็ละอายใจก็เลยบอกพ่ออยากจะไปตามที่พ่ออธิษฐานว่าพ่อจะเป็นเทวดาพ่อก็หยุดกินปลาจ้ะหรือฆ่าสัตว์หัวเหลือมไม่กินปลาเพราะไม่มีกินสัตว์เป็นเนี่ยก็ผอมเพื่อสุดก็ตายพอตายปุ๊บไอ้สภาพจิตของท่านอยู่ในศีลธรรมก็ไปเกิดเป็นจอมเทวดาลูกสาวลูกชายก็ดีใจพ่อไปเป็นเทวดาแล้วไปเป็นหัวหน้าด้วยนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพันนาถมิติกาเศรษฐีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ท่านอนาถบิดกะเศรษฐีได้คิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนของท่านซึ่งเป็นผู้นับถือลัทธิอิรถีให้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาด้วยความมุ่งหวังตั้งใจอย่างนี้ท่านจึงได้พาพวกอัญญะอิรถี500คนผู้เป็นสหายของท่านเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระธรรมกถาคือถ้อยคำที่กล่าวถึงธรรมอันไพเราะวิจิตโดยนัยยะต่างๆด้วยพระสุรเสียงเปรียบดังเสียงพรหมซึ่งสมควรชวนฟังประกอบด้วยองค์8ประการเหมือนราชสีรุ่นบรรลือสีหนาจูณพื้นมโนศิลาเหมือนเมฆฝนที่มีฟ้าคำรามเหมือนเทพเจ้าบันดาลให้ฝนตกและเหมือนการร้อยกรองพวงแก้วท่านผู้ฟังพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่ามีความไพเราะวิจิตโดยนัยยะต่างๆด้วยพระสุรเสียงอันเปรียบดังเสียงพรหมท่านกล่าวว่าเสียงพรหมเนี่ยเป็นเสียงที่ประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. เสียงไพเราะ2. เสียงชัดเจน

3. เสียงนุ่มนวล 4. ชวนให้ฟัง 5. มีกระแสเสียงกลมกล่อม 6. มีกระแสเสียงไม่พร่า 7. มีกระแสเสียงลึกซึ้งและ 8. มีเสียงก้องกังวานนี่เป็นเสียงพรหมที่ได้รับชมเชยกันว่าเป็นเสียงที่ชวนฟังฉะนั้นพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปในลักษณะ8ประการดังกล่าวนั้นคือใครฟังแล้วก็จะต้องติดอกติดใจชอบใจเมื่อพวกอัญญะเรฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วต่างมีจิตเลื่อมใส

มาศาสดาแล้วต่างมีจิตเลื่อมใสจึงลุกขึ้นถวายบังคมพระบรมศาสดาบอกเลิกนับถืออัญญะเดรถีเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและได้ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกก็หมายถึงว่าพวกสาวกของอัญญะเดรถีเนี่ยหลังจากฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เลิกนับถืออัญญะเดรถีหันมานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกสาวกของอัญญะเดรถีเหล่านั้นต่างถือดอกไม้และมาลัยเป็นต้นไปพระเชตวันมหาวิหารกับพนานาถบิดิกะเศรษฐีและได้รับฟังพระธรรมได้ถวายทานได้รักษาศีลและรักษาอุโบสถกรรมอยู่ตลอดกาลเป็นนิจการต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีไปสู่เมืองราชคฤห์ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วพวกสาวกอัญญะเดรถีที่นับถือพระรัตนตรัยอยู่นั้นได้พากันเลิกนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะและมานับถืออัญญะเดรถีเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกใหม่อีกโดยพวกเขาประพฤติอยู่ในฐานะเดิมของตนที่เคยนับถือลัทธิเดรถีมาก่อนนั้นนี่ก็เป็นการเปลี่ยนใจหันกลับมานับถือลัทธิเดรถีอีกเพราะไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เขาได้ยอมรับนับถือแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจของบุคคลเราเมื่อเกิดความเลื่อมใสก็ยอมรับนับถือเมื่อหมดความเลื่อมใสก็เลิกนับถือซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะอัญญะเดรถีนี่เท่านั้นแม้เรื่องในปัจจุบันนี้อยากจะขอเล่าฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เป็นข้อคิดมีคณะญาติโยมคณะหนึ่งได้นำกฐินไปทอดยังวัดหนึ่งซึ่งเขาได้ตั้งใจว่าจะทอดกฐินแต่แล้วขณะที่เดินทางไปนั้นปรากฏว่ารถที่แห่องค์กฐินไปนั้นได้ไปเกิดชนกันเขาลูกของเจ้าภาพตายไปเจ้าภาพผู้เป็นสตรีนั้นมีความเศร้าโศกเสียใจมากจนกระทั่งถึงกับบอกเลิกนับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเสียใจว่าหลวงเขาต้องมาตายไปในฐานะที่เขาตั้งใจจะไปทอดกฐินแท้ๆบอกเลิกนับถือพระพุทธศาสนาเลยเขาก็หันไปนับถือศาสนาอื่นแต่แล้วการต่อมาลูกชายของเขาอีกคนหนึ่งเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาแล้วก็หมอได้บอกว่าผู้นี้จะมีอายุไม่ยืนยาวแล้วใกล้จะตายแล้วงั้นคือเป็นมะเร็งมากน้าสาวของเด็กผู้นี้ก็เห็นว่าหลานชายจะตายโดยที่ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางด้านจิตใจเลยเพราะแม่เป็นคนพาเอาลูกเนี่ยไปนับถือศาสนาอื่นสิคือบอกเลิกจากศาสนาพุทธก็ไปนับถือศาสนาอื่นเมื่อลูกของเขาไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเนี่ยน้าสาวก็สงสารก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เถอะไหนๆเองก็จะตายแล้วเองว่าพุทโธไปก็แล้วกันน้าสาวก็สอนหลานอย่างนี้คนใกล้ตายเหมือนกับบุคคลที่ไปตกในถ้ำกลางทะเลหรือในมหาสมุทรหรือในแม่น้ำใหญ่ที่ไม่มีอะไรจะเกาะยึดเพื่อให้รอดพ้นจากความตายได้แม้แต่สุนัขเน่าลอยมานี่เมื่อบุคคลกลัวตายนี่ก็สามารถที่จะเกาะสุนัขเน่าเพื่อให้ตัวเองลอยอยู่ในน้ำนั้นได้เพื่อให้พ้นจากความตายได้ชายหนุ่มคนนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะเมื่อรู้ว่าตนเองจะต้องตายแน่แล้วเนี่ยก็จึงยึดเอาถ้อยคำที่น้าสาวบอกนั้นก็ตั้งใจว่าพุทโธแล้วก็คงจะเป็นจิตใจที่มีความเลื่อมใสแล้วก็มั่นคงในพระนามของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อขณะที่เขาก็ทำการเจริญว่าพุทโธไปเนี่ยจิตก็คงจะได้เห็นนิมิตใน

การทำสมาธินั่นคือได้เห็นพระพุทธเจ้ากับพระองคุลิมานเมื่อเด็กหนุ่มผู้นี้ได้เห็นนิมิตอย่างนั้นก็จึงได้เรียกคุณแม่มาแล้วก็มาบอกว่าคุณแม่กระผมได้เห็นพระพุทธเจ้ากับพระองคุลิมานมาแม้สวยงามมากพอเขาบอกคุณแม่ของเขาได้เพียงวันหรือสองวันล่วงไปเท่านั้นเขาก็ตายไปแม่ของเด็กหนุ่มผู้นี้ซึ่งได้เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นแล้วเนี่ยพอได้ฟังลูกชายพูดเท่านี้แหละแล้วก็รู้เรื่องราวว่าที่ลูกชายได้กระทำตามน้าสาวบอกเล่าเนี่ยเขาก็บอกเลิกนับถือศาสนาอื่นกลับมาถือศาสนาพุทธอีกนี่ก็เป็นเรื่องของด้านจิตใจใครจะนับถือศาสนาอะไรก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะมีสติปัญญาใช้พิจารณาดูว่าศาสนาไหนจะเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลศาสนาไหนที่อาจจะขาดเหตุขาดผลอะไรนี่เราผู้จะนับถือศาสนาอะไรก็ควรจะใช้สติปัญญาพิจารณาดูก่อนเลือกเสียก่อนเลือกด้วยปัญญาของเราที่มีอยู่นี่ฉะนั้นพวกอัญญะเดรัจฉีเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขาก็กลับไปนับถือลัทธิเดรัจฉีอีกนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจปุถุชนคนที่ยังไม่เข้าใจความเป็นไปของศาสนาก็อาจจะมีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจากไปประทับอยู่ที่อื่นประมาณ 7-8 เดือนและพระองค์ได้เสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีอีกท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีพอได้ทราบการเสด็จกลับมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพาพวกสาวกของอัญญะเดรัจฉีเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกโดยท่านเศรษฐีผู้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วถวายบังคมและจึงนั่งลงในสถานที่ที่สมควรครั้งหนึ่งฝ่ายพวกสาวกของอัญญะเดรัจฉีเหล่านั้นก็พากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งธนานาถบิกะเศรษฐีจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงการที่พวกเขาเหล่านี้เลิกนับถือพระรัตนตรัยในเมื่อเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปสู่สถานที่อื่นแล้วพวกเขาจึงหวนกลับไปนับถืออัญญะเดรัจฉีเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดิมอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะเปรียบเหมือนเปิดพระอบแก้วที่เต็มด้วยของหอมนานาประการซึ่งเจือด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ทั้งหลายด้วยพระอนุภาพวจีสุจริตที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเป็นนิจนิรันดรตลอดโกรธกับอันนับประมาณมิได้พระองค์ตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกตถาคตได้ยินว่าท่านทั้งหลายเลิกนับถือพระไตรสรณคมหรือแล้วกลับไปนับถืออัญญะเดรัจฉีเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกจริงหรือครั้นพวกเขาไม่สามารถจะปิดบังอำพรางได้จึงกราบทูลตามความจริงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอธิบายว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายขึ้นชื่อว่าผู้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าโดยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นย่อมไม่มีซึ่งกำหนดเบื้องล่างตั้งแต่นรกอเวจีเบื้องบนตั้งแต่ภวัคคพรหมคือพรหมชั้นสูงสุดชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะและเบื้องขวางในโลกธาตุอันหาประมาณมิได้จะมีใครยิ่งกว่าจากไหนและพระองค์ทรงประกาศคุณพระรัตนตรัยที่ปรากฏในสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์มีเท้ามากกว่าดีมีอยู่ประมาณเท่าไรเป็นต้นเขากล่าวว่าพระตถาคตเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกหน้าเป็นต้น
ผู้เลื่อมใสแล้วแต่สิ่งที่เลิศแล้วพระองค์ตรัสว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามผู้นับถือพระรัตนตรัยซึ่งประกอบด้วยคุณที่สูงสุดอย่างนี้เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกแล้วการที่จะไปเกิดนรกเป็นต้นไม่มีมีแต่จะหลุดพ้นจากการเกิดในอบายสถานที่ที่ไม่มีความเจริญได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแล้วเกิดในเทวโลกได้เสวยมหาสมบัติแต่เพราะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงทำลายสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเห็นป่านนี้แล้วนับถืออัญญะดรถีเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกนับเป็นการกระทำที่ไม่สมควรจึงอยู่ในเรื่องนี้เพื่อจะแสดงการที่สัตว์ทั้งหลายผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกแล้วด้วยอำนาจโมกษะคือความหลุดพ้นจากกิเลสและอุดมคือสูงสุดไม่มีการบังเกิดในอบายคือสถานที่ที่ไม่มีความเจริญควรอ้างสูตรเหล่านี้คือเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสเป็นต้นแปลว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายเมื่อเวลาตายไปแล้วจะได้กายทิพย์อันบริบูรณ์คำว่าอบายภูมินี้ก็คือภูมิที่เกิดอันปราศจากความเจริญมี4อย่างได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่มนุษย์เป็นจำนวนมากที่ถูกภัยคือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าต้นไม้อารามและเจดีย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกการที่สิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมคือปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันอุดมคือสูงสุดเพราะเขาไม่อาจหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยที่พึ่งที่ระลึกนั้นส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกพิจารณาเห็นอริยสัจคือความจริงอย่างประเสริฐ4ประการด้วยปัญญาอันชอบคือพิจารณาเห็นทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความทยานอยากความดับทุกข์คือนิโรธและหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐที่ให้ถึงความประงับดับทุกข์การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมคือปลอดภัยหรือสบายใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันอุดมคือสูงสุดเพราะเขาอาจหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยอำนาจอาศัยที่พึ่งที่ระลึกนั้นพระศาสดาไม่ใช่แต่จะทรงแสดงธรรมแก่เขาทั้งหลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงแสดงธรรมโดยนัยยะต่างๆอย่างนี้เป็นต้นว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายกรรมฐานที่ปรารภพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ปรารภธรรมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ที่ปรารภสังฆานุสติคือระลึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์ย่อมให้ได้พระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคพระอนาคามิมรรคและพระอรหัตตมรรคให้ได้พระอรหัตตผลและพระพุทธองค์ตรัสว่าชื่อว่าสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกได้แก่พระรัตนตรัยที่เธอทั้งหลายทำลายไปนับเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเลยอันหนึ่งการที่เหล่าสัตว์ผู้มีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมได้สำเร็จอริยธรรมมีพระโสดาปัตติมรรคเป็นต้นควรแสดงด้วยสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมอันเอกที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายราคะคือความกำหนัดในกามเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ธรรมเอกได้แก่อะไรได้แก่พุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพ
พวกอุบาสกโดยประการต่างๆดังนี้แล้วจึงรับสั่งว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายแม้เมื่อก่อนพวกมนุษย์ก็ได้ยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่สรณะมาแล้วโดยยึดถือความคาดคะเนซึ่งยึดถือผิดเป็นสรณะจึงต้องตกเป็นอาหารของยักษ์ในหนทางกันดารที่พวกอมนุษย์สิงสู่อยู่แต่ถึงความพินาศใหญ่หลวงมาแล้วส่วนพวกมนุษย์ผู้ยึดถือไม่ผิดพลาดยึดถือทางที่ถูกทางเดียวก็ได้บรรลุถึงความสวัสดีในทางที่ทุรกันดารนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งดังนี้แล้วจึงทรงนิ่งเฉยอยู่ครั้งนั้นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลสรรเสริญชมเชยและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญการที่วาสกเหล่านี้เลิกนับถือสรณะอันสูงสุดแล้วนับถือสรณะโดยความคาดคะเนโดยผิดข้าพระองค์ทั้งได้เห็นแจ้งชัดในบัดนี้แล้วพระเจ้าค่ะแต่ความวินาศพินาศของมวลมนุษย์ผู้ยึดถือโดยความคาดคะเนในทางการดานที่พวกอมนุษย์สิงสู่อยู่และความสวัสดีที่มวลมนุษย์ผู้ยึดถือโดยไม่ผิดในการก่อนนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนาจะขอทราบพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเล่าให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและอุบาสกเหล่านั้นฟังซึ่งในที่นี้จะขอนำมาเล่าแต่โดยย่อความว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตทรงครองพระนครพาราณสีครั้งนั้นมีพ่อค้าสองคนคนหนึ่งมีกองเกวียนบริวารคนละ500คันพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนโง่เขลาเชื่อถือโดยความคาดคะเนเอาว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้คือเป็นความคาดคะเนและครั้งหนึ่งเขานำกองเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าต่างๆและบรรทุกหญ้าน้ำเดินทางไปค้าขายแต่ในระหว่างทางได้มียักษ์แปลงเป็นมนุษย์มาบอกว่าที่ทางกันดารนั้นตอนนี้ไม่กันดารแล้วเนื่องจากมีฝนตกลงมามากน้ำและหญ้ามีบริบูรณ์ท่านจงทิ้งน้ำและหญ้าที่นำมาเถิดการเดินทางจะได้ไปได้รวดเร็วเพราะว่าเกวียนจะได้เบาโคสามารถจะรับไปได้เร็วนี่ก็เป็นคำที่ยักษ์ได้มาบอกเจ้าของเกวียนที่โง่เขลาคนนั้นพ่อค้าผู้โง่เขลาหลงเชื่อกระทำตามคำยักษ์แปลงที่มาบอกนั้นพอเดินทางไปถึงทางที่ธุระกันดารนั้นเขาจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกเพราะไม่มีน้ำและหญ้าไม่มีน้ำจะกินร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีน้ำจะกินร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีแรงที่จะเดินทางต่อไปในที่สุดทั้งคนและสัตว์พาหนะได้ถูกยักษ์จับกินหมดสิ้นเหลือแต่กองกระดูกเกลื่อนกลาดถึงความพินาศอยู่ในระหว่างทางที่ทุรกันดารนั่นเองส่วนพ่อค้าผู้ฉลาดได้สั่งสอนบริวารก่อนออกเดินทางไม่ให้เชื่อถือใครง่ายๆเช่นมีใครมาบอกว่ามีฝนตกมากให้พิจารณาทบทวนดูว่าเคยมีเมฆเกิดขึ้นหรือไม่เคยมีลมเย็นหรือไอฝนพัดมาถูกกายเราหรือเปล่าเคยได้เห็นแสงฟ้าแลบบ้างไหมและเคยได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่ามีหรือไม่นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีฝนตกหรือไม่มีและพ่อค้าผู้ฉลาดยังสั่งไปอีกว่าถ้าหากมีใครมาบอกก็ให้รีบบอกให้เรารู้ด้วยผักที่ไม่เคยรับประทานถ้าหากว่าพวกท่านไม่รู้จักให้ถามเราก่อนด้วยกลัวว่าจะรับประทานผักมีพิษเข้าผลปรากฏว่าเมื่อพ่อค้าผู้ฉลาดสามารถนำกองเกวียนบริวารประมาณ500คันเดินทางข้ามทางธุรกันดาร

ไปได้โดยปลอดภัยยักษ์ที่พูดจาหลอกลวงพ่อค้าผู้โง่เขลาที่ออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนไม่อาจพูดจาหลอกลวงพ่อค้าผู้ฉลาดและบริวารของท่านได้ทั้งนี้เพราะพ่อค้าผู้ฉลาดท่านไม่ได้เชื่อถือโดยความคาดคะเนแต่ท่านเชื่อถือด้วยเหตุผลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องจบแล้วจึงรับสั่งว่าบุคคลคฤหบดีเมื่อก่อนบุคคลทั้งหลายผู้เชื่อถือโดยความคาดคะเนต้องถึงความพินาศใหญ่หลวงแล้วส่วนผู้เชื่อถือโดยไม่ผิดสามารถเอาตัวรอดจากเงื้อมือของพวกยักษ์ได้และไปสู่ที่มุ่งหมายโดยความสวัสดีทั้งขาไปและขากลับมาบ้านของตนและพระองค์ตรัสเทศนาอัปปนกธรรมคำว่าอัปปนกธรรมก็คือธรรมที่ไม่ผิดจึงตรัสพระคถาธรรมคำประพันธ์ว่าคนพวกหนึ่งกล่าวถึงฐานะคือที่ตั้งแห่งเหตุที่ไม่ผิดคนนักคิดเดาเอาทั้งหลายกล่าวถึงฐานะนั่นเป็นที่สองผู้มีปัญญารู้จักฐานะและมิใช่ฐานะแล้วควรถือเอาฐานะที่ไม่ผิดไว้ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงปฏิปทาคือทางดำเนินที่ให้ประสบกุศลสมบัติ3ประการและพรหมโลกสมบัติในสวรรค์ชั้นกามาวจร6ประการแก่อุบาสกเหล่านั้นแล้วในที่สุดตรัสถึงทางที่ปฏิบัติไม่ผิดคือพระอรหัตผลตรัสถึงปฏิปทาคือทางดำเนินที่ให้เกิดในอบาย4และเกิดในสกุลต่ำ5ว่าเป็นทางปฏิบัติที่ผิดและพระองค์ทรงประกาศอริยสัจ4ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอริยสัจ4ประการจบแล้วอุบาสกทั้ง500คนเหล่านั้นได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาและท่านเหล่านี้ไม่กลับไปนับถือลัทธิเดรัจฉีอีกต่อไปเหตุผลที่ช่วยให้พวกสาวกของอัญญาเดรัจฉีทั้ง500คนได้มาเป็นอุบาสกและเป็นพระอริยอุบาสกด้วยนี่ก็เป็นผลเนื่องมาจากท่านอนาถบิดกะเศรษฐีเป็นผู้นำทางให้นี่ก็นับว่าเป็นผลงานของท่านอนาถบิดกะเศรษฐีที่ทำให้มีบุคคลเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านอนาถบิดกะเศรษฐียังไม่จบแต่เวลาของรายการในวันนี้ได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านอนาถบิดกะเศรษฐีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วชีวประวัติของท่านอนาถบิดกะเศรษฐีในตอนนี้ก็จะขอเล่าถึงเรื่องงานสังคมของท่านแต่ว่างานสังคมของท่านอนาถบิดกะเศรษฐีนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นงานสังคมแบบรื่นเริงหรือว่าเป็นงานเปิดป้ายงานแจกรางวัลอะไรก็เปล่าหรอกเป็นงานสังคมด้านการกุศลคือมีงานที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมการกระทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์บ่อยขึ้นจนไม่มีเวลาว่างในการที่จะมาคอยปฏิบัติวัดถากพระภิกษุสงฆ์ที่มาฉันพระตาหารที่บ้านเป็นประจำของท่านฉะนั้นเมื่อท่านไม่สามารถจะคอยปฏิบัติวัดถากพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่มาฉันพระตาหารที่บ้านของท่านได้ท่านจึงต้องตั้งลูกสาวของท่านขึ้นรับหน้าที่ดูแลการถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์ที่มาที่บ้านของตนแทนตัวท่านดังมีเรื่องเล่าไว้ในอัจฉริยะคัมภีร์พระธรรมบทแห่งยมกวักในเรื่องนางสุมนาเทวีความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางสุมนาเทวีดังมีความพิสดารว่า

ที่เรือนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ได้มีพระภิกษุสงฆ์ 2,000 รูปมาฉันประจำและที่เรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันคือจะมีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากมาฉันประจำเพราะว่าท่านทั้งสองนี้เป็นอริยอุบาสกและอริยอุบาสิกาฉะนั้นการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นท่านมีเต็มเปี่ยมในหัวใจของท่าน 100% คือท่านพร้อมที่จะเสียสละวัตถุจตุปัจจัยนั้นเพื่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่มีความเสียดายเลยฉะนั้นการที่ท่านต้องมีหน้าที่ในการดูแลถวายพระตาหารแด่พระภิกษุจำนวนมากอย่างนี้ท่านทำไม่ได้เพราะท่านได้ถูกรับเชิญจากบุคคลต่างๆเป็นจำนวนมากที่จะกระทำบุญกุศลเนี่ยเพราะเมื่อเวลาที่บุคคลใดผู้อยู่ในกรุงสาวัตถีมีความประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นจะต้องได้โอกาสของบุคคลทั้งสองเสียก่อนจึงจะทำได้คือใครก็ตามที่มีความคุ้นเคยกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือบางพวกอาจจะคุ้นเคยกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาใครก็ตามที่ต้องการจะถวายทานเนี่ยถ้าหากว่าไปถามท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์นี้ข้าพเจ้าจะถวายทานเนี่ยท่านเศรษฐีจะว่างไหมจะไปช่วยงานได้ไหมถ้าว่าท่านเศรษฐีไม่ว่างติดงานอื่นนี่บุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะถวายทานได้หรือมหาวาจิกาวิสาขาก็เช่นเดียวกันถ้าท่านติดงานอื่นหรือไม่ว่างเนี่ยบุคคลที่จะเชิญอุบาสิกาผู้นี้ไปนี่ก็ไม่สามารถที่จะกระทำบุญได้นี่เป็นงานที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้รับเชิญไปในงานต่างๆจากบุคคลที่จะกระทำบุญมีคำถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นมีคำตอบว่าเพราะเวลามีบุคคลอื่นๆถามผู้จะถวายทานว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาวาสิกามาที่โรงทานของท่านแล้วหรือถ้าผู้จะถวายทานตอบว่าไม่ได้มาแม้ทานที่ผู้จะถวายทานสละทรัพย์ตั้ง 100,000 กหาปณะออกถวายทานบุคคลเหล่านั้นย่อมพูดติเตียนผู้ที่จะถวายทานว่านี่ทานอะไรคือจะมีคนกล่าวติเตียนไม่ว่าจะเป็นของที่มีค่ามีราคาแพงอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีธนนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่านางวิสาขามหาวาสิกามาร่วมงานด้วยแล้วก็เป็นต้องถูกพูดว่าติเตียนทั้งนี้เพราะว่าท่านทั้งสองคนย่อมรู้จักความพอใจของพระภิกษุสงฆ์และกิจที่สมควรแก่พระภิกษุสงฆ์และเมื่อท่านทั้งสองคนอยู่ร่วมงานทำบุญด้วยพระภิกษุทั้งหลายย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองคนไปจึงทำให้ท่านทั้งสองคนไม่ได้เลี้ยงพระภิกษุทั้งหลายในเรือนของตนด้วยเหตุนี้คือไม่มีเวลาคิดว่าชาวเมืองสวัสดีเป็นจำนวนมากเนี่ยและบุคคลที่ได้รับความนับถือมีอยู่เพียง2คนคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนจำนวนมากคนโน้นก็จะทำบุญคนนี้ก็จะทำบุญต่างก็มุ่งที่จะมาเชิญบุคคลทั้งสองไปร่วมงานทำบุญด้วยเนี่ยท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูก็ได้ว่าท่านจะมีเวลาเหลือไว้สำหรับงานบุญที่บ้านของท่านหรือไม่บางทีท่านอาจจะถูกเชิญไปในงานตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วอาจจะมาตอนกลางวันอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าทั้งเช้าทั้งเพลนี่ท่านไม่ว่างเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าการออก
งานสังคมของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาบาสิกานั้นมียุ่งเหยิงทุกวันและวันหนึ่งอาจจะหลายเวลาก็ได้เพราะงานบุญในพระศาสนาก็มีการกระทำอยู่ในช่วงเช้าช่วงกลางวันส่วนในช่วงเย็นนี้ก็อาจจะเป็นการเลี้ยงน้ำปานะคือเป็นน้ำดื่มที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยดื่มระงับความหิวกระหายได้ฉะนั้นเมื่อบุคคลทั้งสองท่านไม่ว่างท่านก็จะเลือกหาบุคคลไว้ทำหน้าที่แทนอย่างนางวิสาขามหาบุษิกาท่านก็พิจารณาว่าใครน้อจะพอเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์แทนเราได้ท่านได้เห็นหลานสาวเหมาะสมจึงตั้งไว้ทำหน้าที่เลี้ยงพระภิกษุทั้งหลายในเรือนแทนตนฝ่ายท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็เลือกเหมือนกันว่าใครที่จะเหมาะสมเพราะว่าการที่จะแลดูงานแทนตัวท่านนี่ก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้คือในเรื่องการจัดการถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ว่าเวลาเช้าจะถวายอะไรจึงจะเหมาะจะควรเวลาเพลเนี่ยจะถวายอะไรก็ต้องมีความรู้อยู่บ้างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็เลือกดูว่าลูกของท่านคนไหนจะเหมาะสมในที่สุดท่านก็ได้ตั้งธิดาคนใหญ่หรือคนโตที่มีชื่อว่ามหาสุภัททาไว้ทำหน้าที่เลี้ยงพระภิกษุแทนตนนางมหาสุภัททาเมื่อได้รับหน้าที่จากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นบิดามอบหมายหน้าที่มอบความไว้วางใจให้ดังนี้ก็จึงได้กระทำการขนขวายคือถวายพระตาหารแด่พระภิกษุทั้งหลายแล้วก็ฟังธรรมอยู่ด้วยการตั้งใจสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเนี่ยในที่สุดนางมหาสุภัททาก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วได้ไปอยู่ในตระกูลของสามีคือการต่อมานางก็ได้มีสามีก็ไปอยู่บ้านของสามีเพราะเป็นลักษณะของการอาวาหะมงคลคือผู้ชายก็นำเอาสตรีไปไว้ที่บ้านของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็จึงต้องเลือกดูบุคคลอื่นที่จะกระทำหน้าที่แทนต่อไปเพราะเมื่อมหาสุภัททาไม่อยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งมากระทำหน้าที่แทนตนมิฉะนั้นแล้วท่านไม่สามารถจะไปงานสังคมหรืองานบุญของบุคคลอื่นที่เขาเชื่อเชิญได้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็ได้พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมคนต่อไปก็คือนางจุลสุภัททาขึ้นไว้ทำหน้าที่ในการถวายประทานอาหารแต่พระภิกษุทั้งหลายนางจุลสุภัททาเนี่ยเมื่อได้รับมอบหมายได้รับหน้าที่ที่จะคอยถวายประทานอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาอย่างบ้านของตนก็ได้กระทำด้วยความตั้งใจจริงได้กระทำมาด้วยดีคือไม่ว่าจะเป็นการถวายทานหรือจะเป็นการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนานางก็กระทำมาโดยตลอดและผลปรากฏว่าเมื่อนางได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานางก็เกิดปัญญาได้พิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วนางได้เป็นพระโสดาบันและเมื่อนางได้เป็นพระโสดาบันแล้วต่อมาก็ได้มีผู้ชายมารักใคร่นางก็ได้มาสู่ขอแล้วก็ได้แต่งงานกันหลังจากทางจุลสุภัททาแต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่ในตระกูลของสามีอีกเช่นเดียวกับนางมหาสุภัททานั้นคราวนี้ก็เป็นความ
กระวนกระวายใจของท่านอนันต

ถามิติกะเศรษฐีอีกที่จะต้องเลือกบุคคลมากระทำหน้าที่แทนนางจุลสุภัทธาเพราะว่าสองคนนั้นเขามีสามีไปหมดแล้วก็จะต้องหาคนที่เหมาะสมท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีพิจารณาเห็นว่านางสมนาเทวีเป็นลูกสาวคนเล็กของท่านเนี่ยก็พอที่จะกระทำหน้าที่ได้จึงได้ตั้งนางสมนาเทวีขึ้นไว้แทนตนต่อไปนางสมนาเทวีเมื่อได้รับหน้าที่แล้วก็พยายามปฏิบัติวัฏฐะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่มาฉันพระตาหารเป็นประจำที่บ้านของตนด้วยดีแต่ว่านางสุมนาเทวีนี่ก็ได้พยายามตั้งใจศึกษาธรรมะมีการฟังธรรมของพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำและผลแห่งการที่นางสุมนาเทวีได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมมาเนี่ยก็ทำให้นางได้เกิดสติปัญญาจนได้บรรลุพระสกทาคามีผลคำว่าพระสกทาคามีผลก็คือผลคือความเป็นผู้จะกลับมาเกิดอีกชาติเดียวคือนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่2ในจำนวนทั้งหมด4ชั้นและการได้บรรลุพระสกทาคามีผลเนี่ยก็ในขณะที่นางยังเป็นกุมาริกาอยู่นั่นเองคือยังเป็นเด็กๆอยู่แต่นางเกิดความกระสับกระส่ายด้วยความไม่สบายอย่างหนึ่งคือเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาและความเจ็บไข้ได้ป่วยของนางนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นมากเป็นจนกระทั่งถึงกับรับประทานอาหารไม่ได้นี่ก็แสดงว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เขามาเบียดเบียนบีทานั้นหนักเอาการอยู่คนเราถ้าป่วยจนกระทั่งถึงกับรับประทานไม่ได้นี่ก็จะต้องเป็นที่หวั่นวิตกกันเพราะสภาพความเป็นอยู่ของเราทุกคนเนี่ยต้องกินได้ถ้ากินไม่ได้ก็ตายเท่านั้นแหละฉะนั้นนางมีความประสงค์ที่จะเห็นท่านนาถปิฎกเศรษฐีบิดาของนางจึงใช้ให้คนไปเชิญท่านนาถปิฎกเศรษฐีมาหาท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีพอได้ยินข่าวว่านางสมนาเทวีลูกสาวที่กระทำหน้าที่อยู่ที่โรงทานแห่งหนึ่งเกิดไม่สบายและต้องการอยากจะพบท่านท่านจึงมาหาและถามว่าเป็นอะไรหรือสมนาเทวีนางสมนาเทวีตอบว่าอะไรเล่าน้องชายคือถ้อยคำของนางสุมนาเทวีนี่นับว่าเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างจะหนักเอาการอยู่คือน่าจะพูดว่าอะไรเล่าคุณพ่อนี่แต่กลับพูดว่าอะไรเล่าน้องชายท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีได้ฟังถ้อยคำนี้แล้วเกิดความตกใจจึงได้ถามว่าลูกเพ้อไปหรือลูกเอ๋ยนางสมนาเทวีตอบว่าฉันไม่ได้เพ้อน้องชายเนี่ยกลับพูดซ้ำหนักลงไปอย่างนี้ท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีถามต่อไปว่าลูกกลัวหรือลูกเอ๋ยนางสมนาเทวีตอบว่าฉันไม่ได้กลัวน้องชายแต่พอนางสุมนาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านี้นางก็สิ้นใจตายไปนับว่าเป็นถ้อยคำที่สร้างความคลางแคลงใจให้แก่ท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้อยคำที่เรียกว่าน้องชายนั้นเป็นถ้อยคำที่ผู้เป็นพี่หรือผู้เป็นผู้ใหญ่จะพูดกับเด็กเท่านั้นแต่นี่ท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีในฐานะเป็นพ่อของนางสุมนาเทวีแต่นางกลับพูดว่า

น้องชายอย่างนี้แล้วก็พูดแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้เขาเกิดความเข้าใจกันเพราะนางสุมนาเทวีป่วยหนักพูดแล้วก็ตายไปเหมือนคำปัญหาปริศนาทั้งหลายที่ผู้ใหญ่พูดทิ้งเอาไว้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินคำปริศนาก็เอามาคิดกันหรือท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่พูดทิ้งท้ายอะไรไว้ก็ทำให้ลูกๆต้องนำเอามาขบคิดบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนยังกับสิงคาลกะมานพที่ไปไหว้ทิศอยู่นั่นโดยท่านบิดาได้บอกว่าให้ลูกจงกระทำการไหว้ทิศนะซึ่งเป็นคำปริศนาที่ลูกชายไม่ทราบว่าที่คุณพ่อพูดอย่างนั้นนะหมายถึงอะไรนี่เป็นคำปริศนาที่สร้างปัญหาให้กับคนอยู่ต้องคิดกันหนักทีเดียวท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีถึงแม้ท่านจะเป็นพระโสดาบันเมื่อนางสุมนาเทวีผู้เป็นบุตรีที่รักของท่านมาสิ้นใจตายไปต่อหน้าก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ท่านยังมีความเข้าใจว่าลูกสาวของท่านเนี่ยเพ้อไปด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นมากนั้นหรือว่ามีความกลัวตายมากจึงได้เพ้อพูดกับท่านโดยเรียกตัวท่านว่าน้องชายแต่อย่างไรก็ตามทีท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ได้จัดการเผาศพนางสุมนาเทวีผู้เป็นธิดาเสร็จแล้วก็ได้ร้องไห้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนคฤหบดีท่านเป็นทุกข์ไม่สบายใจมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้มาเพราะอะไรท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสุมนาเทวีลูกสาวของข้าพระองค์กระทำกาละคือตายไปแล้วพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงเศร้าโศกความตายของสรรพสัตว์เป็นของแน่นอนมิใช่หรือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ทราบอยู่พระเจ้าค่ะแต่ว่าลูกสาวของข้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริคือความละอายใจต่อบาปและโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปในเวลาจวนตายนางไม่อาจคุมสติไว้ได้เลยยังพูดเพ้อแล้วก็ตายไปด้วยเหตุนั้นความโทมนัสไม่น้อยเลยจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมหาเศรษฐีนางสุมนาเทวีพูดว่าอย่างไรท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนารอบนั้นนางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าลูกเพ้อไปหรือลูกเอ๋ยนางก็ตอบว่าไม่เพ้อน้องชายครั้นข้าพระองค์ถามว่าลูกกลัวหรือลูกเอ๋ยนางก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายและพอนางกล่าวได้เท่านี้ก็สิ้นใจตายไปแล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสบอกท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าดูก่อนมหาเศรษฐีธิดาของท่านไม่ได้เพ้อหรอกนะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสดังนี้ก็เกิดความสนใจเพราะว่าพระพุทธดำรัสนั้นเป็นหลักการที่ค้านกับความเข้าใจของตัวเองเหมือนอย่างกับเราสนใจคำพูดที่บุคคลอื่นเขาพูดทำให้เราเกิดความคิดหรือเป็นคำที่พูดแล้วเนี่ยค้านกับความคิดของเราไม่ตรงกับความเข้าใจของเราเนี่ยเราก็ชักสนใจ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็สนใจในพุทธธรรมรัตน์นั้นจึงกราบทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นเหตุไรนางจึงพูดเช่นนั้นพระเจ้าค่ะท่านผู้ฟังเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กราบทูลถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นในถ้อยคำที่นางสุมนาเทวีได้พูดกับท่านในลักษณะที่ใช้ถ้อยคำว่าน้องชายเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสชี้ให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเกิดความเข้าใจด้วยพุทธธรรมรัตน์อย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไปวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และยืนคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธาน
2: คณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ที่สวนลุมพินีวันนะไม่ใช่ลุมพินีวันกรุงเทพนะสวนลุมพินีวันโน่นประเทศเนปาลนั่นน่ะอยู่พื้นดินก็ทำแค่ขึ้นเล็กๆ ก็นั่งตอนท่านดับขันปรินิพพานท่านก็นอนอยู่พื้นดินที่ระหว่างต้นไม้สองต้นนางรังทั้งคู่นั่นน่ะแสดงธรรมท่านก็นั่งอยู่พื้นดินแต่ก็นั่งอยู่ขอนไม้จะแดงทำนั่นน่ะคิดดูสิท่านไม่ได้ไปนั่งที่หรูหราที่ไหนฉะนั้นมาเห็นผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแล้วหน้าอนุโมทนาแล้วก็รำลึกถึงพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านอาศัยพื้นดินนั่นเองเป็นที่รองรับในการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและแสดงธรรมเทศนาของท่านเนี่ยพวกเราควรจะดีใจและปลื้มใจแล้วก็อุ่นใจด้วยนั่งอยู่กับพื้นเพราะว่าอายอุ่นพื้นดินมันขึ้นมามันก็อุ่นด้วยเนี่ยฉะนั้นเราควรจะดีใจว่าเราได้ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือที่เราบูชาที่เราปฏิบัติตามอยู่เนี่ยนั่นล่ะมาเห็นนั่งอยู่พื้นเห็นถึงจะมีเสื่อรองก็ไม่เป็นเท่าไหร่แต่ก็นับว่านั่งอยู่พื้นดินนั่นเองนี่นะการแสดงธรรมหรือพูดคุยธรรมะให้หมู่ชนทั้งหลายฟังท่านก็อาศัยให้มันสูงขึ้นสักหน่อยก็นั่งอยู่ขอนไม้นั่นเองพูดคุยธรรมะสู่กันฟังก็ได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลได้ดวงตาเห็นธรรมมากมายกายกองมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมีพระสาวกเป็นบริโยสารล้วนแล้วแต่อาศัยพื้นดินนั้นทั้งนั้นที่ท่านสำเร็จอรหะอรหันต์ไปก่อนแล้วนั่นน่ะนั่นแหละเพราะนั้นวันนี้เรามารำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่กล่าวนามไปเมื่อกี้เนี่ยคือพระพุทธพระเจ้าพระพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบางท่านอาจจะว่าท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงรู้เฉพาะสิ่งที่ทำให้ท่านดับทุกข์ท่านนั้นเองเพราะท่านแนะนำเฉพาะสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็พยายามที่จะดับทุกข์เท่านั้นสิ่งใดที่สามารถดับทุกข์ได้สิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่มีอะไรมากมายหรอกการปฏิบัตินั่นนะท่านก็ให้มาดูที่ตัวของเรานี่เองจะนั่งจะนอนจะนั่งสมาธิก็ขอให้ดูความรู้สึกของเรานั่นนะ เมื่อความรู้สึกของเรานั้นน่ะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นที่นั่นพระธรรมก็จะเกิดขึ้นที่นั่นที่ความรู้สึกที่ใจของเรานั้นน่ะประสงค์ก็เกิดขึ้นที่นั่นเพียงแต่เรามาแยกออกไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กิ่งแลอัญญามัญญะวิโยคาวะเอกีปุตตามปุณัตโตแต่สิ่งทั้งสามอย่างนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมพระธรรมก็พระสงฆ์เป็นผู้รักษาไว้นั่นแหละคือมันเนื่องถึงกันนะเพียงแต่เราจะแยกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เข้าใจง่ายเท่านั้นเองแต่เนื้อในใจความแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าทั้งหมดอยู่ในตัวพระสาวกทั้งหมดอยู่ในตัวของพวกเราทั้งหมดถ้าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมอยู่ในนั้นแหละเนี่ยถ้าผู้ใดลำลึกถึงเราตถาคตอยู่เป็นประจำหรือทุกลมหายใจเข้าออกเราตถาคตก็อยู่ใกล้บุคคลเช่นนั้น

ผู้ใดรำลึกถึงเราตถาคตอยู่เป็นประจำคือรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นประจำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่กับบุคคลนั้นอยู่ใกล้ของบุคคลนั้นถ้าบุคคลใดไม่รำลึกถึงเราตถาคตไม่รำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เราตถาคตก็อยู่ไกลบุคคลนั้นถึงบุคคลนั้นจะอยู่ใกล้เราตถาคตจะจับชายกีวรของเราตถาคตอยู่ก็ตามบุคคลนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ไกลเราตถาคตท่านว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะในใจในความรู้สึกนั้นเขาไม่รำลึกถึงเราไม่รำลึกถึงพระพุทธ

เพราะในใจในความรู้สึกนั้นเขาไม่รำลึกถึงเราไม่รำลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะเนี่ยอันนี้คือเป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติจะต้องรำลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นประจำทุกลมหายใจเขาออกก็ว่าได้ไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่รู้กันแล้วถึงจะอยู่ใกล้เราตถาคตก็ชื่อว่าอยู่ไกลเราตถาคตถ้าผู้ใดรำลึกถึงพระพุทธองค์อยู่ถึงจะอยู่ไกลเราตถาคตก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เราตถาคตเพราะเขานึกถึงเราตถาคตอยู่นี่งั้นไปอย่างนั้นนะต้องขึ้นตรงต่อพุทธเจ้าอย่าให้จิตใจฟุ้งซ่านรำลึกถึงท่านรำลึกถึงจะเอาอย่างเดียวก็ได้จะเอาพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้เพราะในพุทโธนั้นก็รวมอยู่ทั้งพระธรรมพระสงฆ์มีพระธรรมก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมก็ต้องมีพระสงฆ์นั่นน่ะฉะนั้นจึงได้บอกว่าให้รำลึกไว้นะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะวันนี้เป็นวันพระวันพระข้างแรมใช่ไหมทางแรม8ค่ำเนี่ยวันพระเป็นวันหยุดไม่ใช่หยุดหายใจนะไม่ใช่หยุดทำการทำงานไม่ใช่หยุดทำมาหาเลี้ยงชีพท่านให้หยุดทำความชั่วทุกอย่างให้หยุดตรงนั้นสิ่งใดมันไม่ดีไม่งามแล้วเราหยุดเราไม่ทำนั่นท่านเรียกว่าหยุดนะหรือเราไม่คิดปองร้ายผู้ใดเราไม่คิดจะฆ่าผู้ใดเราไม่คิดที่จะลักขโมยของผู้ใดเราไม่คิดที่จะล่วงเกินกรรมสิทธิ์ของผู้ใดเราไม่คิดที่จะหลอกลวงผู้ใดเราไม่คิดที่จะทำให้เสียความรู้สึกสิ่งมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงนั่นน่ะฮั่นแหละท่านให้หยุดตรงนั้นหยุดการกระทำทุกอย่างที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษนั่นน่ะให้หยุดอันนี้คือความหมายแห่งวันพระวันศีลเพราะศีลนั้นเป็นปกติศีลแปลว่าปกติยังไม่รักยังไม่ชังเป็นปกติธรรมดาธรรมดาสบายสบายนั่นแหละท่านเรียกว่าศีลทีนี้ท่านมาเอาว่าพระขึ้นหน้าก็เลยว่าวันพระแปลว่าวันประเสริฐวันพระแปลว่าหยุดประเสริฐก็ที่ว่ายกใจของเราให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นจากโทษภัยทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะเราเรียกว่าประเสริฐเนี่ยถ้าเราหยุดแล้วเราก็ต้องยกใจของเราให้ขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าทุกคนต้องทำเองนะทำที่ตัวของเรานั่นเองต้องพิจารณาตัวเองต้องดูที่ใจของเรานั้นเรามีศีลมีธรรมหรือไม่เนี่ยเราหยุดได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ย้ำให้ฟังอีกทีว่าคำว่าหยุดคำนี้นั้นท่านไม่ได้หมายถึงว่าหยุดการงานหยุดการทำมาหาเลี้ยงชีพใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามหน้าที่ของบุคคลนั้นผู้นั้นทำไปเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นอยู่ในโลกนี้

ค่นั้นเองแต่ก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดไปเป็นวันสองวันเป็นเดือนสองเดือนมันก็เสียฉะนั้นท่านให้หยุดถ้าเราจะคิดว่าจะไปโกรธเกลียดเครียดชังผู้ใดก็ไม่เอาไม่คิดไปแล้วหยุดอย่างนี้นะเขาเรียกว่าหยุดนั่นนะสิ่งใดที่มันไม่ดีไม่งามมันไม่ดีแล้วเราก็ไม่ทำอย่างเนี้ยนั่นล่ะศีลก็เป็นปกติถ้าศีล5ส่วนมากท่านก็ว่าศีล5นั่นเองใช่ไหมศีล5ก็มีท่านบอกว่าศีล5นั้นถ้ามีแต่ศีล5เฉยๆนั่นเมื่อมีลมมากระทบก็อาจจะปลิวไปได้ล้มไปได้ถ้าอย่างนั้นนะแต่ว่าศีล5ข้อนี้ท่านบอกว่ามีรากเหง้าของศีล5อยู่รากหนึ่งถ้าเป็นต้นไม้ก็เรียกว่ารากแก้วรากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นมันหยั่งลึกลงไปในดินส่วนรากอื่นมันจะลอยไปตามดินนั่นน่ะทั้ง5รากนั้นจะลอยไปตามดินยึดดินไว้ส่วนรากแก้วนั้นมันจะหยั่งลงไปในดินนะทีนี้ศีล5นั้นรากแก้วอยู่ตรงไหนรากแก้วอยู่ที่เราไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือรากแก้วของศีล5นะถ้าเราไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นแล้วศีลทั้ง5ก็อยู่ที่เราทั้งหมดไม่สมาทานก็ได้เพราะมันมีครบทั้งหมดแล้วท่านน่ะไม่คิดเบียดเบียนมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปแล้วเราจะทำได้อย่างไรเมื่อเรามีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปแล้วเราจะฆ่าเขาได้อย่างไรเราจะรักของเขาได้อย่างไรเราจะล่วงกรรมสิทธิ์ของกันและกันได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราจะหลอกลวงเขาได้อย่างไรเนี่ยเราจะให้เขาเสียสมปดีได้อย่างไรนี่เพราะมันมีความรู้สึกอยู่ภายในใจแล้วว่าเราไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครเราจะทำผิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ศีลก็ต้องคิดเบียดเบียนตนเองและคิดเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เราเสียศีลเสียธรรมนั่นเราพิจารณาดูนะแต่ละคนละท่านมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่มีเมตตากรุณาแล้วก็หยุดอีกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อเคยเอามาเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมได้ฟังว่าคำว่าหยุดนั้นเล่าเรื่องให้ฟังว่าสมัย องคุลิมานสมัยองคุลิมานโจรที่จริงนั้นไม่ใช่ชื่อของท่านชื่อของท่านจริงๆนั้นคืออหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่เนื่องจากว่าไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ถูกเขายั่วยุแต่อาจารย์ไม่มีวิชาหรอกก็เลยบอกว่าจะเอาวิชาอันหนึ่งให้อันเนี้ยดีมากจะให้ไอหิงสกะนี่คนเดียวแต่มีพ่อแม่ว่าให้ไปเอามือคนมาเป็นมาเป็นนั่นน่ะมาเป็นคู่คายเนี่ยคู่คายนั่นน่ะต้องให้ได้1,000 นิ้วทีนี้
อหิงสกะกับบาวาโอ้ยไม่ได้อาจารย์ผมทำไม่ได้เพราะตระกูลของผมนั้นตระกูลถือศีลห้าทั้งหมดไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วผมทำไม่ได้อาจารย์ก็สำทับว่าถ้าเธอทำไม่ได้เธอก็ไม่ได้วิชาอันเนี้ยวิชาอันเนี้ยแกก็ไม่ได้เพราะความอยากได้วิชาวิเศษอันนั้นเองจึงตัดสินใจออกล่าคนตัดเอามือของคนนั่นน่ะครั้งแรกก็ไม่ได้นับจำนวนต่อมานี่ก็ไม่ได้แล้วเราก็เลยทำเอาไอ้เชือกมาร้อยตัดมือคนไหนก็เอาร้อยไว้เป็นพวงจนฆ่าแต่คนเอานิ้วอยู่นั่นน่ะจนจิตใจของไอ้หิงสกะนั้นฟันเฟือหมดฟันเฟือไปหมดชาวบ้านเขาก็เลยเรียกมหาโจรองคุลิมานโจรเป็นโจรปล้นบ้านฆ่าคนไปนั่นน่ะเหลืออยู่นิ้วเดียวจะครบพันละแค่นี้ชื่อเสียงที่โหดร้ายทารุณก็กระฉ่อนไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนดังเข้าไปถึงกรุงราชคฤห์ที่เป็นบ้านของไอ้เหงสกะพ่อแม่ก็ได้ยินแล้วแล้วก็ได้ยินว่าพระราชาก็จะออกไปปราบคราวนี้ก็ผัวเมียก็ตกลงกันว่ากลัวว่าหิงสกาจะเป็นอันตรายเนี่ยพระราชายกทัพที่จะไปจับไปฆ่าองคุลิมานโจรนั่นนะแม่ก็เลยขันอาสาว่าจะออกไปบอกลูกเองพ่อก็บอกว่าอย่าไปไม่ได้ไอ้หิงสกะมันจำใครไม่ได้แล้วมันจำแม่ไม่ได้แล้วมันจะฆ่าแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะไปเองฉันจะไปบอกให้มันหนีไปไกลๆว่างั้นก็ไปได้ยินข่าวว่าองคุลิมานอยู่ที่ไหนก็ไปแต่คืนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะตอนใกล้จะสว่างเนี่ยท่านก็เล็งยานสัตว์โลกก็รู้ว่าองคุลิมานไปต้องข่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็ว่าบุคคลนี้จะเป็นอะไรอะไรท่านก็ทราบหมดถ้าขาดเราตถาคตแล้วไอหิงสกะจะทำกรรมหนักจะได้ทำกรรมหนักเพราะเขาจะฆ่าแม่ของเขาเองเพราะว่าไอ้หิงสกะจำแม่ไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยพุทธเจ้าก็เลยต้องเสด็จไปแต่เช้าไปถึงก่อนแม่ของไอ้หิงสกะจะไปถึงพอไอ้หิงสกะเห็นองคุลิมานเห็นอย่างนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่เลยวิ่งไล่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เดินไปองคุลิมานก็วิ่งไล่ไปวิ่งไล่ไปก็ไม่ทันสักทีพุทธเจ้าก็ไปตามปกติเดินไปตามปกติว่างั้นนะแต่องคุลิมานเนี่ยวิ่งจนสุดฤทธิ์สุดเดชก็ยังไม่ทันอีกจึงได้ตะโกนเรียกว่าสมณะสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนว่างั้นร้องไปพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าฉันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดว่างั้นอ้าวสมณะทำไมโกหกได้ก็เราวิ่งจนบานนี้ยังไม่ทันอยู่แล้วถึงจะว่าหยุดยังไงเห็นไหมนี่คือความหมายฮะน่ะก็ฉันหยุดแล้วแต่เธอที่ยังไม่หยุดว่างั้นฉันวางสัตราอาวุธหมดแล้วสัญญาอันสั้นฉันวางการประหัตประหารหมดแล้วฉันหยุดการเบียดเบียนทั้งหมดแล้วแต่เธอที่ยังไม่หยุดว่างั้นองคุลิมานก็รู้สึกตัวทันทีว่าโอ้ยกิงอย่างท่านเรายังไม่หยุดเรายังจับดาบอยู่เรายังฆ่าฟันอยู่ท่านจึงเรียกว่าเราไม่หยุด
นี่เราตถาคตอยู่แล้วเราตถาคตวางสัตราอาวุธหมดแล้วเราตถาคตไม่ประหัตประหารผู้ใดแล้วเราตถาคตไม่เบียดเบียนผู้ใดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมารู้สึกตัวทันทีแล้วก็คว้างดาบเข้าป่าไปเลยเสร็จแล้วก็คุกเข่าไปกราบเท้าพระพุทธเจ้านานเหลือเกินพระเจ้าค่ะนานเหลือเกินพระเจ้าค่ะปานนี้จึงมาโปรดข้าพระองค์ว่าเกือบไปแล้วถ้าพระองค์ไม่มาโปรดข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็คงจะทำกรรมอันหนักกว่านี้รู้สึกตัวแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปขอบวชเนี่ยพอบวชแล้วก็บวชไม่นานท่านแนะนำกรรมฐานให้ไม่ช้าไม่นานก็สำเร็จอรหันต์กรรมเวรที่ท่านทำมันก็ตามไม่ทันแล้วเพราะท่านวางหมดแล้วนั่นนะอันนี้คือความหมายแห่งคำว่าหยุดหยุดในการทำชั่วหยุดในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นล่ะท่านจะได้เอามาในนามของวันพระวันพระแปลว่าวันหยุดนั่นนะหยุดทางด้านจิตใจโน่นนี่อันนี้คืออีกอันหนึ่งที่เอามาเป็นตัวอย่างที่ว่าหยุดนะมิฉะนั้นละองคุลิมานทำกรรมอันหนักเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งการว่าหยุดในวันพระแต่ว่าศีลนั้นแปลว่าปกติความรู้สึกที่ยังไม่โกรธไม่เกลียดเครียดชังผู้ใดนั่นน่ะเป็นปกติเฉยๆนั่นแหละท่านเรียกว่ามีศีลล่ะคนมีศีลคือมีจิตใจปกติถ้าคิดโน่นคิดนี่หรือคิดชังคิดโกรธหรือคิดอิจฉาคิดจะทำร้ายผู้อื่นเขาเรียกว่าผิดศีลจิตเป็นปกผิดปกติจิตเป็นปกติและผิดศีล นั่นแหละคือป้องกันถึงขนาดนั้นล่ะเพื่อให้จิตใจมันเป็นปกติเมื่อจิตใจเป็นปกติจิตก็มีศีลธรรมอยู่ในใจของเรานั่นล่ะไอ้ตัวศีลนะเนี่ยไอ้ตัวศีลน่ะไม่ใช่ว่าเราสมาทานศีล5ศีล8แล้วก็เข้าใจว่าเรามีศีลแล้วนับแต่ตัวเลขศีลอยู่งั้นล่ะว่าเรามีศีลมีธรรมแล้วอย่างนั้นไม่ใช่แต่นั้นมันเป็นกิริยาอาการภายนอกเราต้องลงมือทำเองพิจารณาเองที่ตัวของเราเองที่ใจของเราเองไม่ใช่ว่าไปสมาทานแล้วเราจะมีศีลไม่ใช่นั่นเพียงแต่ยืนยันตัวเองว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อศีลปฏิบัติต่อศีลก็คือปฏิบัติต่อใจของเรานั่นเองระวังไม่ให้ศีลขาดก็คือระวังใจของเราไม่ให้คิดในสิ่งไม่ดีไม่งามนั่นเองให้จิตเป็นปกตินี่ก็เขาเรียกว่าศีลเนี่ยพอจะเข้าใจได้เนาะเพราะว่าอยู่นี่มีแต่เขาก็เรียกว่าโยคีมุนีทั้งนั้นแหละเพราะว่าโยคีมุนีนี่เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดนะนุ่งขาวห่มขาวนี่นะเรียกว่าโยคีมุนีดาบทผู้บำเพ็ญพจน์ผู้ละความชั่วทุกอย่างนั่นแหละเราก็มาดูใจของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่จิตใจของเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่นี่เราก็ต้องมาดูตรงนั้นอันนี้แหละก็ขอให้พิจารณานะ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยการพิจารณาตัวเองทั้งนั้นไม่ได้สำเร็จในการฟังไม่ได้สำเร็จในการศึกษาสำเร็จด้วยการพิจารณาตัวเองจนเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้นั่นคือหลักปฏิบัติจริงว่าเน้นอยู่ว่าบางทีเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยบางทีก็ว่าเราเนี่ยได้ศึกษาแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อท่องจำเอาเลยแหละท่องจำเอานะนวกวาทนี่ท่องจำทั้งหมดเลยละท่องจำให้ได้เลยนะหลักสูตรนักธรรมเหล่านี้ท่องจำได้หมดละก็ถือว่าเรามีความรู้ความฉลาดพอแล้วแต่พอมาดูทางด้านจิตใจนั้นน่ะยังเลยมันไม่เป็นไปตามที่เรารู้ซ้ำปะไรนั่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความเบียดเบียนความอะไรต่อมีอะไรอยู่ในใจของเรานั้นยังเต็มประดาอยู่เหมือนเดิมนี่ทั้งที่รู้มันดีนั่นแหละนั่นน่ะมันเอารู้แต่ชื่อแต่ยังไม่รู้ตัวกิ่งตัวกิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั่นน่ะนั่นล่ะฉะนั้นให้พิจารณาตัวของเราเองเราเกิดมานั้นทุกคนก็หวังอยากจะมีความสุขความเจริญในชีวิตแต่มาคิดอีกทีทำไมไม่เป็นไปอย่างนั้นทั้งที่เราตั้งปรารถนามันก็ต้องมีเหตุอะไรสักอย่างที่จะต้องทำให้เราไม่สมปรารถนามันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรสักอย่างที่ทำให้เราต้องขัดข้องหมองใจต้องมีอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยเราต้องแก้ไขตัวของเราเองเท่านั้นนะใครแก้ให้ใครไม่ได้หรอกไม่มีใครหายใจแทนกันได้ถ้าใครหายใจแทนกันได้ไม่มีใครตายก็อย่างนั้นฉะนั้นเราต้องหายใจของเราเองแล้วก็พิจารณาตัวเองเพราะที่สิ่งทุกอย่างมันเกิดที่ใจของเราทั้งหมดอยากรู้อะไรศึกษาลงที่ใจของเราค้นคว้าลงที่ใจของเราทดสอบทดลองที่ใจของเรานั่นแหละที่ความรู้สึกของเรานั่นนะฉะนั้นขอให้พิจารณานะต่อไปนี้ก็จะพานั่งสมาธิหยุดในการพูดคุยกันทุกอย่างนั่งภาวนาเท่าที่แนะนำก็คงจะได้ข้อคิดข้อปฏิบัติเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละนั่งเลยหลับตาแล้วก็ไม่อย่าพูดอย่าคุยกันหลวงพ่อก็จะงดในการใช้เสียงเป็นเวลา30นาที

เป็นยังไงจิตใจปลอดโปร่งไหมเมื่อกี้นี้ได้พิจารณาตัวเองไหมล่ะได้ดูความรู้สึกของเราไหมนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพิจารณาเอง

พิจารณาจนกว่ามันจะเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งใดก็ถามได้มีผู้ใดบ้างที่ไม่เข้าใจเพราะว่าทุกคนก็มีกิจมีใจทุกคนนั่นแหละเราต้องดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเพราะว่าจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวจิตเจ้าเศร้าหมองขุ่นมัวนี่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสสกามท่านว่าอย่างนั้นถ้าวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเขาเรียกว่าวัตถุกามสิ่งใดที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่ผ่องใสสิ่งนั้นเที่ยงแล้วว่ากิเลสเราก็ดูตรงนั้นเรื่องอะไรที่ทำให้เราจิตใจไม่สบายจิตใจไม่ผ่องใสมันมีสาเหตุมีปัจจัยเท่านั้นแหละสาเหตุมันก็บางทีก็มาจากภายในบางทีมันก็มาจากภายนอกเราต้องทดสอบตรงนี้ทดสอบลงที่ใจของเรานั่นน่ะเนี่ยเพราะทุกคนต้องพิจารณาเองนะทำเองนะใครช่วยใครไม่ได้แต่งานภายนอกเราช่วยกันได้แต่งานสะสางปัญหางานที่จะต้องลบกับกิเลสนั้นเราต้องสู้เองทำเองทั้งนั้นแหละใครสู้ให้ใครไม่ได้เพราะตัวเองก็กิเลสเป็นศัตรูของเราเต็มอัตราศึกทั้งทุกคนนั่นแหละเราต้องสู้ตัวเองงานภายนอกเราช่วยกันได้ช่วยกันหาบช่วยกันหามช่วยกันทำให้ลุล่วงไปด้วยดีได้ไม่ว่างานน้อยงานใหญ่แต่ถ้างานลบกับกิเลสแล้วเราต้องทำเองถ้ารู้พิธีทำก็ไม่หนักหนาแต่ถ้าไม่รู้พิธีทำดำทำสุ่มไปก็ติดหนักเพราะตัวกิเลสมันไม่ยอมง่ายๆมันไม่ยอมเราง่ายๆนะบางทีมันก็หลบอยู่มันไม่หนีไปไหนหรอกมันหลบอยู่เนี่ยอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องตรวจดูให้รอบว่ามันอยู่ที่ไหนต้องพยายามขับไล่มันออกไปจากจิตจากใจของเรานั่นน่ะนั่นแหละทุกคนมีเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่าไม่มียกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเองท่านหมดแล้วท่านหมดภาระหมดแล้วตั้งแต่ลองลงมาจากพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกิทาคาพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ยังต้องสู้รบกับกิเลสบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะมันยังไม่หมดถ้าหมดชนะจริงๆก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองฉะนั้นทางวินัยท่านจึงว่าให้โจทย์อาบัติท่านไม่ให้โจทย์อาบัติของพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะท่านมีสติวินัยท่านว่าอย่างนั้นท่านมีสติวินัยไปโทษพระอรหันต์ไม่ได้นอกนั้นก็ยังมีหลงลืมอยู่แต่ก็มีน้อยละแต่พวกเราปุถุชนคนธรรมดาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยหรือเป็นกัลยาณชนเนี่ย
มันก็ยังหนาแน่นอยู่เราก็ต้องพยายามชำระสะสางเรื่องราวต่างๆให้ออกจากจิตใจของเราให้ได้เนี่ยให้ไปอย่างนั้นนะสู้เองเท่านั้นแหละถ้าใครแข็งแกร่งคนนั้นก็ชนะเร็วถ้าใครอ่อนแอก็นานชนะบางทีอาจจะตายก่อนก็ได้ฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่เราต้องสู้มันให้มันสิ้นไปก่อนเราที่จะหมดลมหายใจเข้าออกนั่นน่ะนั่นเป็นสิ่งสำคัญให้เข้าใจนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวให้คิดให้อ่านให้พิจารณาเพราะว่าการคุยกันมากนั้นไม่ได้ผลต้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพิจารณาต่างคนต่างขบเคี้ยวกับกิเลสของตนเองนั่นแหละพิจารณาจนมันรู้แก้งแทงทะลุนั่นนะมันขึ้นอยู่กับการพิจารณานี้พิจารณาให้เข้าใจในสิ่งนั้นอย่างแก่มแก้งเหมือนแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะอิ่มเองสบายใจเองอย่างนี้นะคุณแม่ปวดขาแล้วไปแล้วนั่นล่ะอยู่อย่างเนี้ยอยู่ทั้งคืนใช่ไหมอยู่ทั้งคืนก็พิจารณาทั้งคืนนั่นแหละดีที่สุดพิจารณาของใครของใครนั่นแหละคนไหนมีกิเลสหนากิเลสบางก็รู้เองล่ะตัวเองต้องรู้ตัวเองเท่านั้นแหละก็อย่างนั้นเพราะนั้นตั้งอกตั้งใจกันให้มันได้ผลทำอะไรเราก็ต้องหวังผลทั้งนั้นแหละปลูกข้าวเราก็อยากจะได้ผลปลูกอะไรเราก็อยากได้ผลการปฏิบัติธรรมของเราก็อยากจะเห็นผลเหมือนกันให้ใช่ว่าเฉยๆเลยๆไปธรรมดามาดาอย่างนี้ไม่ได้เสียเปรียบกิเลสนั่นแหละฉะนั้นก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมมีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสภายในหัวใจของตนเองให้ลุล่วงไปด้วยดีก็เห็นทีสมควรเกเวลาขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: อุ๊ยอาม่าค่ะสวัสดีค่ะอาม่าค่ะบ้านดินเล่าจางไปทางไหนคะอาม่าไปทางนู้นโอเคได้ขอบคุณ
1: ตำบลค่ะ
0: ขอบคุณค่ะไปแล้วนะ
1: ค่ะค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกที่รถเมย์มีโอกาสเดินทางมาที่นี่หมู่บ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ก่อนทางขึ้นดอยอ่างค้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนยูนานที่อพยพเข้ามาขอลี้ภัยทางการเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496สิ่งที่ดึงดูดที่ทำให้รถเมย์เดินทางมาที่นี่ไม่ใช่เพราะความงดงามของธรรมชาติแต่กลับเป็นความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชุมชนซึ่งเลือกเดินตามแนวพระราชดำริและยิ่งเมื่อได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาที่นี่หลายครั้งก็ยิ่งทำให้รถเมย์อยากจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้คนที่นี่มากขึ้นค่ะ
3: ที่ว่าพวกเราเห็นในหลวงเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ
2: รถเมย์รู้จักที่นี่ได้จากคำบอกเล่าของพี่ไพศาลน้องชายของพี่ไพรัตน์ลูกชายพันเอกโกฉีแซ่จางหนึ่งในผู้นำในยุคแรกๆที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านยางแห่งนี้ค่ะและมีโอกาสได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดสิ่งที่พี่ไพศาลเล่าให้ฟังก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถลุยทางที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อมาที่หมู่บ้านยางด้วยพระองค์เองภาพเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เด็กชายไพศาลในตอนนั้นสงสัยรักคนแปลกใจว่าเหตุใดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึงต้องลำบากเดินทางมายังที่ที่ทุรกันดารเช่นนี้และนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถเมย์อยากจะมาที่นี่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ไพรัตน์อยู่ไหมคะ
4: อยู่ครับ
0: อ้าวสวัสดีค่ะพี่ไพรัตน
4: ์ครับ
0: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยเสด็จมาที่นี่หลายครั้งพี่ไพรัตน์ยังพอจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้อยู่ไหมคะ
4: ตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆครับ
0: ค่ะ
4: ก็เคยตามเสด็จเคยตามคุณพ่อเนี่ยฮะไปรับเสด็จทั้งสองครั้งนะครับชาวบ้านตื่นเต้นมากถ้าในหลวงเสด็จบรรยายเนี่ยฮะก็คือชาวบ้านจัดเตรียมงานหลายวันหลายคืนเลยครับ
0: ค่ะพี่ไพรัตน์ขาทำไมครอบครัวของพี่ไพรัตน์ถึงมีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดคะ
4: ตอนนั้นเพราะพ่อเป็นผู้นำชุมชนอยู่แถวนี้ฮะแล้วก็ได้รู้จักหม่อมเจ้าพิเสด็จฮะที่ส่งงานให้ในหลวงครับตั้งแต่นั้นมาก็คุณพ่อก็รับใช้หม่อมเจ้าพิเสด็จมาตลอดแล้วตอนนั้นผมก็ยังเด็กก็ยังจำอะไรไม่ได
0: ้
4: งั้นต้องตามไปถามคุณแม่ครับ
0: คุณแม่ของพี่ไพรัตน
4: ์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: น่าเสียดายจริงๆค่ะที่รถเมย์ไม่มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวการเสด็จมาของพระเจ้าอยู่หัวจากปากของพันเอกโกฉีหรือผู้พันจางคุณพ่อของพี่ไพรัตน์เนื่องจากท่านเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ยังมีคุณแม่ที่ตอนนี้ถึงแม้จะอายุกว่า80ปีแล้วท่านก็ยังจำเหตุการณ์การเสด็จมาของทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดีค่ะ
4: ที่ส่งลิ้นจี่ไปให้ท่าน
0: อ๋อที่แม่บอกว่าส่งลิ้นจี่ไปให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะเนี่ยคุณแม่ยังพอจำเหตุการณ์ที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาที่บ้านยางได้ไหมคะ
6: จำได้
0: จำได้พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่กี่ครั้งแล้วคะ
6: มาสามครั้ง
0: สามครั้งสามสี่ครั้ง
4: สามสี่ครั้ง
0: ประมาณปกติเห็นบอกว่าท่านเสด็จมาทีไรเนี่ยท่านจะมีรับสั่งท่านรับสั่งว่าอะไรบ้างคะ
6: เขารับสั่งว่าเฮ้อเขาอยู่เมืองไทยอยู่ดีๆจะปิดไปไหน
0: ค่ะ
6: เขาบู
0: ให้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่นี่แหละอยู่ดีๆอย่าไปไหน
6: เออ
0: ใช่ไหมคะ
2: ถึงแม้คุณแม่พี่ไพรัตน์จะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนักแต่ทุกถ้อยคำที่ท่านพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนกลั่นกลองออกมาจากหัวใจคุณแม่เล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้ชาวจีนที่อพยพลี้ภัยทางการเมืองเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอาศัยอยู่ต่อไปได้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงซาบซึ้งใจจนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงท่านให้ที่พักพิงอาศัยแต่ยังให้งานให้รายได้นำพืชผักผลไม้มาให้ชาวบ้านได้ทดลองปลูก
0: โอ้คุณแม่คะเห็นบอกว่าเวลาที่ท่านเสด็จมาทีไรเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนทำอาหารขึ้นโต๊ะเสวยทุกครั้งเลยคุณแม่ทำอะไรให้ท่านทานบ้างคะ
6: ทำอาหารจีน
0: เป็นอาหารจีนของ

0: คือเป็นยูนาน
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่
0: พระองค์ท่านชอบไหม
1: ชอบเขาว่าชอบ
0: ท่านทานง่ายอยู่ง่ายใช่ไหมคะ
2: แล้วรูปนี้เหรอคะ
3: รูปนี้คือคุณพ่อร่วมรับประทานอาหาร
0: ค
3: ่
0: ะ
3: คุณหลวงครับ
0: โอ้รูปตัวสวย
3: จัง
0: เล
3: ย
4: คุณแม่เล่าว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาชาวบ้านจะมาช่วยกันเตรียมงานรับเสด็จพวกผู้หญิงก็จะมาช่วยกันทำอาหารส่วนพวกผู้ชายก็จะทำซุ้มต้อนรับไม่มีใครสั่งให้ทำแต่ทุกคนเต็มใจทำเพราะรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอะไรที่พอจะทำได้ก็อยากทำเพื่อพระองค์ท่าน
0: อีกรูปหนึ่งค่ะรูปนี้เห็นพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นอะไรสักอย่างให้คุณพ่อนี่คือต้นอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ล
3: ครับต้นแอปเปิ้ล
0: ต้องเป็นแอปเปิ้ล
3: ต้นแรกที่ต้นแรกของอ่างขางครับที่ในหลวงถวายพระราชทานให้คุณพ่อครับพอหลังจากนั้นท่านก็ได้เอาพืชเมืองหนาวจากต่างประเทศนะครับ
0: มาให้อื่นๆมาอีก
3: ให้ทดแทนเช่นสตรอเบอรี
0: ่
3: พวกพีชพวกสาลี่อะไรฮะที่พันที่มาทดลองปลูกครับ
0: เอ๊ะเห็นคุณพ่อพี่ไพรัชเคยกราบทูลท่านเรื่องของราคาท้อตกต่ำด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก็ตอนนั้นคุณพ่อ ท่านถามว่าท้อเอาไปขายที่ไหนท่านบอกว่าไปขายที่เชียงใหม
0: ่ค่ะ
3: เพื่อนท่านต้องส่งไปไกลอ่ะครับแล้วก็ราคาก็โดนพ่อค้าคนกลางกดโกรธด้วยเลยอีกไม่นานก็ท่านก็มาสร้างโรงงานให้
0: ตั้งเป็น
3: โรงงานหลวงที่1เนี่ยฮะ
0: ค่ะ

0: มาถึงแล้วค่ะโรงงานหลวงต้องบอกว่าไม่เหมือนภาพที่รถเมล์นึกเอาไว้เลยค่ะแวบแรกที่เห็นนึกว่าเป็นรีสอร์ทบรรยากาศดีมากๆค่ะได้ยินเสียงน้ำมีน้ำไหลผ่านต้นไม้เขียวชอุ่มอ้าวที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: พี่รถเมล์พี่รถเมล์ให้พวกเรานำชมพิพิธภัณฑ์ไหมคะ
0: โอ้โหแล้วมี3คนใครจะเป็นคนแนะนำล่ะคะ
1: หนูค่ะ
0: ถูกถูกถูกไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเราให้พูดทุกคนเลยโอเคไปน้ำเลยค่ะ
1: เลย
2: น้องๆเหล่านี้เป็นมัคคุเทศน้อยลูกหลานของคนในพื้นที่ค่ะในวันหยุดพวกเขาก็จะมาที่โรงงานหลวงเพื่อพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงงานหลวงให้คนที่มาได้ฟังเด็กๆเหล่านี้ทำงานด้วยจิตอาสาไม่ได้หวังค่าตอบแทนอะไรพวกเขาเต็มใจทำเพราะอยากให้คนได้รู้จักโรงงานหลวงรู้จักโครงการในพระราชดำริที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทำให้กับคนที่นี่
3: ว้าวนี่รถอะไรครับ
4: น่าจะเป็นรถโฟกที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่โครงการหลวงของเราซึ่งใช้ในการขนส่งพืชผักหรือผลิตภัณฑ์ต่าง
3: ๆอ๋อภายในหมู่บ้านนี้เลยใช่ไหมครับ
2: โรงงานหลวงแห่งนี้เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นว่าเมื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาวแล้วหากไม่มีตลาดในการรับซื้อไม่มีการแปรรูปผลผลิตก็จะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยเหลือเกษตรกรได้จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ขึ้นในปี2515ต่อมามีการก่อตั้งบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เน้นช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่หวังผลกำไรดังพระราชดำรัสว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเรา
5: ทีนี้เมื่อเราผลิตได้จริงๆแล้วเราก็ต้องเอาจัดการขายเพราะว่าจะให้ชาวขาวไปขายเองเนี่ยมันไม่ได้เพราะนั้นนะเราก็ต้องทำเรื่องตลาดอีกอันที่คนถามนะบอกว่าเราโครงการหลวงได้กำไรเท่าไหร่เราไม่ได้เลยเพราะว่าของชาวขาวเนี่ยนะเราเอาไปขายนะราคามันก็ขึ้นลงแล้วแต่ตลาดจะซื้อเท่าไหร่นะเมื่อเราได้เงินมาแล้วเราจะหักต้นทุนของเราค่าขนส่งค่าภาชนะอะไรเงี้ยนะที่เหลือนะเราก็ให้ชาวขาวหมดเลยกำไรไม่มีกับเรากำไรก็อยู่ที่ชาวขาวทั้งนั
2: ้
5: น
2: ในระยะแรกโรงงานหลวงมีลักษณะเป็นเพียงโรงงานชั่วคราวมีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานภายใต้การดูแลของหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีและมีผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดแรกก็คือท้อลอยแก้วบรรจุกระป๋องค่ะ
5: ท่านก็ทรงทราบว่าเราสามารถเอาไอ้ต้นท้อนะมาเป็นรากแล้วก็เอาไอ้ตาของลูกพีชลูกใหญ่ๆเนี่ยมาต่อได้มันก็ลูกมันก็จะใหญ่มันก็เป็นผลไม้เมืองหนาวนะซึ่งท่านก็ว่าไอ้ผลไม้เมืองหนาวเนี่ยหรือว่าพืชผลอื่นๆเมืองหนาวเนี่ยน่าจะขายได้ราคาดีมากในประเทศไทยเป็นซึ่งเป็นเมืองร้อนเนี่ยท่านก็เลยท่านก็เห็นว่าที่บนดอยนี้มันไม่ใช่เมืองร้อนเป็นเมืองหนาวก็ต้องท่านก็รับสั่งให้หาพืชเมืองหนาวมาปลูก
3: เรารอดได้ไง
6: ใจหายหมดแล้วครับ
2: เนื่องจากพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะน้องๆก็เลยพารถเมล์มาชมวิดิทัศน์ความเป็นมาของที่นี่ในห้องนี้ซึ่งจะย้อนเรื่องราวในอดีตที่ทำให้รถเมล์ทราบว่าเพราะอะไรคนที่นี่จึงผูกพันกับโรงงานหลวงมาก
7: อุปกรณ์อยู่ข้างในไปหมดเลยเครื่องกลึงเครื่องอะไรอยู่ข้างในอุปกรณ์ช่างอะไรมอตรงมอเตอร์อะไรที่วางอยู่คือมันเกรียมมาเลย
8: มันมีถังมีซุงมีอะไรนะมันสูงเตรียมหลังคานะฮะห้องบุกสอบก็หายไปทั้งห้องเลยนะ
9: ทำอะไรไม่ถูกอะแม้แต่ข้าวยังทานไม่ค่อยลงอะมันติดใจมันหดหู่อะ
2: ภายหลังเหตุการณ์น้ำป่าในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูโรงงานหลวงขึ้นใหม่และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งรวมวัตถุหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำลองโรงงานหลวงนับตั้งแต่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีเรื่องที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อยสำหรับรถเมย์ค่ะถึงแม้โรงงานหลวงจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนทำให้อาคารบางหลังพังทลายลงมาแต่ศาลาพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สำหรับคนที่นี่ค่ะ

0: หลวงในวันนี้ค่ะเป็นโรงงานสีเขียวที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะลักษณะตัวอาคารเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านชาวจีนในหมู่บ้านยางนี่แหละค่ะที่เน้นความมีส่วนร่วมของชุมชนดังสโลแกนเก๋ๆที่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพี่น้องกับชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยแล้วนี่เดี๋ยวจะพาพี่รถเมย์ไปดูอะไรอีกคะ
1: ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ไปค่ะ
2: บริเวณโรงงานหลวงยังมีสถานีอนามัยพระราชทานซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2515ปัจจุบันแม้หมู่บ้านจะมีสถานีอนามัยหลังใหม่ไปแล้วก็ตามแต่สถานีอนามัยพระราชทานยังคงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนในชุมชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไม่ไกลกันนักยังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาในพื้นที่และพบว่าที่นี่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีจึงน่าจะมีการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้ในโรงงานและในหมู่บ้านซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ
3: ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนปี26เนี่ยนะครับก็จะบอกได้ว่า26ขึ้นมาจนถึงประมาณปี37เนี่ยตอนนั้นบอกได้ว่ามีโรงงานหลวงอยู่5แห่งปัจจุบันเนี่ยก็เลยเหลือ3โรงงานบวกโรงงานที่มช.ตอนนั้นเนี่ยก็มีพระมรดกับผมตอนนั้นว่างานที่อาจารย์มอไปทำไว้เนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากเพราะเป็นงานที่เพื่อประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงเพราะนั้นถ้าจะทำต่อก็ต้องทำให้ดีทำให้มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน
2: ส่วนที่นี่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆโรงงานหลวงบนพื้นดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้สร้างในปีพ.ศ. 2524เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาบรรยากาศบ้านยางในวันนี้ถือเป็นชุมชนที่โดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชาวจีนยูนานไว้อย่างเหนียวแน่นจะเห็นได้จากเด็กๆที่เป็นลูกหลานในชุมชนทุกๆวันหลังเลิกเรียนพวกเขาจะต้องขึ้นมาเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะถึงแม้คนในหมู่บ้านยางจะประกอบด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนหลากศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามแต่พวกเขาก็สามารถอาศัยอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขภายใต้ร่มพระบารมีค่ะหากมองด้วยสายตาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ารถเมย์ในวันนี้คือวิถีชีวิตอันเรียบง่ายความสุขจากการเลือกเดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่หากมองด้วยหัวใจเราจะเห็นความรักที่พ่อมีต่อลูกๆทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยค่ะ
4: ขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่า

0: คัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
5: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออม

ก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่าง

ยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็เรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดนะครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเรา

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้

ว่าจะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็

เดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่น

โดยเฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ที่ยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้น
ปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆ
พิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
ยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่อง

รื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบ

ได้แล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: พระจักขุบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรงหลั่งพระธรรมเทศนามุ่งมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปุพพิกถา5คือ 1. ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สักขะกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวะกถาว่าด้วยโทษและความต่ำทรามของกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาว่าด้วยอนิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกเคล้าไปด้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทวนถามงงประหลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาบาลทวนคำบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อำนวยกำลังวังชาถดถอยสมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบวชอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบ5พรรษาได้นิสัยมุตตกะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิ้นจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข่าธุระในศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มี2คือคันธธุระอย่างหนึ่งวิปัสสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธธุระอย่างไรเรียกวิปัสสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อๆไปเรียกว่ากันธุระส่วนวิปัสสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระ2 อย่างในศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันธธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีข้อน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรรมฐานพระศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่ ระยะออกบวชกับตอนนี้ห่างกัน5ปีสมมุติว่าตอนออกบวชอายุ25ต่อมาอีก5ปีคนอายุ30จะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอันมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุ30ปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระมหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่น45แต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้เสมือนมารดาให้เสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดารพระมหาบาลทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทาง60รูปเดินทางไปห่างเชตวันวิหาร120โยชน์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบิณฑบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอนาถเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุขแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการแสวงหาที่อันผาสุกในการบำเพ็ญสมณธรรมชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระรัตนตรัยและรักษาศีล5หรือศีล8ตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทำความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปรณาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบาย4คือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ถ้าเราจะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้น1เดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรณนาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือหมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกยังเหมือนเดิมท่านตอบ ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลนิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่งเมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่ามันได้เรื่องไปแล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้าสั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้ว

ท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลา3เดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทำลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทำลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทำลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่านั่งหรือนอนหยอดท่านก็นิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่านและข้าพเจ้าก็จะไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระมิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้โอวาทตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้หมอได้บอกเลิกเสียแล้วขอให้มั่นคงในสัจจปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบถ3ต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วงมัชฌิมยามไปคือเลยตี2ไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงทันใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พรุ่งโพล่งแจ่มจรัสขึ้นบริสุทธิ์ไร้มลทินเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านนี้ให้ลำบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งข้าวต้มไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเถระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำมั่นว่าจักปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักขุบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรรคผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4ในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศาสดาณวัดเชตวันจึงเรียนให้พระจักขุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจักเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนมัสการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจะสั่งใครคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจะเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วเวลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีวันรุ่งขึ้นออกบิณฑบาตไปยังบ้านของจุลบาลน้องชายของพระเถระเขาเห็นภิกษุหมู่นั้นแล้วจำได้จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่าน
ไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทำไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทำอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้สึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักขุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณ15วันและบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักขุบาลทราบพักอยู่ประมาณ15วันจึงทวนพระเถระกลับสาวัตถีพระจักขุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สำเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่งร้องไห้คร่ำครวญขับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักขุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทำอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอน3เดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักขุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัตถะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำหนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยปลายไม้เท้าพระไปพอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนนได้เสพเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทำลายศีลของตนเสียแล้วเธอไปทำอะไรอยู่นานเหลือเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมก็ถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเถิดอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม้เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องจีวรออกนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเคร่งหัดพลางกล่าวท่านลุงปัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นเคร่งหัดแล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุงเมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในหนทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นคฤหัสถ์แล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าคฤหัสถ์ชั่วก็ตามบรรพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ้างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนคร่ำครวญวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักขุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าท้าวสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์เกิดร้อนใจเพราะเดชแห่งศีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักขุบาลเถระกำลังลำบากจึงเสด็จลงมาช่วยนำทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักขุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพเจ้าเองเป็นคนเดินทางท้าวสักกะตอบท่านจะไปไหนอุบาสกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าเล่าจะไปไหนอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับข้าพเจ้าเถิดอาตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอาตมาจะทำให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีบร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวัยยาวพจไมยบุญอันได้จากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้
ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าท้าวสักกะย่นแผ่นดินให้สั้นข่าวเรื่องท้าวสักกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็วข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกๆฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่าเทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตถีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาเป็นผู้อันเทวดาอุปถัมภ์ค้ำชูท้าวสักกะผู้นำทางนั่นเองได้พาพระจักขุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วก็ไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องไห้กลิ้งเกลือกรำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาลเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทำเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาสแล้วให้บวชเนนอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิ่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักขุบาลบังเอิญฝนตกจึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชฌิมยามพวกแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจักขุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกวาดที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุกะก็มาเยี่ยมเห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักขุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทำสมณะธรรมอันควรทำพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทำประโยชน์กลับทำสิ่งอันไร้ประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักขุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักขุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ฉะนั้นจึงตาบอดพระศาสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตกาลในเมืองพาราณสีมีหมอยาคนหนึ่งที่รักษาคนไข้อยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมทั้งบุตรธิดาจะยอมเป็นทาสของหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับคิดจะบิดพริ้วไม่ยอมเป็นทาสของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่ซื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้างคนอย่างนี้ต้องทำให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้ปัญญาทราบแต่ปัญญาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาล
พระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาลทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรมอันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตามเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นเรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหมณ์พ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่าอทินนะปุพพกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆให้ลูกชายหนึ่งคู่คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามัทธกุณฑลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจ้างเมื่ออายุ16ปีมัทธกุณฑลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคผอมเหลืองคือวัณโรคนั่นเองมารดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยาอย่างไรหมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพราหมณ์จึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัทธกุณฑลีไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดจนไม่อาจเยียวยาได้พราหมณ์จึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอไม่เห็นอาการของมัทธกุณฑลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหมณ์ไปหาหมอคนอื่นพราหมณ์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัทธกุณฑลีจึงเสด็จมาโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมัทธกุณฑลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศาสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันเนาะและผินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันธพาลเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นป่านนี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่ยังใดอย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามัทธกุณฑลีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นมัทธกุณฑลีก็สิ้นชีพเกิดในวิมานทองเสมือนว่าหลับแล้วตื่นขึ้น ฝ่ายพราหมิดาทำชาปนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมัทธกุณฑลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่ประสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตรอดว่าได้มาเพราะทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาได้มองเห็นพราหมณ์บิดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าจึงจำแลงเพศคล้ายมัทธกุณฑลีมานพลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ในอีกมุมหนึ่งของป่าช้าเขามีความประสงค์จะเอาน้ำบ่งมาบ่งน้ำในใจของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงคนร้องไห้เหลียวไปเห็นมานพคล้ายมัทธกุณฑลีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาและถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งกายคล้ายมัทธกุณฑลีบุตรของข้าพเจ้าท่านมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้านี้เพราะมีทุกประการใดหรือก็ท่านเหล่ามีความทุกข์อะไรมานพถามข้าพเจ้าเศร้าโศกทั้งบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าที่ตายไป
ข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานพตอบ

รถเป็นทองคำล้วนผุดผ่องสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พราหมณ์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับประกันว่าจะจับหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูพราหมณ์นี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยบัดนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อรถให้ไม่ว่าเป็นล้อทองหรือล้อเงินพรามนี้เป็นอันธพาลจริงๆแต่ช่างเถอะเราจะล้อแกเล่นจึงกล่าวว่าพรามเอ่ยสิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่

แกเล่นจึงกล่าวว่าพราหมณ์เอ่ยสิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่นอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหมณ์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่ไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขลาเลิกท่านโง่เขลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นรอรถของท่านได้มานพตอบว่าพรามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พ่อมองเห็นได้ส่วนท่านร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพรามได้ฟังดังนั้นก็กลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูกตนเป็นผู้โง่เขลากว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พราหมณ์ได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ำคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านนำน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหัตถ์ของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แล้วพราหมณ์ได้ถามว่ามานพนั้นคือใครมานพก็บอกว่าเขาคือมัทธคุณธลีบุตรของพราหมณ์นั่นเองได้ทำกุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหมณ์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีล แต่ประการใดมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติปราโมทย์เป็นอันมากกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอน่าประหลาดจริงหนอการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าจักทำใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพราหมณ์ได้ปฏิญาณตนกับมานพว่าจะรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอาราธนาให้ไปเสวยพระทหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าโดยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลาเมื่อเสวยพระทหารเสร็จแล้วพราหมณ์ได้ทูลถามพระศาสดาว่ามีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทำไมอีกเล่าในเมื่อมัทธกุณฑลีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์แกล้งสงสัยและถามพระศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัทธกุณฑลีเทพบุตรและพราหมณ์นั้นพระศาสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้มัทธกุณฑลีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัทธกุณฑลีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการมหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพบุตรแล้วอุทานออกมาด้วยปิติโสมนัสและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายบุตรของพราหมณ์ชื่ออทินนะปุพพกะไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติเห็นปานนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาจึงตรัสพระภาษิตที่กล่าวไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาจะประสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตสุขะมันเวติชายาวะอนุปายินีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขติดตามมาเหมือนเงาตามตนพระติสสะ

ติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาภสักการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรีดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่าขรัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยมิได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจิกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัตติยมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครพวกข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระติสสะถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสสะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทำให้พระติสสะร้องไห้เมื่อพระศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสตำหนิพระติสสะนานาประการที่ไม่ได้กระทำกิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นมิได้ลุกขึ้นต้อนรับมิได้ถามถึงการรับบริขารมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ำดื่มไม่นำอาสนะมาให้มิได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสสะขอโทษพระอาคันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสสะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะหัวดื้อว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่าอยากสอนอยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีดาบทรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมวันตับประเทศ8เดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพาราณสีต้องการพักอยู่สัก4เดือนเพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบทอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมวันตประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวทำไมเป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้ามีดาบทท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบทนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารทะได้กำหนดไว้แล้วว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนารทะออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถามผมเองนารทะทำไมเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไหร่ผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนารทะก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าขากลับเข้ามานารทะอาจเหยียบชดาเอาอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารทะกลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเข้าก้านคอเทวละโกรธมากแม้นารทะพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคำสาปว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมา
ให้ศีรษะของนารทะแตกเป็น7เสียงฝ่ายนารทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็น7เสียงก็นารทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กัปคือในอดีต40กัปในอนาคต40กัปจึงลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจักแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวราชจักแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อนุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสำรวจพระจริยานุวัตทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทดาบสองท่านมาพักที่บ้านช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาบทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราชดาบทตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวราชจึงจะพ้นอันตรายนารทดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวราชขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชก็จะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวราชดาบทขอโทษแต่เทวราชไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวราชดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวราชไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็น7เสียงนารทะจึงออกอุบายให้นำเทวราชลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะไว้พอท่านคลายฤทธิ์ให้เทวราชดำไปผุดที่อื่นเสียเทวราชดาบทได้ทำดังนั้นนารทะคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็น7เสียงพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานนท์เทวราชดาบทเป็นพระทิสาหัวดื้อ ส่วนนารทดาบทคือพระองค์เองและแล้วได้ตรัสกับพระทิสาว่าดูก่อนทิสาเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับลงเรื่องยักษินีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทำงานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาเพื่อจักได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปเสียบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียหลายครั้งหลายหนเขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการแต่ฝ่ายแม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่งลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนำหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนย์เพราะฉะนั้นแม่จะไปนำหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเจ้าผู้ชายกล่าวว่าอันการจะไปนำหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จำเป็นแต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะใภ้ได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อย่ากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั้นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาทีแรกก็ดีแต่พอนานเข้าจิตริษยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากภรรยาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายครรภ์ของภรรยาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีครรภ์ขอให้บอกนางแต่เนิ่นๆภรรยาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งครรภ์ก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำนองนี้ครรภ์ของภรรยาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึง2ครั้งพอครั้งที่3
พัญญาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนพูดเป็นทำนองให้เฉลียวใจถึงพัญญาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนคันแก่นางมีหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่คันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนขวางปัญญาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตอ่อนสิ้นชีพได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีของนางรู้ว่าพัญญาหลวงประกอบยาทำลายคันของพัญญาน้อยถึง3ครั้งโกรธจัดประหารพัญญาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึง3ครั้งแม่ไก่ผูกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนนางแมวไปเกิดมันเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็มากินเสียทุกครั้งแม่เนื้อผูกพยาบาทตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษินีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางยักษินีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่3หญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่นและนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณเสียหลายเดือนพอออกเวรก็รีบมายังบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชั้นชิดแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคละล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้านางยักษ์วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เข้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตรัสปลอบว่าอย่ากลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทำอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่าดูก่อนยักษินีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรหมีกับไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยายในการจบเทศนานางยักษ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีล5สมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษินีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากยักษินีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มารดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมนางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านให้ข้าวและน้ำกระทำอุปการะอย่างดียักษินีรู้อุปการะของหญิงนั้นแล้วช่วยบอกว่าปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มกุลธิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวข้าวก็ชวนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวน้ำและผลไม้มาให้ยักษินีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งกันและกันด้วยประการฉะนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังพรรณนามาฉะนี้ผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสอง
ผู้ทำบาป

เศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนอธิบายความบางคนเชื่อกรรมคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อโลกหน้าชีวิตและกรรมย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตายบางคนเชื่อเพียงครึ่งเดียวว่าทำดีได้ดีคือหมายความว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วบางทีก็ไม่ได้ผลชั่วบางทีก็ได้แล้วแต่ใครเห็นหรือไม่เห็นบางคนก็เชื่อกลับกันเสียคือเชื่อว่าทำชั่วได้ดีก็มีทำดีได้ชั่วก็มากเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาตราบใดที่เขายังไม่เชื่อชาติก่อนชาติหน้าความลังเลสงสัยในเรื่องกรรมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจตราบนั้นเพราะเขาไม่อาจมองเห็นผลแห่งกรรมโดยตลอดเหมือนคนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงวันเดียวจะรู้เรื่องราวของที่นั้นให้ตลอดปลอดโปร่งยากอยู่ชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปที่จะพิสูจน์กรรมและผลของกรรมเพราะกรรมมีการยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอยู่เสมอการจะเชื่อเรื่องกรรมอย่างแน่นแฟ้นต้องเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หรือชาติหน้าด้วยเมื่อวัวผูกติดอยู่กับเกวียนล้อเกวียนและโคจะต้องไปด้วยกันอยู่เสมอฉันใดกรรมและผลของกรรมก็ฉันนั้นจะต้องติดตามให้ผลจนกว่าจะหมดแรงของมันบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขคนทำบาปไว้ย่อมเป็นทุกข์ใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลใครจะห้ามก็ไม่ได้พระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งและว่าบาปจะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีแต่กำไรไม่ขาดทุนและทำให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อมีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลำตัวลงไปในกรรมชั่วหนักๆได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างนายจุนทสุกริกเป็นต้นเรื่องนายจุนทสุกริกนายจุนทะที่มีชื่อต่อท้ายว่าสุกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพเป็นประจำเขาเป็นชาวราชคฤห์ประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึง55ปีเมื่อฆ่าแล้วก็กินบ้างขายบ้างในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเกวียนไปตามชนบทเอาไปแลกลูกหมูบรรทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนพร้อมคอกเขาข้างหลังคอกปลูกผักไว้ให้ลูกหมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจาระบ้างอ้วนท้วนอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นคือให้บวมแล้วง้างปากสอดไม้เข้าไปในช่องฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยธนานโลหะน้ำร้อนเข้าไปเดือดพล่านอยู่ในท้องขับอุจจาระออกมาทางทวารหนักเขาคอยสังเกตน้ำถ้าน้ำยังขุ่นอยู่ก็แสดงว่าอุจจาระยังไม่หมดถ้าอุจจาระในลำไส้หมดแล้วน้ำที่ออกมาจะใสทีนั้นเขาจะราดน้ำร้อนลงบนหลังหนังดำจะลอกออก แล้วเอาไฟลนเอาดาบคมตัดศีรษะเอาภาชนะรองเลือดเอาเลือดคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อแล้วปิ่งนั่งรับประทานกับบุตรภรรยาเขาเลี้ยงชีพโดยทำนองนี้อยู่ถึง55ปีเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณเวฬุวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทะสุกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไรพระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำดอกไม้เพียงกำมือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาความเร่าร้อนจากอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนักสามารถทำลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยโยชน์ได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยโยชน์โดยรอบและมีอยู่ตลอดกาลความร้อนในอเวจีมหานรกนั้นแรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาคเสนเถระกล่าวอุปมาไว้กับพระเจ้ามิลินว่ามหาบ่อพิษแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไว้

ำนาจกรรมเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเร่าร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนท่าสุกริกเป็นอันมากอาการอันเหมาะสมแก่กรรมก็เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปมาอยู่ทั่วเรือนคนในเรือนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นจับขาไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือนคลานสี่ขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบๆไม่ได้หลับนอนเพราะหนวกหูเสียงของเขาบุตรภรรยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอกจุนทะสุกริกร้องคลานไปมาอยู่ทั่วตลอด7วันพอวันที่8จุนทะสุกริกก็ทำกาละคือตายภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวรุวันเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนทะสุกริกปิดประตูเรือนฆ่าสุกรมา7วันแล้วเขาคงทำงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีเมตตาจิตหรือความกรุณาต่อสัตว์เลยไม่เพียงเล็กน้อยผู้หยาบช้าร้ายกาจอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ผลอันเหมาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทะสุกริกต่างหากเขาร้อนเพราะไฟในอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึง7วันวันนี้คือวันที่8ทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วข้าแต่พระองค์นายจุนทะสุกริกต้องเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันต้องเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้ประมาทจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหวนระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็พลันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใสใจเศร้าหมองชักนำไปสู่ทุคติใจผ่องใสนำไปสู่สุคติจึงควรทำใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดีผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นต้นบางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุขเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากำไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงล้วนแต่มากมายหรือจะจรไนได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทำบุญและการประกอบกรรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลินที่ดีที่สุดเพราะยั่งยืนกว่าบริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องสุมนาเทวีสุมนาเทวีเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมากต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติเตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่บ้านของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกันมีเป็นประจำทุกวันสีด้วยบ้านท่านอนาถปิณฑิกะเลี้ยงพระวันละ 2,000 รูปบ้านนางวิสาขาก็ 2,000 รูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนได้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลนางวิสาขาได้ให้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถปิณฑิกะก็ให้ธิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัทธาแทนตนเมื่อมหาสุภัทธาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมเนืองๆเข้า
และเป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลสุภัทธาน้องสาวแทนต่อมานางได้เป็นโสดาบันแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสกทาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปหรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพ้อไปหรือไม่เพ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสุมนาพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อโปร่งศพธิดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตท่านร้องไห้ทำไมพระศาสดาตรัสบอกข้าพระพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ธิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีหิริโอตตัปปะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นป่านนั้นเมื่อจวนตายยังเพ้อหลงทำการกิริยาโทมนัสจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อยเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ทนสนทนากับธิดาโดยสิ้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีที่ธิดาของท่านพูดเช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปลาบปลื้มและถามเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าเกิดแล้วในภพดุสิตพระศาสดาตรัสตอบเศรษฐีทูลว่าธิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแลเศรษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือเครือขัดก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเป็นต้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐิน จึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสา

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1.7 ล้านบาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ผู้มีจิตใจเป็นกุศลได้มาทำบุญถวายทานในวันออกพรรษาในวันนี้ วันนี้ก็เป็นวัน15ค่ำกลางเดือนเป็นวันเพ็ญเป็นวันที่ครบไตรมาส3เดือนที่ภิกษุจำนำพรรษาหรืออธิษฐานพรรษามาตลอดก็เรียกว่าเป็นวันออกวันออกพรรษานี่ก็เป็นประเพณีที่เราชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันที่พระภิกษุจะต้องจากลาด้วยการไปสู่การสถานที่อื่นคือภิกษุที่จำพรรษา3เดือนนี้ก็ภาวนาตัวไม่ไปค้างแรมที่อื่นและเมื่อออกพรรษานี้แล้วภิกษุก็มีการภาวนาตัวแล้วก็มีการที่จะไปสู่ที่อื่นได้ ไปค้างคืนค้างแรมไปประพฤติปฏิบัติจำวัดในสถานถิ่นต่างๆได้โดยไม่ต้องผูกใจที่จะกลับมาวัดนี้อีกแต่ก็ไปโดยตามระเบียบวินัยนี่พูดกันตามคำสอนพุทธเจ้าก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ภิกษุจะได้มีโอกาสออกไปสู่โลกภายนอกหรือเรียกว่าบางครั้งก็ออกไปธรรมจาริกไปแสวงบุญไปแสวงธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐานไปหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนออกพรรษาแล้วก็เตรียมตัวศึกกันส่วนมากไม่ได้เตรียมตัวไปอื่นสมัยก่อนออกพรรษาแล้วก็เตรียมตัวธุดงค์สมัยนี้มันเป็นการประเพณีบวชตามประเพณีจะมากไม่ได้บวชเพื่อพ้นทุกข์ไม่ได้บวชเพื่อแสวงหาธรรมะไม่ได้บวชเพื่อแสวงหาปัญญาอย่างสมัยพุทธเจ้าเป็นการประเพณีที่ส่วนใหญ่บางคนก็ประเพณีก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งชักจูงแนะนำและสิ่งแวดล้อมทำให้สร้างกุศลไปถึงขั้นปัญญาได้เหมือนกันแต่อาจจะบวชเรื่อยๆไปได้บางคนก็บวชตามประเพณีแต่พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยก็เลยกลายเลิกรู้จักละประเพณีไปได้การออกพรรษานี้คือเป็นวันภาวนาที่เราควรจะเข้าใจ ภิกษุวันนี้จะไม่ลงอุโบสถไม่ลงปฏิโมกธรรมดากึ่งเดือนสิ้นเดือนภิกษุจะต้องลงอุโบสถสังฆกรรมคือลงแสดงโอวาทปาติโมกคือสวดพระปาติโมกให้ภิกษุฟังข้อวัดปฏิบัติของพุทธเจ้าสอนแต่วันนี้จะเพียงสรุปหรือย่นเพียงว่าวันภาวนาคือเราแทนอุโบสถคือไม่ต้องสวดปาติโมกเราก็ภิกษุก็จะลงโบสถ์ด้วยกันทั้งหมดก็ด้วยการภาวนาตัวภาวนาตั้งแต่อุโสอุโสก็จะแสดงภาวนาว่าแต่เป็นคำไทยว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอภาวนาตัวเมื่อออกพรรษาไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจะไปอยู่ที่ใดก็ดีถ้าข้าพเจ้าผิดด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีก็ขอให้พวกท่านตักเตือนว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับฟังเป็นผู้น้อมรับหรือว่าเป็นผู้จะแก้ไขตัวเองขอให้ท่านจงตักเตือนจงได้กรุณาข้าพเจ้าและโทษกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินกับท่านเมื่ออยู่มาด้วยกันสามตลอดไตรมาส3เดือนนี้ข้าพเจ้าก็ขออภัยขอโทษเถอะขอพระคุณเจ้าผู้อาวุโสก็ดีผู้เสมอกับข้าพเจ้าก็ดีผู้อ่อนก็ดีอย่าได้ถือโทษอย่าได้ถือโกรธขอให้อภัย กายวาจาและจิตใจของข้าพเจ้าเนี่ยดีหรือร่วงเกินด้วยกรรมทั้งสามนี่ขออย่าได้มีกรรมสืบไปข้าพเจ้าจะได้สบายใจได้ปฏิบัติไม่ปิดบังซึ่งมรรคผลพระนิพพานไม่สกัดกั้นทางจิตใจจะได้ไม่มีกรรมสืบกันภิกษุก็สาธุทุกกันให้กันมีการอภัยให้กันองค์อ่อนก็ขอขมาองค์แก่ก็ขอขมาภาวนาตัวเนี่ยเป็นหลักปกครองของพระภิกษุสงฆ์ตามธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนสมัยพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เข้าพรรษาก็ภาวนาตัวอธิษฐานพรรษาเพราะเราเนี่ยจะเป็นคนมีหลักคือจะอยู่ที่ไหนก็อยู่จริงๆไม่โรเรไม่เหลวไหลอยู่ที่ไหนจะกลับมาก็กลับให้ทันไม่ให้ล่วงเกินเวลาแล้วเมื่อจะออกไป3เดือนเนี่ยภิกษุเนี่ยต้องมีความอดกลั้นอดทนมากอย่างชาวบ้านเนี่ยไม่มีพรรษาจะไปไหนมาไหนก็ได้จะไปค้างแรงเมื่อคืนแต่พระภิกษุเนี่ยมีพรรษามีข้อวัดปฏิบัติที่ให้ภิกษุนี่จนจำใจหรือว่าต้องทำตามคำสอนนี่อยู่ตลอด3เดือนบางองค์เนี่ยโยมป่วยกันความจริงบางองค์นี่อยากออกพรรษาเหลือเกินเหมือนกับคนติดคุกนั่นแหละบางคนเนี่ยอยากให้เมื่อไรเนาะมันจะออกพรรษาสักทีจะได้ออกไปที่อื่นจะได้ศึกเหมือนกับคนติดคุกนะเมื่อไรนะประตูคุกมันจะเปิดสักทีข้าจะออกไปสู่โลกข้างนอกพระภิกษุที่ทำใจไม่ได้ก็เหมือนกับพระติดคุกนั่นแหละเหมือนกับคนติดคุกอยากออกไปเร็วๆ3เดือนเท่ากับ3ปีเลยถ้า3ปีจะตายพอดีเลยแต่นี่ถ้าพระที่ปฏิบัติเข้ากรรมฐานได้ทำสมาธิเกิดนี่โอ้3เดือนแป๊บเดียวมันจะออกซะแล้วเราจะต้องไปสู่ทนทุกข์ทรมานกับโลกซะแล้วเวลาน้อยเหลือเกินที่เรามาภาวนาชั่วโมงเดียวเดียวๆ3เดือนเดียวๆเสียดายเวลาเหลือเกินภิกษุที่มีทำใจเย็นๆได้สมาธิได้กรรมฐานก็3เดือนเท่ากับไม่กี่วันถ้าทำใจไม่ได้3เดือนเท่ากับหลายปีฉะนั้นนี่อยู่ที่ใจผู้อดทนอดกลั้นสงบได้ฉะนั้นภิกษุเมื่ออยู่ด้วยกันก็ร้อยพ่อพันแม่นานาจิตตังมาแต่ต่างตระกูลกันมาแต่ต่างความรู้กันมาแต่ต่างจิตใจกันมาต่างนิสัยกันบางคนก็นิสัยที่พัฒนามาดีแล้วพอมาเข้าเป็นพระก็ดียิ่งเกินไปบางคนก็ยังไม่เคยพัฒนาจิตใจยังไม่เคยอยู่กับหมู่คณะยังไม่เคยอยู่ในข้อระเบียบวินัยมาแล้วก็เหมือนจับปูใส่กระด้งออกถนนออกทางนี้ก็กว่าจะเป็นปูนิ่มได้ก็นานหน่อยหนึ่งดีไม่ดีก็ดึงหนึ่งกล้ามหักไปก็มีฉะ นั้นแล้วก็รวนแต่ว่าภิกษุที่เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยก็รวนแล้วจะมีหลักสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องต้อนตีหรือว่าเป็นเครื่องสกัดกั้นอารมณ์ของท่านให้อยู่ในขอบเขตที่ดีก็สามารถที่จะอยู่ได้3เดือนโดยไม่มีอะไรอาจารย์สมภารก็ปกครองได้สบายใจเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกดีๆนั่นแหละว่านอนสอนง่ายไปโรงเรียนก็ไม่หนีโรงเรียนกลับมาก็ช่วยทำงานทำการผู้หญิงก็ช่วยในครอบครัวในฐานะช่วยแม่บ้านดีเป็นแม่บ้านช่วยแม่บ้านช่วยในทางแม่ดีมากผู้ชายก็ช่วยในการงานกับพ่อทั้งหญิงทั้งชายจะมีสักกี่คนพ่อแม่อบรมไม่ดีครูบาอาจารย์อบรมไม่ดีก็สบายใจกลับมาเห็นหน้าลูกก็สุขใจพอลูกไปแล้วก็คิดถึงลูกกลับมาก็มีความสุขเพราะเราปกครองลูกเต้าเราอยู่เย็นเป็นสุขว่านอนสอนง่ายนี่เป็นหลักที่พระภิกษุก็เช่นเดียวกันพุทธเจ้าท่านจึงว่าสุขสะสามัคคีภิกษุมีความสามัคคีแล้วมีความสุขอย่างวัดเราเนี่ยเป็นวัดกรรมฐานที่หลักสามัคคีมีมากแล้วก็ภิกษุมาแล้วก็จะต้องเป็นคนปรับตัวเองเป็นแล้วก็อดกั้นเป็นจึงจะอยู่ได้เป็นสุขฉะนั้นจึงว่า3เดือนในเดียวๆของพวกเราไม่นานเลยเดียวๆออกพรรษาซะแล้วแล้วถ้าเราปฏิบัติมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่ามากค่าที่เราได้มาบวชมาเรียนเนี่ยมาได้ข้าวน้ำจากญาติโยมญาติโยมอุตส่าห์ ลื่นฝนลมมาไกลเอาข้าวน้ำมาให้กับท่านได้ฉันได้อิ่มแล้วท่านจะได้สวดมนต์ภาวนาทำจิตใจท่านให้ประสบพบแต่ธรรมะญาติโยมก็พลอยมาได้บุญได้กุศลมาสนับสนุนกำลังของท่านให้มากขึ้นท่านเมื่อท่านมีกำลังมากขึ้นท่านก็ทำความดีมากขึ้นมีการพิจารณาธรรมมากขึ้นไม่เห็นการกินการนอนก็ทำความเพียรให้จิตใจของท่านมีศีลสมาธิญาติโยมผู้ให้ข้าวให้น้ำก็พลอยมีศีลสมาธิพลอยเป็นบุญกุศลได้เกาะหรือว่าได้ตามท่านไปด้วยเรียกว่าบุญได้อนุโมทนาร่วมกันฉะนั้นการที่ว่าทำไมพระภิกษุจึงต้องภาวนาตัวเนี่ยพุทธเจ้าท่านต้องการให้ภิกษุเนี่ยให้กลายเป็นคนมีเมตตาไม่มีพยาบาทไม่ถือตัวตนแล้วก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องให้อยู่กันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันออกไปไหนแล้วก็ยังอยู่ในสายตาของพระด้วยกันอีกไม่ใช่ว่าเหมือนกับลูกเนี่ยออกไปจากบ้านแล้วก็ต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องมองดูลูกว่าจะไปดีไปชั่วครูบาอาจารย์ก็ต้องอยู่ในสายตาของลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็อยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์ก็คอยติดตามดูกันอยู่เรื่อยอันนี้จริงว่าไม่ทอดทิ้งการภาวนาผิดอะไรก็บอกกันแต่คนสมัยนี้นะไม่เหมือนคนสมัยพุทธเจ้าไม่เหมือนคนเมื่อสมัย40 50ปี100ปีเมื่อก่อนนั้นเป็นคนซื่อฉลาดก็ซื่อแล้วก็ตรงไม่เถียงพ่อเถียงแม่ไม่เป็นคนลั่นครูบาอาจารย์เป็นคนว่านอนสอนได้เสียส่วนมากเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อบุญเชื่อบาปถือศีลเข้าวัดกันมากมายเข้าภาษาเอาภาษานี่ล้นสาราไม่พอสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เชื่อกลายหายไปหมดแล้วก็รู้จักการอภัยกันยังดีพระพุทธเจ้าจริงๆนะคำสอนนี้อยู่ได้ถึง 2,000 กว่าปีแม้แต่จะออกภาษาแล้วเราก็ยังรู้จักภาวนาตัวให้ตักเตือนกันตอนนี้ญาติโยมล่ะญาติโยมเมื่อออกภาษาแล้วจะมีอย่างพระไหมจะมีการภาวนาด้วยกันไหมสามีภาวนาภรรยาไหมภรรยาภาวนาสามีไหมลูกเต้าภาวนาต่อพ่อแม่ไหมลูกศิษย์ภาวนาต่อครูบาอาจารย์ไหมลูกน้องภาวนาต่อนายไหมนี่ส่วนมากก็ทิ้งกันไปถ้าเราภาวนากันได้เป็นไงว่าข้าพเจ้าเนี่ยมองตัวเองไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยมองตัวเองไม่เห็นก็ต้องอาศัยกระจกส่องดูตัวเองพวกท่านครูบาอาจารย์พ่อแม่ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกระจกเมื่อเป็นกระจกอยู่ข้างนอกแล้วส่องแล้วพอเห็นว่าบกพร่องส่วนใดในร่างกายอะไรไม่ดีก็จะเห็นถ้าตัวเองก็จะมองตัวเองเห็นยังไงตัวเองมองหน้าตัวเองก็ไม่เห็นแค่ตะมูกอยู่ปลายอยู่ใกล้ๆตาเรายังมองไม่เห็นฉะนั้นเราต้องไปอาศัยกระจกหรือสายน้ำหรืออาศัยเงานะมองตัวเองจึงจะชัดกระจกที่ไม่มีประหลอดก็มองไม่เห็นก็ต้องอาศัยกระจกที่มีประหลอดฉะนั้นอาศัยคนดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รักเราเนี่ยตักเตือนเราเป็นกระจกเงาที่ส่องดูเราถ้าคนไม่รักเราก็ติเราในแง่ไม่ดีติให้เสียหายแต่ถ้าคนรักเราเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยจะติเราในแง่ดีเพราะรักเราถ้ามาอาศัยคนอื่นติเราก็อาจจะติเราเสียอาจจะชักชวนหรืออาจจะติเราไปในทางเสื่อมแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยรักเราก็จะติเราให้ทำดีจะมองเห็นแต่ข้อผิดข้อถูกก็ดีใจสรรเสริญอยู่เรื่อยว่าลูกเราลูกศิษย์เราทำดีฉะนั้นจึงว่าเราต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกระจกส่องดูตัวเองให้ตักเตือนว่ากล่าวเราได้ภรรยาก็เป็นกระจกให้สามีภรรยาสามีก็เป็นกระจกให้ภรรยาจะมองข้อผิดอันใดที่ไม่ควรก็บอกว่าตักเตือนถ้าเราไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเราก็ตักเตือนว่ากล่าวกันอยู่เย็นเป็นสุขแต่คนเราโดยมากก็มีทิฏฐิเตือนหน่อยก็โกรธว่าหน่อยก็โกรธอยากให้ชมอย่างเดียวไม่อยากให้ว่าเสียอันนี้เราก็เลยอยู่กันอย่างแบบว่าผิดก็ตามผิดถูกก็ตามถูกไม่มีใครตักเตือนกันได้ต่างคนต่างทำก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับธรรมวินัยหรือกับครอบครัวของเราฉะนั้นจึง

ว่าที่พุทธเจ้าท่านให้รู้จักภาวนาตัวเนี่ยให้ภาวนาแก้กันช่วยกันแก้สิ่งที่ไม่ดีในครอบครัวแก้สิ่งไม่ดีในบ้านเรือนแก้สิ่งไม่ดีในหมู่คณะภิกษุสงฆ์แล้วก็จะอยู่กันได้ปกครองก็ได้สมัยพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กันเป็นหมื่นๆองค์เป็นพันๆองค์ภิกษุไม่มีอะไรเลยไม่ทะเลาะกันเลยนะตื่นขึ้นเช้าก็ไปหาบิณฑบาตกลับมาฉันแล้วก็สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเดินกรมงานของท่านทำจิตให้สงบอย่างเดียวไม่มีอะไรอัฐบริการไม่มีก็รักษาหามาให้มีก็ถือเพียงผ้าสามผืนเพียงฉันมือเดียวบาทเพียงลูกเดียวสมัยก่อนพระอยู่กันเป็นหมื่นแสนองค์ไม่มีเสียงเอะอะโวยวายภิกษุจะอยู่กันอย่างสุขสงบจริงๆ

ไม่มีเสียงเอะอะโวยวายภิกษุจะอยู่กันอย่างสุขสงบจริงๆเพราะหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้ปกครองง่ายจริงๆปกครองไม่ยากเลยทุกคนก็สงบเสียแล้วเนี่ยเรียกว่าหลับตาไม่อ้าปากเสียแล้วก็สงบหมดทุกวันที่มันไม่สงบเพราะเราลืมตาอ้าปากกันอยู่เรื่อยภรรยาก็บ่นมันยังค่ำสามีก็บ่นกันอยู่ไปค่ำสังคมก็ไม่สงบเพราะลืมตาอ้าปากเห็นโน่นไม่ดีเห็นนี่ไม่ดีว่ากันอยู่เรื่อยนั่นแหละโรคจึงวุ่นวายแต่ถ้าภิกษุสงฆ์เป็นอย่างนั้นภิกษุสงฆ์ก็ไม่สงบไม่หลับตาลืมตาอ้าปากภิกษุสงฆ์ก็ไม่สงบถ้าภิกษุสงฆ์วัดใดหลับตาไม่อ้าปากภิกษุสงฆ์นั้นก็ปกครองอย่างมีความสุขสงบมากฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปใช้เถอะดีใช้ได้คารวะก็ใช้ได้หุบตาแต่หลับตาหุบปากเสียถ้าเห็นอะไรเสียแล้วอย่าไปพูดถ้ายังไม่เสียแล้วอย่าทำให้เสียรักษาของที่ยังไม่เสียอย่าให้เสียของที่ยังไม่แตกราวอย่าให้แตกราวเมื่อแตกราวแล้วก็จะไปบ่นว่าวางเฉยจงรักษาของที่มีอยู่อย่าให้เสื่อมไปจงแสวงหาที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นแต่เมื่อแตกไปแล้วอย่าไปบ่นว่ากันอะไรผิดพลาดนั้นจงรู้จักอภัยแล้วปัญหาก็จบกันตรงนี้เองคนเราก็เป็นดีกันตรงนี้เองดีกันตรงใจเนี่ยดีกันตรงปากตรงใจนี่เองชั่วก็ตรงปากตรงใจนี่เองจะทะเลาะกันว่ากันไม่ชอบใจก็เรื่องปากจะดีกันรักกันก็ตรงปากตรงใจฉะนั้นจึงว่าเรามาอยู่อย่างวัดเนี่ยพระที่มาฝึกอย่างเนี้ยกลับไปสู่โลกแล้วกลายเป็นคนดีเพราะอะไรอดทนได้มาหลับตาหุบปากได้เนี่ยกลายเป็นคนอดทนถ้าศึกไปเอาอย่างนี้ไปใช้ก็กลายเป็นคนดีได้แต่ถ้าออกไปทางโลกแล้วไม่รู้จักเอาคำสอนนี้ไปใช้ก็ไม่สงบฉะนั้นเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนชาวบ้านไม่มีอะไรมากมุสาวาตาเวรมณีเนี่ยก็บอกไม่ให้พูดคำเท็จต่อกันให้เป็นคนพูดจริงพูดมีสัจจะพุทธเจ้าประทานให้ปกครองโลก ให้โลกปกครองกันเนี่ยแค่ศีล5เท่านั้นเองชาวบ้านเนี่ยดูที่โคโยมทำไมพุทธเจ้าประทานราชธรรมนูญประทานธรรมนูญให้กับชาวโลกเนี่ยชาวโลกทั่วโลกเนี่ยพุทธเจ้าประทานให้แค่ศีลแค่กฎหมาย5ข้อเท่านั้นเองปกครองแล้วทำไมภิกษุสงฆ์เนี่ยเพียงไม่กี่องค์เนี่ยแค่5องค์แค่องค์เดียวเนี่ยพุทธเจ้าประทานกฎหมายให้ต้อง227ข้อมันน่าลำเอียงไหมโยมถ้าประทานให้ชาวบ้าน227ข้อประทานให้พระ5ข้อนี่เป็นพระได้ไหมไม่เป็นนะไม่เป็นพระได้เลยเป็นชาวบ้านเอาเป็นไงเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมมาประทานให้พระมากพระอยู่ใกล้กับประทานกฎหมายพระให้ต้อง227ข้อปกครองมากมายเหลือเกินต้องท่องต้องสวดกันทุกกึ่งเดือนโอ้โหว่ากันตั้งแต่พระราชิกจนถูกกฎภิกษุเนี่ยพุทธเจ้าประคองไม่ให้กินข้าวก็ไม่ให้มองใครกินแลดูในบาตรไม่ให้กินคำไม่ให้แก้มตุยไม่ให้กินอ้าปากไม่ให้เคี้ยวดังจับๆดังสุดๆเวลาเข้าบ้านก็ไม่ให้เวิกบ้าเข้าบ้านไม่ให้เลาะเสียงดังไม่ให้เดินไกวแขนไม่ให้เดินโครงกายให้เหลือบตาแค่3ศอกไม่ให้ไปมองโน่นไม่โอ้พุทธเจ้าวางกฎหมายไว้พูดง่ายๆเหมือนกฎของพระไว้ให้พระต้อง227ข้อดูสิ27ข้อนี่เป็นไงพ้นที่สุดเป็นเขื่อนกั้นน้ำเหมือนเขื่อนกั้นน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพเลยพระมีเขื่อนมากมีหลักเข็มวางไว้รอบหมดเลยพ้นที่สุดน้ำไม่ท่วมพระเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีธรรมวินัยเป็นเครื่องรองพระกลายให้พระนั้นมีธรรมวินัยเป็นคนจิตใจประเสริฐเลิศกว่าชาวบ้านเพราะอะไรเพราะทำผิดไม่ได้กินก็ต้องระวังสำรวมมีสตินอนก็ต้องสำรวมลำรวมมีสตินอนพุทธเจ้าก็ให้นอนแค่สองท่าเท่านั้นเองขาขวาทับขาซ้ายนอนตะแคงเท่านั้นเองไม่ให้นอนคว่ำไม่ให้เรียบร้อยให้นอนเรียบร้อยเดินพุทธเ

เจ้าให้เดินอยู่ท่าเดียวเท่านั้นเองเดินให้เหลือบตาลงต่ำกินเดินนั่งนอนพุทธเจ้าให้สำรวมอยู่ในอิริยาบถดีๆหมดเลยพระเจ้าแผ่นดินก็เอาไปจากนี้นะโยมคนในรั้วในวังก็เอาวินัยไปจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปจากพระตำวัดนี่เองจึงไปคุกเข่าคลานกันจนเข่าด้านนั่นน่ะคุณหญิงคุณนายจะเข้าหาน่ะเอาระเบียบวินัยไปจากวัดนี่เองความสะอาดก็เอาไปจากวัดความเรียบร้อยก็เอาไปจากวัดความมีศีลมีธรรมกลายเป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานก็เอาไปจากวัดเจริญพรมหาบพิตรนี่ก็เอาไปจากวัดอาตมะขาขานี่เอาไปจากวัดหมดฉะนั้นการที่วัดเนี่ยถ้าพูดกันแล้วเป็นอริยธรรมเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ให้กับโลกทุกอย่างเลยที่จริงคนไทยเราที่จะได้รับระเบียบวินัยอะไรที่เป็นมารยาทของคนผู้ดีเนี่ยก็เอาไปจากวัดทั้งหมดความสงบสุขที่ปกครองบ้านเมืองคนอื่นเดือดร้อนประเทศไทยไม่เดือดร้อนก็เพราะศีลธรรมที่เราได้ถือตามพุทธเจ้านี่เองและพระในประเทศไทยเนี่ยไม่มีพระประเทศไหนจะเหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่มีพระมีระเบียบวินัยมากที่สุดในโลกเลยถ้าไปเที่ยวต่างประเทศยอมจะเห็นว่าพระประเทศอื่นเนี่ยนะดูไม่ได้เลยบางประเทศนี่เขากินกัน3มื้อทำไร่ทำนาได้มีลูกมีเมียได้ขับรถยนต์ได้เองก็จะเอายังไงโยมประเทศไทยเนี่ยเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ยังส่งธรรมวินัยเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกได้แต่พูดกันถึงว่าพระพุทธเจ้าประทานให้ภิกษุต้อง227ข้อแต่ประทานให้โยมเพียง5ข้อคนต้องไม่รู้กี่ร้อยล้านนะโยมทำไมให้แค่5ข้อจะปกครองกันวันไหวเหรอขนาดละแค่ไม่กี่องค์ให้ต้อง227ข้อและยังมีอธิกรต้องระงับอธิกรกันอยู่เรื่อยและโยมให้5ข้อเนี่ยปกครองกันทุกบ้านทุกเรือนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณมีปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วว่าชาวโลกน่ะการงานหยาบจิตใจก็ยังอยู่กับโรคโรกีท่านก็บัญญัติเพียง5ข้อว่าทุกคนถ้าถือแค่5ข้อท่านเองปกครองโลกสงบหมดโจรขโมยคนจะผิดศีลผิดธรรมคนจะด่าว่ากันไม่มีเพราะข้อ1ห้ามเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วไม่ด่าไม่ตีกันแล้วไม่ฆ่ากันแล้วข้อที่2ไม่ลักทรัพย์กันแล้วไม่เบียดเบียนทรัพย์ไม่หลอกลวงทรัพย์แล้วข้อที่3ไม่ผิดลูกเขาเมียใครแล้วข้อที่4ไม่พูดคำเท็จแล้วเป็นคนซื่อตรงแล้วไม่นินทาไม่ให้ร้ายกันแล้วไม่ทำให้สังคมแตกแยกกันแล้วเรียกว่าไม่ชักไม่ยุให้รำไม่ตำให้รั่วแล้วกลายเป็นคนซื่อตรงแล้วไม่ยุแย่ให้บ้านโน้นเกลียดบ้านนี้บ้านนี้เกลียดบ้านโน้นแล้วเรื่องบ้านใครเป็นบ้านมันแหละก็สินข้อนี้ก็บอกไว้แล้วให้เป็นคนมีเมตตาเดี๋ยวก็ทำให้สังคมนั้นสงบและสุราไม่ดื่มน้ำเมาไม่เล่นการพนันเท่านั้นเองพุทธเจ้าให้ค่าข้อตอนนั้นในปกครองโลกแต่ว่าดูสิโยมโยมมา5ข้อโยมยังถือไม่ได้เลยจะให้พระถือ227ข้อแล้วก็คอยมาจับผิดพระน่ะพระไม่มีศีลมั่งพระไม่เรียบร้อยมั่งพระไม่สำรวมมั่งแต่โยมแค่5ข้อโยมยังสำรวมไม่ได้นะดูสิชาวโลกนี่ถือ5ข้อยังถือไม่ได้เลยพระต้อง227ข้อพระสามารถถือได้นะเพราะพระใช้ศีลข้อเดียวท่านสรุปมาว่าสติตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยที่จะควบคุม227ข้อเมื่อเราจะทำผิดอะไรเราก็ไม่ทำเราก็รู้เสียแต่เรากำลังฉันข้าวเราฉันคำใหญ่ไปเราก็รู้ตัวเราไม่ใหญ่เราทำแก้มให้ตุยเราก็ไม่ตุยเราเดินไปในบ้านเราจะหัวเราะเสียงดังเราก็รู้ว่าวินัยเขาห้ามเสียงดังเราก็ไม่หัวเราะเสียงดังเสียเขาไม่เวิร์กผ้าในบ้านเราก็ไม่เวิร์กเสียพระก็สำรวมได้หมด227ข้อเหลือสติตัวเดียวปกครองตัวเองสติตัวนี้เป็นตัวปกครองธรรมวินัยเป็นศีลสมาธิอยู่ที่สติตัวเดียวแต่ตอนนี้ชาวบ้านไม่มีสตินี่ชาวบ้านขาดสติควบคุมไม่ควบคุมตัวเองและจะไปควบคุมใครไม่สั่งสอนตัวเองจะไปสั่งสอนใครให้สงบได้ให้เรียบร้อยได้ตัวเองยังปกครองไม่ได้เลยศีล5ข้อและจะไปปกครองโลกให้สงบยังไงโลกก็ต้องวุ่นวายต่อไปเพราะโลกขาดแค่5ข้อเท่านั้นเอง
เอตธรรมาธิปไตยโยมธิปไตยรัฐธรรมนูญของพุทธเจ้าเราเนี่ยมี5ข้อเท่านั้นเองปกครองโลกได้อยู่เย็นเป็นสุขคอมมิวนิสต์ก็สู้ไม่ได้โยมคอมมิวนิสต์ยังมีนายมีเจ้าแต่ว่าถ้าศีล5นี่เสมอกันหมดเลยเป็นอริยะแล้วตายไปแล้วก็พ้นนรกด้วยไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาที่ดีกลับมาเกิดก็ดีอีกศีลธรรมนี่ปัจจุบันก็ดีไปอนาคตก็ดีด้วยฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าให้คนต้องเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านคนถือวินัยเพียง5ข้อทั้งในเรื่องอาคาระยะวินัยพระนี่เป็นอนาคาระยะวินัยเป็นศีลออกจากบ้านเรือนแต่ศีลของญาติโยมนั้นเป็นศีลอยู่ในบ้านเรือนศีลมีครอบมีครัวได้ศีลมีภรรยาสามีได้แต่ศีลของพระนี่ศีลออกจากบ้านเรือนมีภรรยาสามีไม่ได้ถ้ามีแล้วก็ขาดจากศีลข้อนี้แต่ชาวบ้านมีแล้วก็ไม่ขาดแต่ชาวบ้านจะขาดก็คือถือไม่ครบเท่านั้นเองฉะนั้นที่จริงคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าโลกเอาไปถือนะโอ้เจริญที่สุดหมู่บ้านใดที่ใดประเทศใดถือแค่5ข้อเท่านั้นเองบ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขจิตธรรมาค้าขึ้นไม่ยากจนเลยฉะนั้นจึงว่าทำไมเรื่องของพระจึงเป็นอย่างนี้จึงว่านี่เนี่ยพระท่านจึงว่าถือมากแล้วดีถือจะลำบากแต่ก็สบายใจถือน้อยไม่ถือเลยเนี่ยถือง่ายแต่ก็ลำบากยากทีหลังถ้าคนไม่ถือแล้วก็จะยิ่งจะลำบากยากต่อไปอนาคตจะลำบากยากสิ่งอะไรถ้าลำบากซะก่อนแล้วถือยากเนี่ยต่อไปอนาคตจะสบายเหมือนพระธุดงค์เนี่ยเมื่อสมัยก่อนอาตมาพระอยู่ที่วัดเนี่ยตักข้าวแจกกันพระบวชใหม่ๆมันก็หิวนะโยมนะองค์อาตักเท่าไรก็รู้สึกว่ามันน้อยทุกทีเนี่ยองค์ตักก็มาปรึกษาอาตมาบอกผมทำใจไม่ถูกผมก็ตักมากกว่าของผมแล้วนะบอกองค์3 ทัพพีแล้วนะแกง3 ทัพพีแกงของ3 ทัพพีแล้วท่านว่ายังน้อยอยู่ใช่คนใหม่ก็เงี้ยมันยังหิวอยู่อะไรก็น้อยไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วสมัยก่อนใส่ตักแจกกันองค์บนใหม่ๆไม่พอสักทีเดียวเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยออกพรรษาก็บอกพระเราไม่ได้ทุดงจึงไม่รู้จักคำว่าอดคำว่าทนคำว่าหิวคำว่าพุทธเจ้าคำว่าสาวกเป็นอย่างไรตมาก็ออกพาทุดงเลยออกภาษาบอกภาษานี้เกียมกดเกียมบาททำไว้ผมจะพาทุดงจากเมืองนนท์ไปยันโน่นเลยไปยันเชียงใหม่ไปโน่นน่ะเรื่อยไปขึ้นไปภาคเหนือนั่นน่ะไปยันดอยอินทนนท์ไปโน่นน่ะไปยันขึ้นไปเรื่อยๆจุดประสงค์คือจะเข้าอุ้มผางสมัยนั้นพวกขอมมันเยอะเราก็คิดว่าจะไปโปรดพวกนั้นที่อุ้มผางน่ะเพราะไม่มีใครเข้าไปได้เป็นเมืองปิดก็พระก็ตื่นเต้นอยากออกทุดงกันคนไม่เคยลำบากเลยมาอยู่ในวัดไม่รู้จักว่ากินทุกวันนิยมนะที่วัดเนี่ยถือจะอดของธรรมดาที่ว่าก็อดนะมันก็ยังอุดมสมบูรณ์โยมไปเปรียบเทียบกับทุดงไม่ได้แต่เราไม่สามารถจะบอกอะไรท่านได้เราก็พาออกทุดงก็เดินจากที่เนี่ยเดินเรื่อยใหม่ๆอาตมาก็ไม่ใส่รองเท้าหรอกเดินถอดรองเท้าแต่รองเท้าใส่ย่ามไปก่อนเพราะเรารู้ว่าต่อไปตีนเราจะต้องผ่องเราก็เดินพอถึงยุธยาจะมาเท้าแตกหมดผ่องก็ขอญาติละบอกผมเดินไม่ไหวแล้วนะเท้าผมแตกหมดแล้วผมขอใส่รองเท้าก็เอาใส่รองเท้ากันไปเรื่อยไปสันบุรีไปคอยใครจะไปดักหน้าที่สันบุรีกันนะหนึ่งไปเรื่อยอีก20 กว่าองค์พอไปถึงโน่นละเข้าเขตนครสวรรค์เข้าเขตกะเหรี่ยงเข้าเขตแมวข้ามเขาก็เป็นวันหนึ่งข้ามเขาละคันเนี้ยเดินตั้งแต่เช้าเย็นถึงเขาลูกหนึ่งข้ามลูกหนึ่งถึงหมู่บ้านพระ20 กว่าองค์มีบ้าน9 หลังคาคนนี้ทำไงโยมพระใหม่ๆก็จะเป็นทุกข์สิอยู่วัดเนี่ยว่าอดนะอีคนนี้รู้แล้วเป็นไงทุดงเราก็นึกยิ้มในใจเอาคนเนี้ยจะได้ฝึกพระให้เห็นการปฏิบัติจริงๆว่าพระธุดงค์เป็นอย่างไรอดอย่างไรเราเคยฝึกมาแล้วเรามาเล่าแล้วเขาไม่เชื่อเราเขาเรียกว่าบ้านบุงข้ามเขาลงไปถึงบ้านนั้นเลยเหมือนท้องกระทะเป็นบ้านกะเหรี่ยงตอนเช้าไม่ต้องบินธบาตเพราะไม่มีบ้านจะบินเพราะอยู่ใกล้ๆที่เราปักกฎเข
าก็มาใส่บาตรกันข้าวคนละถ้วยละถ้วยมาพวกกะเหรี่ยงก้าวลังคาเขาก็มาหมดได้ข้าวเสร็จแล้วเรา20กว่าองค์มันจะพอละโยมเราก็รู้วันนี้เอาละพระได้รู้จักละได้ปลาตัวเดียวทั้งหมู่บ้านมีปลาตัวเดียวปลาหล่นมาปลามาตัวเดียวอาตมาบอกพระพวกนี้ต้องกินของสุกของดิบไม่กินเป็นบ้านกะเหรี่ยงตอนเช้าไม่ต้องบิณฑบาตเพราะไม่มีบ้านจะบินเพราะอยู่ใกล้ๆที่เราปักกฎเขาก็มาใส่บาตรกันข้าวคนละถ้วยละถ้วยมาพวกกะเหรี่ยงก้าวลังคาเขาก็มาหมดได้ข้าวเสร็จแล้วเรา20กว่าองค์มันจะพอละโยมเราก็รู้วันนี้เอาละพระได้รู้จักละได้ปลาตัวเดียวทั้งหมู่บ้านมีปลาตัวเดียวปลาหล่นมาปลามาตัวเดียวอาตมาบอกพระพวกนี้ต้องกินของสุกของดิบไม่กินเราก็ปลามาตวงฉันกันไม่เนรเล็กๆไปองค์เนรตรงนั้นอยากตุดงอย่างนี้โตแล้วก็พอฉันข้าวเราก็แบ่งให้เท่ากันหมดปลาตัวนั้นเนี่ยไม่เหลือเลยสักนิดเดียวคนละนิดคนละหน่อยไปขยำกันเสร็จแล้วก็ฉันเสร็จแล้วล้างบาตรก็กินน้ำในบาตรอีกก็ยังไม่อิ่มอีกเม็ดเดียวก็ไม่หกโยมอาตมาเราเป็นไงข้าวที่นี่ราคาแพงใช่ไหมเม็ดละแสนก็ไม่ขายเนี่ยข้าวที่วัดสังฆทานราคาถูกเหลือเกินตักกันแล้วหล่นกันเป็นกองๆเลยแต่ข้าวที่นี่ราคาแพงหล่นไม่ได้เลยเม็ดเดียวก็ไม่หล่นแม้แต่น้ำล้างบาตรยังกินหมดเลยบอกผมดีใจเหลือเกินถ้าหากว่าพระไปอยู่วัดทำตัวอย่างนี้จะปกครองง่ายที่สุดทุกคนก็ใครพูดกันไม่ออกอะไรตอนนี้นะฉันเสร็จแล้วก็ลาโยมเดินทางต่อข้ามเขาอีกวันหนึ่งเดินปีนเขาลงเขากันวันหนึ่งถึงหมู่บ้านแมวขาวปนดำอ่ะแมวขาวปนแดงอ่ะคือแมวแตกมาจากโลกโคพวกแดงกับพวกแดงกับขาวก็แตกกันก็มาอีกคนนี้เขาก็สงสัยว่าพระเราเป็นพวกอะไรเนาะมาดูกันเขาก็กลัวว่าเราเป็นตำรวจหรือเป็นคอมอะไรงั้นอ่ะเราก็บอกให้รู้ก็เราก็กางกฎให้เขาเห็นว่าเราไม่มีระเบิดในบาทกางกฎกลางวันลุงขึ้นเขาก็เอามาอีกเราก็รู้ว่าที่บ้านแมวนี่ยิ่งจะอดมากกับกะเหรี่ยงอีกเราก็บอกกับพระว่าเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่เลย20องค์เนี่ยไปไม่พรุ่งนี้เราอดข้าวยิ่งกว่าวันนี้อีกวันนี้เราก็อดกันมาหมดแรงแล้ว พรุ่งนี้จะต้องอดมากกว่านี้ก็บอกแยกกันคนละครึ่งเถอะพวกท่านล่วงหน้ากันไปข้างหมู่บ้านข้างหน้านนประมาณ8กิโลถึงหมู่บ้านหนึ่งท่านล่วงหน้าไปก่อนพรุ่งนี้เราไปเจอกันโน่นบ้านแดนโน่นวันนี้ไปเจอกันผมปักที่นี่ก่อนพวกท่านไปทางโน้นผมก็เข้าใจว่าข้างหน้าน่าจะอุดมสมบูรณ์กว่าที่นี่เพราะฟังพวกแมวแล้วบอกข้างหน้าน่ะมีหมู่บ้านเยอะว่างั้นเป็นหมู่บ้านของชาวป่าแล้วทางนี้ก็หมู่บ้านในกี่ลังคาแล้วอพยพมาใหม่เอาบ้านทำด้วยลังคาไม้ตองทั้งนั้นน่ะพวกแมวเนี่ยเอาใบตองทำลังคาไม่ใช่มุงอะไรหรอกเสร็จแล้วก็พอรุ่งขึ้นพอตอนบ่ายมันก็ไปยิงเก้งมาตัวมันก็แบกเก้งมาผ่านกดเราโอ้พวกนี้คงจะเก้งแล้วมั้งจริงจริงพวกนี้มันก็ลวนเก้งมาถ้วยหนึ่งก็เอาข้าวคนมาตอนบ่ายก็เอาข้าวสารมาให้เราหุงเราบอกว่าพระไม่กินหรอกตอนเย็นเอากลับไปพวกนี้จึงจะเอาเขาก็เอาข้าวมาให้ทุกบ้านเอาข้าวสารมาให้ตอนบ่ายนึกว่าพระจะกินข้าวเย็นได้พอรุ่งขึ้นก็เอาข้าวมาน้อยกว่าที่วัดที่บ้านบุงอีกทำไงแต่ว่ามันอยู่แค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วเนนองค์นั้นน่ะเราบอกเนนลุกไปตักน้ำมาให้พระหน่อยเนนบอกผมลุกไม่ขึ้นแล้วงั้นผมลุกไม่ขึ้นหมดแรงแล้วเราบอกตายแล้วเนนบอกผมลุกไม่ขึ้นแล้วหมดแรงแล้วเนนไม่นั่งไม่ไปไหนทั้งหมดแรงพอเห็นข้าวเลยหมดแรงเลยพอเห็นข้าวโยมมาตั้งเนนหมดแรงไม่ใช่หมดแรงเพราะอะไรตอนยังไม่เห็นข้าวมันนึกว่าจะได้กินเยอะพอเห็นข้าวก็ตั้งนะรวนไม่รวนถ้วยเดียวเองก็บอกไม่มีแรงลุกเราบอกไม่เป็นไรอย่างนั้นฉันข้าวเดียวมันก็คงมีกำลังใจก็ฉันกันก็พอมันไปตกถึงท้องและความชุ่มชื้นมันก็มีนะข้าวน่ะคนเรานะเอาละก็เดินทางต่อกันอีกก็ไปแบบว่าประเภทเดียวว่าก็ไม่อิ่มเม็ดเดียวก็มีหกกระโยม
ดูพระตักแต่แบบมีสติจริงๆตักข้าวเนี่ยท่านไม่ให้หกจริงๆทุกองค์เนี่ยตักแบบมีสติทุกองค์ล้างบาตรก็มีสติกินก็มีสติท่านสำรวมดีจริงๆสำรวมยิ่งกว่าอยู่ในวัดอีกเพราะท่านกลัวข้าวของท่านหล่นเม็ดเดียวท่านก็เสียดายผลที่สุดเราก็ไอการฝึกเนี่ยนะพุทธเจ้าเนี่ยท่านฝึกพระดีมากแต่สมัยนี้ไม่มีเสียแล้ววิชีวิตอย่างนี้น่าเสียดายนอกจากพระทุดงเข้าป่าเท่านั้นจะเจอชีวิตอย่างนี้เสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วเราก็เดิน เดินไปถึงพระพวกโน้นพระพวกเราก็แบบว่าหน้าเศร้าๆกันไปนะแบบมันไม่อิ่มนี่สองวันแล้วพอไปเจอพวกชุมโน้นโอ้ยิ้มหน้าบานเลยพระพวกโน้นไปดูข้าวกองเหลือเยอะเลยดูพอไปเจอข้าวเยอะก็ไปกองไว้ข้างๆชายป่าเยอะเลยข้าวเหนียวเราโอ้โหที่นี่ข้าวเหลือพระไปกองไว้เยอะมาเลยน่าเสียดายก็บอกไปไงวันนี้ฉันสมบูรณ์หมดที่นี่เยอะเลยอาหารว่างั้นชุดหนึ่งไม่อิ่มพวกชุดหนึ่งอิ่มก็ไปด้วยกันพอไปถึงบ้านแดนไม่เคยข้าวเหนียวนี่องค์ที่ไปเจอข้าวเหนียวน้ำพะหิวมาหลายวันฉันก็เต็มที่เลยพอไปถึงบ้านแดนพักเที่ยงท่านนอนเลยไปไม่ไหวท่านบอกผมไปไม่ไหวได้ตายแล้วงั้นร้องโอ้ยผมตายแล้ววันนี้ข้าวเหนียวเกิดมันกินน้ำเข้าไปมันเกิดอืดขึ้นมาท่านนอนกลิ้งไปกลิ้งมาผมตายแล้ววันนี้เอาทำไงวันนี้เอาพระไปไม่ได้จะแล้วพระจะตายองค์เลยข้าวเหนียวมันขึ้นอืดเมาข้าวเหนียวผลที่สุดกันตั้งนั่งคอยพระองค์นั้นอีกแล้วพวกแมวบอกว่าวันนี้มันจะเผาหมู่บ้านนี้เพราะมันมีเรื่องกันบอกวันนี้มันจะเผาหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านเลยเราบอกก็อยู่ไม่ได้วันนี้แมวมันจะเผาหมู่บ้านนี้อีกเราก็ต้องไอ้พระองค์นี้ก็ไปไม่ได้อีกทำไงก็ต้องรอจนข้าวนั้นย่อยดีแล้วจึงได้ไปกันได้ตกไปเถอะจะอยู่แล้วพยมนะทนไปหน่อยหนึ่งคือเรื่องพวกเราประสบการณ์อะไรเราไม่เคยกินไม่เคยพอไปกินกันแล้วมันก็หิวนี่กินให้อิ่มละพอเสร็จแล้วมันก็อืดผลที่สุดสู้พระรุ่นชุดที่อยู่กับเราไม่ได้ไม่มีอะไรเลยพวกหิวอดไปได้ตลอดไอ้องค์ที่กินมากนั้นกลับไปไม่ไหวข้าวเหนียวมันมากไปจริงๆว่าชีวิตการเป็นอยู่ของพระเนี่ยถึงว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยที่พระไปทุดงไปอย่างนี้ไปแสวงหาธรรมะไปประสบการณ์ไปรู้เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงว่าพอเราไปกันแล้วเนี่ยรักกันหมดเลยพระเนี่ยพอไปทุดงแล้วรักกันทุกองค์เห็นใจกันอะทุกองค์เห็นใจกันเหนื่อยเหมือนกันอดเหมือนกันหิวเหมือนกันลำบากเหมือนกันถ้าจะถูกเขาถูกกับระเบิดก็ต้องตายด้วยกันถูกเขายิงถูกเขาฆ่าก็ต้องตายด้วยกันอดหิวถ้าถูกยาเบื่อยาสั่งก็ต้องตายด้วยกันทุกคนจึงไม่มีอะไรกันเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะมาหวงแหนกันแหละไม่มีลาภยศไม่มีสรรเสริญอะไรจะมาหวงกันทุกคนก็รักกันสามัคคีกันจึงว่าชีวิตพระเนี่ยจึงหาได้ยากในโลกไม่มีใครจะทำได้มันเป็นชีวิตที่ต้องฝึกต้องอดทนต้องไปประสบประการเองแต่นั้นเมื่อกลับมาแล้วพระทุกองค์ดีหมดเลยแต่ก็มีชุด20นั้นไปไม่ไหวก็มีไปทิ้งกันที่ลำพูนก็มีไปทิ้งกันที่ดอยอินทนนท์ก็มีคือเขาทิ้งเราไปไม่ไหวองค์ที่เก่งๆทั้งนั้นนะที่ไปไม่ไหวบางองค์บอกว่าอยากเดินทั้งวันทั้งคืนพอเดินไปแต่เท้าบวมเดินไม่ไหวคนโดยมากก็ไม่คนประมาทแล้วก็เป็นทุกข์คนที่กำลังน้อยๆแล้วก็พยายามเก็บกำลังตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตลอด คนที่มีกำลังมากทุ่มเทกำลังตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยถนอมกำลังเพราะที่สุดทิ้งเท้าบวมมั่งเท้ายอกมั่งใจท้อถอยมั่งก็กลับก่อนฉะนั้นจึงว่าข้อวัดปฏิบัติของพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าทำไมพุทธเจ้าจึงได้ให้พระภิกษุไว้ทำงานอย่างมากต้องศีล227ข้อและญาติโยมทำไมไว้ให้ข้อเดียวเนี่ยโยมไม่มีทุดงโยมไม่มีความอดกลั้นไม่ได้สันโดษเหมือนพระถ้าโยมเอาชีวิตอย่างกับพระนี่โยมก็สันโดษได้เรียกว่าชีวิตเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรมากแค่อิ่มเดียวเราก็พอชีวิตพระทุดงแต่การฟุ่มเฟือยอะไรก็ไม่มี
ของอะไรก็มีค่าหมดจึงว่าก็บอกว่า

ทำบุญกับพระธุดงค์ได้บุญมากไงทำบุญกับพระธุดงค์ได้บุญมากเพราะเนี่ยอดแล้วท่านหิวแล้วท่านก็ตั้งใจฉันตั้งใจมีสติทำจิตทำใจของท่านอย่างนั้นมีการสำรวมกันจึงว่าได้บุญมากข้าวสักเม็ดหนึ่งท่านก็ไม่หกเนี่ยเดินป่าเดินดงไปคิดไม่ดีก็ไม่ได้เดี๋ยวเสือมาเดี๋ยวสัตว์งูอะไรเงี้ยก็กลัวก็ต้องระวังภัยก็ต้องสวดมนต์ภาวนาทำใจสงบมากจะไปพูดเล่นเฮฮาพูดยังก็อยู่กับวัดก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ต้องพูดธรรมวินัยจึงมีการสำรวมข้อวัดปฏิบัติมากกันจึงว่าทุดงแปลว่าขัดเกลากิเลสฉะนั้นจึงว่าเมื่อออกพรรษาแล้วพระก็จึงหาทางทุดงหาทางปฏิบัติแล้วก็ภาวนาใจกันว่าต่อไปนี้เราไม่มีกรรมกันแล้วพวกเราจะเป็นคนสิ้นกรรมพ้นกรรมไม่มีกรรมอะไรสืบเนื่องติดต่อกันเราก็จะอยู่กันที่อยู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญผู้ไปก็ไปอย่างมีความสุขความเจริญฉะนั้นที่อาตมาได้ว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยเป็นวันภาวนาทุกคนเราจงช่วยและจงสนใจเรื่องภาวนาญาติโยมทั้งหลายก็ที่โกรธกันเกลียดกันอะไรก็อภัยกันภาวนากันซะอย่าไปถือนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็อภัยให้กันได้ทุกคนฉะนั้นพระภิกษุจึงทำได้ไงพวกญาติโยมมาทำบุญนี่ก็กลับไปบ้านก็ภาวนากันว่าเราเนี่ยจะอภัยกันทุกอย่างผิดถูกก็ตักเตือนกันได้จะไม่โกรธเหมือนเดิมจะไม่พยาบาทเหมือนเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วธรรมะก็จะเข้าถึงจิตใจญาติโยมญาติโยมก็จะมีความสุขได้ที่อาตมาได้เล่าอันนี้มันเป็นเรื่องของพระก็จริงแต่ก็เกี่ยวพันกับญาติโยมเพราะพระเป็นลูกของโยมพระโยมก็เป็นพ่อแม่ของพระก็เป็นผู้อุปถัมภ์เมื่อลูกมาบวชอย่างนี้แล้วได้3เดือนนี้ก็นับว่าลูกโยมได้ถือธรรมวินัยไว้อย่างดีมีความเพียรอย่างดีก็เป็นบุญกุศลที่นำลูกหลานมาบวชปฏิบัติให้เจริญในธรรมวินัยอยู่ในที่นี้3เดือนนับว่าญาติโยมได้มีพระของญาติโยมเป็นพระเป็นผู้สำเร็จแล้วสมความปรารถนาที่ได้มาอุปถัมภ์คำจุนให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไตรมาส3เดือนที่อาตมาได้บรรยายธรรมะมานี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากุศลของญาติโยมในวันออกพรรษานี้จงเจริญในธรรมวินัยจงมีความสุขความเจริญมีความสุขทางกายใจญาติโยมจะคิดสิ่งใดที่จะทำแต่ความดีก็ขอให้คิดทำความดีความดีนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาของญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ทำจิตทำใจชื่อว่าได้มาสร้างกุศลความดีให้กับตัวเองและใจตัวเองได้สงบสุขในวันหนึ่งคืนหนึ่งในขณะที่เรามาอุโบสถก็ดีมาจำศีลภาวนาให้จิตใจของเราอย่างนี้สมถะภาวนาภาวนาให้ใจสงบวิปัสสนาภาวนาพิจารณาให้ใจสงบพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้จริงเรื่องใจให้รู้จักใจตัวเองรู้จักความคิดตัวเองรู้จักผิดชอบชั่วดีเรื่องของใจฉะนั้นคนที่ภาวนาทำใจสงบเนี่ยกลายเป็นคนคิดดีเป็นคนเห็นดีรู้สึกในความดีรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักกลับจิตกลับใจคนที่เคยเป็นคนมีความพยาบาทคนที่เคยมีความโกรธเป็นกำลังเนี่ยมีความอิจฉาริษยาเห็นใครดีกับตัวเองก็รังเกียจอยากให้เขาพินาศไปแล้วก็ใจอย่างนั้นนะภาวนาแล้วมันจะไม่มีใจที่มีทุกข์นั่นแหละเขาเรียกใจที่มีทุกข์เห็นอะไรแล้วก็อยากได้มาก็ดีถ้าเสียไปก็เสียใจหรืออยากได้มาไม่ได้ก็เป็นทุกข์เขาพูดดีดีใจเขาพูดไม่ดีก็เสียใจกลายเป็นพยาบาทผูกโกรธไว้ภาวนานี่จะเหมือนลบล้างไปหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องแก้ได้ดีมากใครจะพูดไม่ดีใครจะเป็นอย่างไรกับเราเราก็ไม่โต้ตอบเพราะเรารู้ใจของตัวเองไม่ห้ามใจตัวเองเป็นทุกข์ที่กายนั่นแหละจะมีสติมีสมาธิที่เป็นเครื่องแก้คอยควบคุมตัวเองจึงกลายเป็นคนเปลี่ยนใจกลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนไม่ค่อยคิดมากเป็นอย่างนี้เนี่ยทำพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราได้ปฏิบัติธรรมธรรมคือธรรมะธรรมะคือทำให้ใจนั่นน่ะเป็นธรรมชาติอะไรก็ธรรมะธรรมะนี่คืออะไรธรรมะก็คือว่าความที่เราละวางใจเป็นความโกรธไม่มีนั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะมันโกรธแล้วเราก็ละความโกรธเสียใจแล้วก็ละความเสียใจนั่นเองเรียกว่าเราเมื่อละได้นั่นเป็นธรรมะทำฝ่ายสงบถ้าละไม่ได้มันก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นอธรรมธรรมคือเร่าร้อนก็เรียกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะพุทธเจ้าท่านเรียกว่าความคิดนี่ก็เป็นไฟนะเป็นไฟที่สามารถที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟในมนุษย์อีกไฟในใจเนี่ยร้อนมากเมื่อลงไปในโลกันตนรกเนี่ยเมื่อเราทำบาปไปเนี่ยใจของเราเนี่ยจะตกนรกเมื่อใจตกนรกนี่ลงไปตามสภาพจิตเท่าไหร่ก็ยิ่งไหม้ยิ่งร้อนเท่านั้นความโกรธเป็นไฟความโลภเป็นไฟความรักความสงสารเป็นไฟจึงมาเผาจิตใจของเราให้เราร้อนเป็นทุกข์ฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงดับไฟดับความร้อนคือความเย็นใจสบายใจศีลเป็นน้ำสมาธิเป็นน้ำภาวนาเป็นน้ำน้ำดับไฟศีลสะอาดภาวนาสะอาดธรรมะเป็นของสะอาดสงบเป็นความสะอาดฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงเป็นบุญนะบุญคือทำให้ใจเป็นสุขกุศลคือทำให้ใจฉลาดเมื่อเป็นบุญกุศลแล้วเราจึงชื่อว่าบุญย่อมนำพาจิตใจเราให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปไม่ให้ตกอยู่ในที่ชั่วไม่ตกอยู่ในที่ชั่วคือบุญย่อมนำจิตใจเราให้อยู่ในที่เจริญได้ที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาอยู่ในที่เจริญนะถ้าคนที่อยู่ในที่ไม่เจริญนั้นไม่ใช่คนป่าคนดงนะคนป่าคนดงก็ไม่ใช่อยู่ในที่ใครจะเป็นเครื่องวัดว่าที่ไหนเจริญไม่เจริญวัตถุไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความเจริญนะตึกรามบ้านช่องนี่ไม่ใช่ที่เจริญที่ไหนก็เป็นที่เสื่อมได้เหมือนกันคนที่อยู่ในป่าในดงไม่ใช่ว่าเขาไม่เจริญนะใครจะว่าคนป่าคนดงไม่เจริญ แต่คนใดไร้ศีลธรรมนั่นเนี่ยมีความโลภความพยาบาทมีความอิจฉาริษยาเข่นฆ่ากันเบียดเบียนกันนั่นน่ะที่นั้นไม่เจริญแต่ที่ใดไม่ไร้ศีลธรรมจะเป็นป่าเป็นถ้ำเป็นดงที่นั้นก็เป็นที่เจริญจึงว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมที่มีศีลสมาธิเนี่ยเป็นผู้เจริญเจริญไม่ใช่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วจะเป็นคนเจริญคนเจริญนั้นหมายถึงคนนั้นมีศีลธรรมมีจิตใจเมตตากุศลนั่นเป็นที่เจริญเจริญทั้งชาตินี้เจริญทั้งชาติหน้าคนจะมีบ้านเป็นตึกเป็นรามมีรถเก๋งขี่ก็กินอิ่มเดียวนอนหลับเดียวแต่ถ้าใจมันมีความโลภ หลงจะเจริญได้ยังไงคนนั้นคือเสื่อมคนผู้มีความเสื่อมอยู่ในใจตัวเองแต่คนไม่มีรถไม่มีบ้านอยู่เนี่ยอยู่ในถ้ำในป่าอยู่กับความสงบความว่างอยู่กับธรรมชาติเนี่ยกินข้าวก็อิ่มเดียวนอนหลับเดียวเหมือนกันแต่บุคคลนั้นเป็นคนเจริญตายแล้วสามารถไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ไปสวรรค์ไปนิพพานได้แต่คนที่อยู่ในเมืองหลวงอยู่กับตึกกรามอยู่กับแสงสีอยู่กับห้องแอร์เนี่ยแต่จิตใจมีความโลภโกรธหลงมีความอิจฉาริษยากันบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนไม่เจริญเป็นคนที่เสื่อมแล้วนะเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากศีลธรรมเสื่อมจากความดีอยู่กับความไม่ดีอยู่กับความชั่วเสียแล้วฉะนั้นอะไรแล้วที่เป็นเครื่องวัดว่าความเจริญทุกคนกำลังดิ้นหาความเจริญทุกคนกำลังดิ้นหาความเจริญนั่นคือความทุกข์นั่นคือวัตถุต่างหากไม่ใช่ศีลธรรมแต่พระพุทธเจ้าน่ะทิ้งความเจริญไปทิ้งวัตถุไปทิ้งปราสาทสามฤดูไปอยู่ในป่าในถ้ำท่านไปหาความเจริญท่านทิ้งความเสื่อมไปนะท่านพิจารณาว่าพิมพาราหุลพ่อแม่ของท่านเนี่ยต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปราสาทสามฤดูของท่านที่อยู่ไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยไม่มีทุกข์เลยเนี่ยท่านบอกอันนี้ต่อไปอีกสักไม่ถึงร้อยปีก็ต้องผุต้องพังต้องถึงความเสื่อมท่านเห็นว่าบ้านเมืองของท่านนี่เป็นความเสื่อมหมดเลยปราสาทราชวังเป็นความเสื่อมท่านก็หนีเลยหนีออกไปบวชท่านไปอยู่กับความเจริญไปอยู่ในถ้ำท่านก็เจริญศีลสมาธิภาวนาใจท่านก็เป็นบุญกุศลใจท่านก็สงบไปอยู่โคนไม้ท่านก็ไปอยู่กับโคนโพนั่นแหละโคนโพเป็นโคนเจริญงอกงามด้วยธรรมวินัยผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพุทธเจ้ามีความเจริญไม่เสื่อมเลยใครว่าพุทธเจ้าเสื่อมไหมไม่เสื่อมเลยธรรมะของท่านก็ไม่เสื่อมพระพุทธเจ้าก็ไม่เสื่อมต้นโพก็ยังไม่เสื่อมทุกวันนี้ดูสิตึกรามบ้านช่อง 2,000 กว่าปีพังผุหมดแต่ต้นโพยังงามอยู่เลยคนยังไปปลูกประเทศโน้นประเทศนี้ไม่มีความเสื่อมธรรมะของพุทธเจ้าไม่เสื่อมผ้ากาสาวพัดนี่ก็ยังนุ่งยังห่มกันอยู่เนี่ยไม่เสื่อมเห็นไหมแฟชั่นชุดโน้นชุดนี้เดี๋ยวดัดผมชุดโน้นตัดกระโปรงคนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ถึงครึ่งปีเปลี่ยนเสื่อมไปแล้วเอาไอ้นี่มารุ่นใหม่มาว่าเจริญเปลี่ยนไปอีกแล้วบ้านตรงนั้นตรงนี้รถเก๋งยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เดี๋ยวผุพังเสื่อมหมดไม่มีอะไรเจริญเลยความเป็นจริงพวกเราเนี่ยที่มีทุกข์เนี่ยอยู่กับความเสื่อมจึงทุกข์จึงดิ้นรนกันมาก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: พ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่พระคุณเจ้าจำพรรษาอยู่ณอาวาสต่างคนก็ต่างทำความเพียรกันศึกษานะหลักธรรมคำสอนบรรพชิตเป็นที่ว่างเป็นที่เปิดโอกาสให้เราได้มาฝึกฝนอย่างเต็มที่มุ่งสู่เป้าหมายนะชัดเจนได้มีข้อวัดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะมีหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมวินัย มีทั้งวินัยและธรรมะวินัยก็เปรียบเสมือนข้อปฏิบัติข้อกำหนดข้ออนุญาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ให้กับภิกษุทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องมือหรือว่าเอื้ออำนวยให้เข้าถึงเป้าหมายคือหลักธรรมคำสอนก็จะมีเวลาเช้าก็ไปบิณฑบาตไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรก็อาศัยข้าวจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธามีจาคะมีจิตใจที่ปราศจากความตณีใส่บาตรทำบุญก็พอได้อยู่ได้ฉันเพื่อยังอัตภาพนี้เพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ได้ไปขนขวายหาอะไรหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ก็เนี่ยศึกษาไตรสิกขาก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญาพอมีความรู้มีประสบการณ์บ้างก็มาแชร์แบ่งปันพูดคุยกับญาติโยมเพื่อยังศรัทธาให้ญาติโยมมีความศรัทธาอย่างลงมั่นจะได้เกิดปัญญาเกิดวิริยะเกิดความเพียรแต่ ในพระศาสนาก็ไม่ได้ให้ทุกคนไม่ได้หวังหรือไม่ได้ปรารถนาให้ทุกคนในโลกนี้ได้มาบวชมาประพฤติปฏิบัติทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คลองเรือนนะอย่างเราดูในประเทศเราเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์อยู่กี่แสนรูป

สุสงสัมมณีมีวัดอยู่กี่หมื่นวัดแล้วคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี่เป็นล้านๆนะฮะมีที่อยู่อาศัยมีสถานบันเทิงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายแล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณก็ให้หลักธรรมแก่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ซึ่งพระอาจารย์ธานีก็ได้พูดถึงบ่อยๆเรื่องขีวินัยสิงคาลกสูตรที่ถกอะไรต่างๆก็เพื่อคฤหัสถ์คฤหัสถ์ถ้าเรามองดูจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกในหลักธรรมคำสอนเนี่ยจะแสดงให้ครับกับพระภิกษุสงฆ์อย่างน้อยเลยก็ 90% จะมีสัก 10% เนี่ยสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์คลองเรือนแต่ในกรณีที่พระองค์ทรงแสดงให้กับบรรพชิตให้กับเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้นะเอาไปประพฤติปฏิบัติได้เช่นกันแล้วคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ไม่ได้ปิดบังมรรคผลภริยาบุคคลชั้นต้นซึ่งเป็นพระอริยะเป็นพระเนี่ยก็เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คลองเรือนในสมัยพุทธกาลก็มีมากมายในสมัยปัจจุบันก็คงมีที่ท่านละสังโยชน์3ได้มีจิตที่มั่นคงในพระรัตนตรัยไม่มงคลตื่นข่าวไม่แปะกราบไหว้อ้อนวอนไม่ถือศีลพจน์ข้อวัดการประพฤติปฏิบัติผิดๆไม่ลังเลสงสัยในหลักธรรมคำสอนเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมเรื่องศีลพวกนี้มีอยู่เราก็เชื่อว่าพระในบ้านมีอยู่เพราะฉะนั้นที่กล่าวมานี้ก็หมายความว่าการที่เราเป็นญาติโยมก็สามารถเป็นพระได้พระอยู่ในใจเราเป็นภริยาบุคคลก็ได้เราก็น้อมนำดูนะท่านแสดงท่านชี้นำชี้ทางข้อวัดปฏิบัติมีเทคนิคอุบายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประยุกต์มาใช้ในการดำเนินชีวิตก็ยิ่งดีนะการทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ไม่เสียทางธรรมก็ได้ทางโลกก็ไม่เสียอยู่ด้วยกันได้แล้วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นมีทัศนคติความเชื่อมีจิตใจอย่างลงมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยมีสัมมาสังกัปปะดำริออกจากการพยาบาทเบียดเบียนไม่ผัวพันด้วยกามไม่ขึ้นอยู่ด้วยกามเราอยู่ในกามแต่กามไม่มีอิทธิพลมาครอบงำจิตใจเราเราอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงเราใช้ได้ตาดูหูฟังแต่ไม่มาบีบคั้นมากดดันจิตใจเราเนี่ยดำริออกไม่ให้กามมามีอิทธิพลมาต้องขึ้นอยู่กับมันอยู่กับมันใช้มันแต่ไม่ให้มันใช้เราเนี่ยดำริออกในทางคฤหัสถ์คฤหัสถ์แล้วก็ไม่พยาบาทเบียดเบียนใครด้วยศีลเนี่ยมีจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมีจิตที่มีความกรุณาอยู่เนืองๆไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครเนี่ยมีพิจจิตเป็นความรักความปรารถนาดีมีความเมตตาเป็นศีลดำริพอเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ดำริก็คือออกมาทางพฤติกรรมดำริอยู่ในใจเลยว่าเราจะละสิ่งเหล่านี้ที่เป็นบาปอกุศลจะทำแต่กุศลทีนี้วันนี้ที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคนะที่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาเพราะเราต้องอยู่กับโลกเนี่ยตาต้องดูหูต้องฟังต้องสื่อสารกับสังคมสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้ได้การฝึกการปฏิบัติให้จิตใจไม่รั่วไหลไม่ถูกบีบคั้นด้วยตัณหากิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายก็เรียกว่าอินทรีย์และสังวรหรือว่าอินทรีย์ภาวนาการสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังให้เป็นนี่จึงเป็นการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราอยู่ทางโลกนะฮะเรารู้แล้วไอ้กิเลสเครื่องเศร้าหมองใจที่มันมากดดันบีบคั้นทำให้ใจเราเป็นทุกข์มันเข้ามาทางไหนมันก็เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เองถ้าเราเห็นช่องทางที่มันเข้ามาได้เนี่ยแล้วเราตั้งสติให้ดีฝึกตั้งสติจับ
อารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เวลาตาเห็นรูปอสติจับไว้รูปที่เห็นเป็นยังไงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดทุกข์มันก็เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในโจมันก็เป็นภาคลับเหมือนเราอยู่ในที่สบายเย็นๆแล้วรู้สึกมันมีความสุขแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะสุขเราก็ชอบเนี่ยเราก็ยึดเนี่ยกลายเป็นตัณหาเกิดเป็นอุปทานไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเกิดกิเลสไอ้ตัณหาคือตัวกิเลสนี่แหละมันความมันอยากพอมีเวทนาสุขเวทนามันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากจะเอาให้ได้มันก็เกิดกรรมคือปฏิกิริยาจะทำยังไงให้ได้มาสังขารมันเริ่มปรุงแต่งย่อมมีตรวจเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้มาก็เกิดกรรมเกิดการกระทำเกิดวจีกรรมพูดขอข้าวโขกเลือดเคียงหลอกลวงหลอกล่อเขาให้ได้จริงนั้นมาหรือเอื้อมมือไปหยิบลักขโมยเขาเนี่ยเกิดวจีกรรมเกิดกายกรรมขึ้นมันก็เป็นผลของมันมีวิบากมีอะไรต่ออะไรทุกทั้งปวงก็เกิดขึ้นทีนี้พอเราฝึกอินทรีย์ภาวนาเนี่ยพอตาเห็นรูปเราเฉยได้วางเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ที่เรามาฝึกกันเอาแล้วทุกคนก็ชอบรักสุขเกลียดทุกข์อยู่แล้วนะแต่เราจะทำยังไงไม่ให้เป็นเพื่อกิเลสตัณหาจะทำยังไงไม่ให้ดูไอ้กิเลสนิวรณ์ทั้งหลายมากดทับจิตมาปิดกั้นปัญญาพอปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่ารูปที่มากระทบตาเสียงที่มากระทบหูเนี่ยกลิ่นที่มากระทบจมูกรสที่มากระทบลิ้นเนี่ยเกิดปฏิกิริยายังไงมีสติระลึกได้ระลึกอยู่เพราะเราอยู่ฝึกเนี่ยเราตั้งเจตนาไว้ในจิตในใจว่าทุกก้าวเดินทุกลมหายใจทุกการกระทำในชีวิตประจำวันเราจะเจริญสติเราจะฝึกฝนพัฒนาจิตใจเราตั้งเจตนาเอาไว้ดีเนี่ยพอสติคอยระลึกบางทีมันก็หลุดเนี่ยบางทีใหม่ๆอาจจะเผลอเนี่ยไหลไปตามความรู้สึกอารมณ์ไปพอได้สติระลึกได้จับไว้นิดนึงสติเนี่ยถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมคือจับดึงไว้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจับไว้จับดึงเอาไว้และใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรพินิจพิจารณาว่าหาผลดีผลร้ายฮะผลได้ผลเสียมีคุณหรือมีโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปจับมันไว้นิดนึงใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรเราผ่านโลกมาเราเห็นแล้วอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆในหน้าสื่อข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากจะขาดสติการยับยั้งชั่งใจบันดาลโทสะทำอะไรไปเนี่ยทำร้ายกันเบียดเบียนกันคดโกงกันเนี่ยความหน้าแห่งกิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงนั่นเองคือสติมันมีไม่มากพอมันก็เลยไม่มันก็ไหลไปตามความรู้สึกทั้งที่คนนั้นก็รู้อยู่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดแต่ก็ยังทำยังเผลอเพราะสติมีไม่มากพอเขาจึงเรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะพอเราฝึกสติแบบเนี้ยก็เหมือนเรามาวัดมานั่งสมาธิภาวนาเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีสติระลึกได้ระลึกอยู่นะพอไอ้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมันจะพาเราไหลไปเนี่ยเหมือนอะไรเป็นสุขนะมันจะไหลไปสู่ความยินดีชอบใจไปเป็นตัณหามันจะเปลี่ยนไปเป็นตัณหาเราก็หยุดไว้นิดนึงเอาละความสุขที่เราชอบเนี่ยเป็นคุณและเป็นโทษมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเราไหมจับไว้นิดนึงแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใครควรไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาเนี่ยเอาสติจับไว้ทุกปรากฏขึ้นเกิดเพราะอะไรแล้วก็วิเคราะห์ใครควรหาผลดีผลดีผลร้ายก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเนี่ยก็เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาการสำรวมอินทรีย์การรู้จักระลึกนึกได้อยู่ทีนี้ไอ้ตัวสติที่เราฝึกกันเนี่ยอย่างเรามาวัดมาหาที่สัปยะเนี่ยมาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีเทคนิคอุบายในการควบคุมจิตใจไม่ให้รั่วไหลเหลวไหลไปไหนสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ก็ให้มันรู้ในที่ที่เราต้องการให้เขารู้อย่างเวลานั่งสมาธิเราก็ให้รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยมันเข้ายาวเข้าสั้นมันเบามันหยาบละเอียดยังไงสติ
หนึ่งคือสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกเห็นลมเข้าลมออกมันยาวมันสั้นมันหยาบมันละเอียดพอมันอยู่ได้นานเท่าที่เราต้องการนั่นแหละเรียกเป็นสมาธินานเท่าที่เราต้องการหลุดบ้างอะไรบ้างก็เป็นระดับของสมาธิเป็นขั้นขั้นไปทีนี้เราเอาปรากฏการณ์แบบนี้เรารู้แล้วหลักแบบนี้เราก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเราเดินเรานั่งเราทำงานทั้งในบ้านเรือนอาบน้ำทานข้าวสติเป็นเครื่องระลึกรู้แล้วจิตเป็นเครื่องรู้ก็ให้รู้อยู่ตรงปัจจุบันตรงหน้าเนี่ยแหละเราทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ตรงนั้นนั่นก็เป็นการเจริญสติพอมันเผลอออกไปข้างนอกหรือไปเรื่องอื่นที่อื่นแล้วก็ดึงกลับมาเราทำความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปให้มันอยู่ตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละภาวนานั่นเป็นการพัฒนาสติให้เข้มแข็งขึ้นให้สติมีมากขึ้นพอสติมันมีกำลังมีพลังเนี่ยมันมีเรียกว่ามีพลังละพลังปล่อยวางเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวข้องให้มันอยู่เฉพาะที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่เนี่ยมันก็เปิดโอกาสพอมันอยู่แล้วมันก็เห็นมันก็ชัดขึ้นมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้สะดวกขึ้นได้เห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นจิตมันมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นมาตั้งมั่นแล้วเราก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเนี่ยสติจึงคู่กับสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญารู้พร้อมเฉพาะหน้าตรงนั้นรู้ตัวบางทีท่านก็ใช้คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะสติเป็นเครื่องระลึกสัมปชัญญะรู้พร้อมเฉพาะตรงเนี่ยตรงหน้าเมื่อเราขับรถเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกเนี่ยเรามีสติในการขับรถอยู่สัมปชัญญะรู้พร้อมรู้พร้อมเนี่ยเฉพาะหน้าปัจจุบันเนี่ยรู้เลยว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีจะเบรกจะหยุดจะไปยังไงแต่สติเนี่ยเหมือนระลึกได้ระลึกอยู่เข้าใจสติอีกแบบนึงก็คือเหมือนระลึกคำว่าระลึกก็หนูนึกกันแหละข้อมูลเนี่ยมันเก็บไว้ในสัญญาความจำเหมือนเราเรียนขับรถมาแล้วมันก็เก็บไว้หมายรู้ว่าคลัตช์เกียร์เบรกทำยังไงเนี่ยหมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในรถเนี่ยรู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนหมายรู้และสัญญามันก็เก็บข้อมูลสัญญาเรียกว่าหมายรู้จำได้หมายรู้เก็บข้อมูลเอาไว้สติเหมือนเรียกมาเรียกชายระลึกได้มันทุบเดียวมันเร็วเพราะมันทำโดยสัญชาตญาณความชนิดชำนาญระลึกได้อะไรอยู่ตรงไหนสติเหมือนเรียกใช้ข้อมูลนั้นสัมปชัญญะรู้พร้อมปรากฏการณ์ใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นผิวถนนเป็นยังไงลมฟ้าอากาศเนี่ยรู้พร้อมควรจะขับช้าขับเร็วเกิดมีอะไรที่มันต้องแก้ไขตรงนั้นเนี่ยสัมปชัญญะรู้พร้อมโดยมีสติเป็นเครื่องระลึกอยู่ทำงานไปด้วยกันเมื่อเราอยู่กับชีวิตประจำวันเนี่ยเราได้สติมีสัมปชัญญะอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมรรคผลไม่ได้อยู่ที่วัดไม่อยู่ที่พระนักบวชอยู่ที่ทุกคนที่รู้จักฝึกฝนรู้จักพัฒนาตัวเองให้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายมันกดดันบีบคั้นเราไม่อยากเป็นทาสมันอยากให้มันเป็นอิสระก็ด้วยการเนี่ยฝึกด้วยการเจริญสติฝึกจิตแล้ววันนี้ที่พูดถึงก็หมายว่าอยากให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติโดยไม่เสียงานทางโลกแล้วก็ได้ประโยชน์ทางธรรมประโยชน์อย่างยิ่งเราสังเกตดูนิวรณ์5ตัวเนี่ยนิวรณ์เนี่ยแปลว่ามันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่คอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญาเราคุยกันบ่อยๆการเวลาเรามานั่งสมาธิก็จะเกิดไอ้พวกเนี้ยรบกวนเราอยู่เสมอกามฉันทะนิวรณ์ความติดใจในอารมณ์ต่างๆที่มาในรูปของอดีตก็ดีในปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ดีหรือในขณะนั้นก็ดีความติดใจบางทีมันไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้ปรุงแต่งไปอนาคตพอปรากฏการมันเกิดปีติเกิดสุขขึ้นมาติดใจในนั้นก็ติดก็เรียกว่ากามฉ
กามฉันทะ

ามฉันทะนิวรณ์ความติดในเรื่องราวในอารมณ์เหล่านั้นมันก็พาเราตันเนี่ยมันติดมันก็ติดมันก็รู้แล้วมันไม่ไปไหนมันติดหมดอยู่ตรงนั้นมันไม่ก้าวหน้าต่อไปนี่คือมันกดเราพาเราเพลินในกับเนี่ยกามฉันทะความติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงความเพลิดเพลินในธรรมอารมณ์ต่างๆไอ้ตัวที่สองเนี่ยเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์ความขัดใจความไม่ได้ดั่งใจอึดอัดขัดเคืองเนี่ยกามฉันทะนี่บางคนเอาติดใจจะไม่ง่ายติดใจพยาบาทนิวรณ์เนี่ยขัดใจคือยินดียินร้ายนี่แหละชอบใจไม่ชอบใจสองตัวนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆในชีวิตประจำวันให้สังเกตให้ดีเดี๋ยวเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าเราไม่มีอินทรีย์ภาวนาอย่างที่กล่าวมาขั้นต้นมันก็จะไหลไปตามความรู้สึกไหลไปตามอารมณ์แล้วเราก็ไม่มีสติเป็นตัวจับไม่มีปัญญาคอยวิเคราะห์ใคร่ควรมันก็ไหลไปตามความรู้สึกล้วนมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดทุกข์เกิดโทษพอเกิดตัณหาแล้วมันก็เกิดกรรมเกิดการกระทำก็เกิดผลไม่ดีโชคดีถ้าเกิดเรามีสติมีปัญญาเราเคยศึกษาแล้วเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะปรับแก้ไขขัดมันได้ขวางมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์นะทีนี้ว่าอินทรีย์ภาวนาเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยติดใจขัดใจและไอ้สงสัยลังเลเนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยก็มีอยู่แล้วบางทีมันไอ้ทำถูกหรือผิดไอ้นี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยลังเลสงสัยจะก้าวไปก็ไม่กล้าก้าวจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็ตันสงสัยลังเลแล้วก็เชื่อมั่นในตถาคตผู้ที่ศรัทธาเรามีความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราเชื่อในหลักธรรมคำสอนใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการจะพูดการจะทำอะไรเรารู้นะไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อทำร้ายกันเนี่ยเรามีกุศลและจิตเจตนาที่มีเมตตามีความกรุณาอยู่วางจิตอย่างนั้นไม่สงสัยลังเลในปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติเชื่อในหลักธรรมคำสอนไม่สงสัยเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกเราเชื่อหลักกรรมเชื่อการกระทำแก้มันนะแต่ทุกคนต้องมีเวลานั่นทำเนี่ยจะทำถูกหรือทำผิดเนี่ยมันจะสงสัยก่อนแต่ไม่เป็นไรเพราะแก้ด้วยปัญญาด้วยการวิเคราะห์พินิจพิจารณาจับมันไว้แล้วก็ใช้ปัญญาไขควรไอ้ตัวที่สามเรื่องวิจิกิจฉานิวรณ์ไอ้ตัวที่สี่เนี่ยกุฏัญจักกุฏัญจักนิวรณ์ความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจมีอยู่บางทีนั่งๆวนเพลินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ปรุงวาดฝันอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยฟุ้งเนี่ยเขาเรียกฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็พาให้รำคาญใจมันก็ปล่อยเวลาล่วงเลยไปกับการผู้ประมาทคิดก็ต้องมีคิดแบบมีหลักให้มีเป้าหมายหาเหตุหาผลถ้าจะคิดถ้ามันจะฟุ้งจะคิดเนี่ยคิดไปเรื่องของกุศลเอาไว้ก่อนก็ดีกว่ามันคิดไปในเรื่องไม่ดีครับดังนั้นการปรุงแต่งก็ปรุงเป็นบุญยสังขารก็ได้เป็นอบุญยสังขารเป็นบาปก็ได้อย่างน้อยเรายังหยุดปรุงไม่ได้ยังหยุดระงับสังขารทั้งหลายไม่ได้ก็ขอให้เป็นกุศลให้เป็นฝ่ายกุศลและสังขารการปรุงแต่งเป็นฝ่ายบุญก็ยังดีนึกถึงทานที่เราทำนึกถึงศีลที่เรารักษาปรุงไปในทางที่เป็นกุศลตรงในทางที่ความมีความเมตตากรุณากันอย่างนี้ดีกว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ไอ้ทีนมิทะนิวรณ์ไอ้ตัวที่ห้าเนี่ยเราเกิดอยู่เรื่อยๆเป็นพักๆวันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่ครั้งไอ้ทีนมิทะนิวรณ์เนี่ยสังเกตดูเบื่อรู้สึกมันเบื่อเซ็งเซ็งหดหู่ท้อถอยเนี่ยง่วงเหงาหานอนเสื่องซึมซึมเนี่ยอาการพวกเนี้ยเรียกว่าทีนมิทะนิวรณ์มันไม่กระปี้กระเป๋ามันไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเบื่อเซ็งๆเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่มัน5ตัวเนี้ยที่มันคอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญาคอยตีคอยตันการที่จะเข้าถึงจิตที่เป็นอัปปนาและสมาธิเนี่ยในขั้นลึกๆเนี่ยต้องละนิวรณ์5นี้ได้5ตัวเนี่ยเพราะนั้นเราไม่ได้นั่งอย่างนั้นเรามาดูมันมาเห็นมันชัดๆในชีวิตประจำวันญาติโยมที่อยู่บนโลกเนี่ยต้องอยู่กับสังคมครอบครัวหน้าที่การงานเนี่ยเราสังเกตจ้องมัน

ไม่ต้องจ้องหรอกพอมันเกิดปุ๊บรู้ไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยระลึกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้5ตัวนี้เกิดแล้วพอมันเกิดปุ๊บก็พลิกมันได้มั้ยเราแก้ไขมันสติระลึกได้ฮะเราเจริญสติอยู่แล้วนี่เราฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยทำงานต่อหน้าเนี่ยตรงหน้าปัจจุบันธรรมเนี่ยเอาปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นการฝึกจิตเป็นการเจริญสติอยู่เนืองๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วอย่างนี้เราสะสมในเวลาก่อนนอนตื่นนอนในเวลาว่างแล้วก็จับลมดูลมเข้าลมออกเจริญอานาปานสติอยู่เนืองๆกับพระไหว้พระสวดมนต์ลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำจิตใจให้เยือกเย็นให้เป็นบุญบุญเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งความสุขสุขเป็นยังไงใจดีใจเย็นใจสบายใจโปร่งใจโล่งเนี่ยคนมีบุญ

สุขเป็นยังไงใจดีใจเย็นใจสบายใจโปร่งใจโล่งเนี่ยคนมีบุญเราพลิกเราทำพัฒนาเราเองได้หมดถ้าเป็นคฤหัสถ์ทั้งคารวาสเราทำได้ก็เรียกว่าที่พูดมานี้ก็คืออินทรีย์ภาวนาของพระนี่ก็เรียกอินทรีย์และสังวรศีลเนี่ยนะเป็นศีลชุดหนึ่งเลยเป็นของพระเนี่ยก็เรียกอินทรีย์และสังวรศีลการสำรวมอินทรีย์คือใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้จักสำรวมระวังละวังไม่ให้รั่วไหลไม่ให้ไหลไปในเรื่องของกิเลสตัณหาสนองอัตตาตัวตนมันยิ่งมีตัวตนเนี่ยไอ้พวกกิเลสมันสร้างตัวสร้างตนถ้าเราละมันปล่อยได้เนี่ยมันก็จะคอยแก้ไอ้อัตตาตัวตนนี้ด้วยไม่ไหลไปตามความรู้สึกจากรูปที่เห็นจากเสียงที่ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมลองพานทำดูทำได้นะใครผ่านมาได้ยินได้ฟังก็ลองไปฝึกดูให้สติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขารู้ทำงานอยู่ก็รู้อยู่ตรงงานเนื้องานที่เราทำคิดได้ฮะคิดเนี่ยวิเคราะห์พิจารณาเนื้องานที่เราทำก็คิดตรงนั้นไม่ได้คิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อไปในอดีตอนาคตให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ได้ก็ถือว่าเราอยู่ตรงหน้าอยู่ในปัจจุบันหรือการข้าวอยู่ก็ทานข้าวไม่ต้องไปให้จิตมันกระสับกระส่ายที่จิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นเพราะมันด้วยสัญชาตญาณความเคยชินนะเวลาทานข้าวอยู่หูฟังเพลงตามองทีวีจิตมันไปสลับไปทางอื่นหมดกระจัดกระจายไม่ค่อยตั้งมั่นไม่เป็นอารมณ์เดียวหลักการฝึกสมาธิคือจิตให้มันตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเราก็ให้มันอยู่ต่อนะทานข้าวอยู่เอาละรู้อยู่ตรงทานข้าวเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเวลาพระใหม่เนน้อยเนี่ยหรือเข้าคอร์สสมาธิของญาติโยมเนี่ยท่านสอนเป็นเทคนิคของท่านท่านสอนให้อยู่กับชามข้าวอยู่กับบาตรเนี่ยพระก็อยู่กับบาตรให้รู้เลยว่าอาหารกระทบลิ้นเป็นยังไงเนี่ยรู้เลยว่าเทคนิคของท่านนะท่านบอก1ช้อนใน1คำเนี่ย1คำข้าวมีกี่คำเคี้ยวนะท่านให้ระลึกนึกอยู่ตรงนั้นเลยกำหนดวันนี้ทานข้าวกี่คำอิ่มเคี้ยวไปกี่พันครั้งมีของคาวของหวานกี่คำกี่เคี้ยวน้ำกี่อึกท่านให้เป็นข้อสอบพวกเราดูที่สติเราจะอยู่ได้อยู่รับได้ไหมก็เป็นเทคนิคเราลองไปฝึกดูอาจจะช้าแรกๆเนี่ยอาจจะช้าหน่อยก็ต้องทำช้าๆแหละไม่ชัดเจนมันก็ลืมยิ่งไปเจออาหารรสอร่อยอร่อยรสเนี่ยมันออกเสียงคล้ายๆกันนั่นรสสอเสือกับทอถุงแต่มันคล้ายๆกันมันเร็วรสราคาแพงๆเนี่ยพวกซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันวิ่งเร็วนะมันเร็วแต่มันก็ยังแพ้รสอาหารนะพอรสกระทบพออาหารกระทบลิ้นเนี่ยรสมันปรากฏเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยมันจิตเข้าไปในจิตใจนะสัญญามันผูกมัดมันจำอารมณ์ความรู้สึกรูปร่างสีสันหน้าตากลิ่นเสียงอะไรเสียงกลิ่นเนี่ยแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันจำได้หมายรู้มันก็ผูกติดยึดไว้เลยเร็วนะมันเข้าไปในเนี่ยในจิตใจเราเก็บข้อมูลสัญญาเนี่ยรสอย่างเงี้ยมันก็ชอบเลยถ้าไม่ได้อย่างนี้ปุ๊บกับไม่ชอบขัดใจไม่เอาเนี่ยเพราะไอ้สิ่งที่ชอบเนี่ยถ้าเราไม่มีสติยับยั้งกินมากๆก็เกิดทุกข์เกิดโทษของพระเนี่ยตั้งแต่ก่อนบวชท่านก็ให้สวดให้ฝึกปฏิสังขาโยนิโสวินทปตังปฏิเสวามิเนี่ยเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบินทบาทท่านให้พิจารณาโดยแยกคายให้อาหารเนี่ยเราทานเนี่ยเพื่ออะไรรู้จุดประสงค์หลักรู้สาระสำคัญเราทานอาหารเพื่ออะไรเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสร้างความดีไม่ใช่เอาไปสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินประดับตกแต่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระซึ่งญาติโยมเนี่ยนะครับคารวะก็นำไปฝึกนำไปพึ่งปฏิบัติได้เช่นกันจึงบอกว่าไม่ใช่ว่าต้องให้ทุกคนมาบวชมาเป็นพระเป็นแม่ชีอยู่วัดแล้วจะได้มรรคได้อานิสงส์

0: ป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เก่งเดี๋ยวนี้ก็มีคฤหัสถ์คฤหัสถ์สอนธรรมมากมายเก่งรู้หลักรู้เทคนิคอุบายได้แยกคายด้วยเพราะเขาอยู่ทางโลกเขาใช้ชีวิตทางโลกเขาเห็นทุกเห็นแง่มุมอะไรมากกว่าบางทีพระอยู่ในวัดเนี่ยอยู่ในที่เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นโลกเห็นอะไรได้หลายแง่มุมญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาสอนธรรมเขาก็มีอุบายมีคำพูดมีอะไรที่ที่ว่าเป็นกระตุ้นสกิดสกิดกระตุ้นจิตใจได้มากกว่าได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมรรคผลไม่ได้อยู่ที่วัดที่พระอยู่ที่ทุกคนนะก็อยากให้ทุกคนลองภาวนาอินทรีย์ภาวนาญาติโยมเนี่ยก็เกิดมาพอสมควรกับเวลาท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามอะไรคุยกันไหมครับ
1: ครับมีคำถามเข้ามาครับอาจารย์ครับขอโอกาสนะครับจากคุณโยมเดือนะครับนนทบุรีคุณโยมสอบถามอย่างนี้นะฮะโยมเป็นหัวหน้าค่ะปีที่แล้วต้องเป็นคนเลือกว่าใครจะถูกให้ออกโยมเลือกลูกน้องที่มีลูกเล็กเพราะเขามีผลงานน้อยสุดทุกวันนี้ยังนึกถึงหน้าเขาอยู่การทำตามหน้าที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นกรรมของโยมด้วยไหมเจ้าคะ
0: ครับโยมสบายใจนะหรือเจตนาคิดเบียดเบียนเขาเจตนาพยายามและกรรมนั้นสำเร็จก็ถึงว่าเป็นกรรมของเราแต่ทำโดยหน้าที่เนี่ยถ้าเรามองอย่างตุลาการผู้พิพากษาที่ท่านพิจารณาคดีคนที่เขาทำผิดทำไม่ถูกท่านต้องพิจารณาคดีทั้งคนนั้นเนี่ยอาจจะมีลูกเล็กมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูแต่ถ้าเราเอาความเมตตากรุณาเหนือกว่าหลักการเหนือกว่าความถูกต้องก็ผิดเพี้ยนก็ต้องตัดสินไปอย่างพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนกับสัตว์กันเนี่ยความเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยแต่อุเบกขาตัวที่สี่เนี่ยเป็นตัวเกี่ยวข้องกับตัวหลักการตัวธรรมะนะไอ้ตัวนี้แหละตัวต้องบางนะโยมอย่าทำใจให้เศร้าหมองถ้าคิดหมกมุ่นอยู่เนี่ยสงสารเขาแล้วเนี่ยก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่มันจะเป็นกิเลสนะคอยกดทับจิตเราทำให้จิตเราหดหู่ท้อถอยไม่ดีเราก็นึกถึงเนี่ยตัวหลักการอย่างวิปัสสนาท่านต้องพิจารณาตามต้องถึงลูกคนนั้นเนี่ยคนที่เขาทำผิดที่เขาโดนเป็นผู้ต้องหาอะไรที่เขาต้องโดนตัดสินเนี่ยถึงจะเป็นลูกของวิปัสสนาซึ่งวิปัสสนาเนี่ยพ่อแม่รักลูกอยู่แล้วมีเมตตาอยู่เต็มอกหัวใจมีความกรุณาอยากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมุทิตาพอยินดีเมื่อลูกประสบความสำเร็จผู้รักษาเนี่ยต้องมีตัวนี้เลยตัวอุเบกขาตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอุเบกขาอุเบกขาในพรหมวิหารไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เฉยไม่เอาเรื่องไม่รู้ไม่ชี้เฉยปล่อยปละละเลยเนี่ยเฉยโดยหลักการไม่ให้เมตตากรุณามุทิตามาบิดเบือนหลักการต้องเฉยจากเมตตากรุณามุทิตาแล้วเอาตัวหลักการเข้ามาคุมเมตตากรุณามุทิตาให้ถูกต้องตรงธรรมโยมเป็นหัวหน้างานเป็นผู้ตัดสินอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาตัวหลักการเอาความถูกต้องในองค์กรไม่รู้ว่าโยมทำราชการเขาก็มีแบบมีฟอร์มมีแผนของเขาอยู่แล้วตามที่ถูกต้องไม่ได้ทำไปโดยเรียกว่าอคติเนี่ยฉันทาคติเนี่ยความอคติอะฮะความเอียงอย่างเงี้ยเราตัดสินแบบเนี่ยคืออุเบกขาตัวเนี้ยคือไม่เอียงไม่ฉันทาคติไม่อคติไม่ฉันทาคติคือความเอียงด้วยความรักอคติความเอียงด้วยความรังเกียจความไม่ชอบเราเป็นกลางถ้าเราทำถูกต้องอย่างนี้แล้วไม่ต้องกังวลทำตามหน้าที่ไม่เป็นกรรมนะเพราะกรรมเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาอยากจะทำร้ายเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเขาแต่ไอความสงสารเนี่ยมีอยู่เขายังลูกเล็กเป็นธรรมดานะเป็นความเอื้ออาทรความสงสารถ้าเขาไม่ได้ทำงานก็อาจจะลำบากเราจะอาจจะใช้วิธีให้ข้อมูลเขาที่ถูกต้องอาจจะเอื้อเฟื้อในบางสิ่งบางอย่างชี้ข้อบกพร่องผิดพลา าที่เขาหรือถ้าเรามีพอมีทรัพย์มีช่วยก็เอื้ออำนวยช่วยเขาหรือหาช่องทางการทำมาหากินในการทำงานต่อไปอย่างเงี้ยก็เป็นการเอื้อเฟื้อแต่ไม่เป็นกรรมถ้าทำถ้าโยมทำโดยสุจริตโดยถูกต้องตามแบบฟอร์มหลักการขององค์กรหรือบริษัทที่โยมทำหรือถ้าอาจารย์มีอะไรให้กำลังใจโยมแล้วเราเข้าใจนะอีกแบบนี้มันคิดในเวลาทำอะไรไปแล้วรู้สึกไม่สบายใจถ้าอาจารย์มีอะไรคุยกับโยม
1: ครับก็โยมเดียคุณโยมฟังที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเป็นหลักเกณฑ์ที่เรานำมาพิจารณากับจิตใจของเราได้เลยซึ่งในข้อพรหมวิหาร4เนี่ยคือเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่พรหมเป็นผู้ประเสริฐความหมายของพระพุทธเจ้าในองค์แห่งธรรม4ข้อนี้ข้อสุดท้ายที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรื่องอุเบกขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่อาจารย์ท่านยกตัวอย่างมาเห็นไหมฮะอย่างเช่นตุลาการศาลที่พิจารณาแม้กระทั่งลูกตัวเองก็จ้องเห็นว่าในข้อนี้เป็นการพิจารณาในโทษที่เกิดกับความรับผิดชอบของคนคนนั้นใช่ไหมมีการกระทำผิดท่านโยมก็ทราบอยู่ดีแล้วว่าตัวเองเรามีหน้าที่เราเป็นหัวหน้าด้วยแล้วทุกๆคนก็มีหน้าที่แต่ละคนแตกต่างกันใช่ไหมฮะอย่างผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องแล้วโดยผลก็คือว่าเราจะต้องเลือกผลงานที่น้อยที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องเล็งเห็นในความข้อเท็จจริงตรงนี้แต่โดยการกระทำอย่างที่อาจารย์บอกเราอาจจะมีความรู้สึกที่มันเหมือนเราเป็นทำให้ผู้คนอื่นหรือผู้อื่นลูกน้องเราเดือดร้อนก็จริงฮะมันอยู่ในใจเราแต่ในความเมตตากรุณาเนี่ยมีอยู่ในจิตใจของโยมถูกแล้วใช่ไหมฮะมุทิตาพลอยยินดีแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกกันตรงนี้ให้ได้ก็ต้องมีเมตตาจริงๆต้องมีหลักจริงๆว่าเราไม่ได้กระทำโดยรักโดยชังโดยที่เกลียดโกรธอะไรแต่เป็นการวางเฉยในสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในเรื่องนั้นใช่ไหมฮะอย่างกรณีที่อาจารย์ท่านยกมาเนี่ยคือเป็นต้องรับผิดชอบในความผิดคือในการกระทำของตนเองนะฮะถ้าเขามีความผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองผู้ที่จะไปช่วยเหลือพ่อแม่ก็อาจจะมีความรู้สึกในความเสียใจผิดพลาดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมรับในคือวางใจเป็นกลางๆที่ว่านี่แหละไม่ยินดียินร้ายก็อย่างที่อาจารย์แนะนำนะโยมถือว่าครั้งต่อไปถ้ามีข้อพิจารณาอย่างนี้เราก็ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าสิ่งที่จะกระทำเนี่ยคือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องนำบุคคลที่ออกจากหน่วยงานนั้นๆเพราะเขามีข้อพิจารณาใช่ไหมฮะจะได้ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่อาจจะไปกระทบผลกับใครเนี่ยเป็นการกระทำที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วไม่ได้กลั่นแกล้งหรือไปที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้มากขึ้นนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับมีคำถามต่อไปครับจากโยมนกนะครับกรุงเทพสอบถามอาจารย์ดังนี้นะครับโยมบอกว่าโยมนอนดูคลิปปล้นหรือไงฮะยูนโยมนอนดูคลิปทุกคืนจนตีสองค่ะทั้งที่ไม่อยากดูแต่มือมันเลื่อนของมันเองพอวางโทรศัพท์ลงก็รู้สึกว่างเปล่าอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาการที่ใจไหลไปตามสิ่งเล้าไม่หยุดแบบนี้โยมจะเจริญสติอย่างไรจึงจะรู้ทันมันเจ้าคะ
0: คลิปอะไรไม่รู้นะคลิปบันเทิงสนุกหรือคลิปอะไรคลิปธรรมะหรืออะไรได้บอกไหมคร
1: ับไม่ได้บอกฮะดูคลิปแล้วก็เป็นมันคิดอะไรซิมทุกดึกอะไรปล้นหรือไงฮะมันไม่น่าใช่ปล้นมันมีลอลิงบอกนอนดูคลิปตรงนี้สะกดไม่คือสะกดไม่ออกว่ามันอะไรฮะอาจารย์ เพราะว่านอนดูคลิป
0: ถ้าเป็นคลิปธรรมะคลิปอะไรก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็เราฟังหาข้อมูลธรรมะนอนฟังเสียงสวดมนต์ทำคลิปอะไรบางทีเราก็ทำอย่างนั้นบ่อยๆมีไอ้วิทยุเล็กๆที่เป็น MP3 ของหลวงพ่อบ้างของครูบาอาจารย์เงี้ยก็เปิดฟังทีก็หลับไปก็มีแต่ถ้าเป็นคลิปอะไรดูแล้วมันเพลินไปกับมันหดตีสองนะอยู่ตีสองแล้วเพลินถ้าเป็นคลิปที่ไม่เป็นเรื่องของทางโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะถ้าเราจำอย่างนี้นะโยมที่ถามนะเขาเรียกว่าเราฟังเนี่ยนันทิแปลว่าความเพลินไอ้ความเพลินเนี่ยมันจะพาไปสู่ความติดเรียกว่าราคะความติดในอารมณ์นั้นๆเหมือนเราเพลินเนี่ยเราก็ไปติดในอารมณ์ที่เราชอบเพลินเพลิดเพลินเนี่ยที่บอกว่านันทิคยาราคะคโยเพลินในอารมณ์นั้นก็ติดในอารมณ์นั้นพอเราละความเพลินได้เนี่ยมันก็ไม่ติดในอารมณ์นั้นเราไม่เพลินไปกับรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราไม่เพลินกับมันแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่อยากต่อไปตามต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตัวสติที่ฝึกที่เราฝึกกันสติเนี่ยก็ระลึกได้เพราะจิตใจเราเนี่ยสะสมมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเป็น10ปีเนี่ยความพีพีชอบใจความเพลิดเพลินในการดูการฟังในเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราสะสมพฤติกรรมที่เราดำเนินชีวิตมาเราไม่ต้องไปมองถึงอดีตชาติเนี่ยที่มันเป็นอนุสัยกิเลสที่หมักหมมสัตว์เป็นอาสวะเนี่ยเอาปัจจุบันนี่แหละเราสะสมคุณภาพยังไงในชีวิตเราตั้งแต่เล็กจนโตตาดูหูฟังเรายินดีชอบใจติดใจในเรื่องราวต่างๆแต่ละคนแต่ละท่านก็ต่างกันนะบางคนชอบเรื่องเพลงเรื่องกีฬาเรื่องสนุกสนานอะไรไปหยุดมันบ้างอย่าเพลินไปกับมันสติระลึกได้จับเอาไว้ไม่เพลินนะเราอย่าปล่อยเวลาถ้าเราเพลินเวลามันก็จะเดินอยู่มันก็เหมือนกับเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ประมาทการที่เวลาที่ผ่านไปช่วงระยะเวลาเราอาจจะได้ประโยชน์อะไรอีกอย่างอื่นอีกเยอะแยะมานั่งสมาธิสวดมนต์หรืออ่านตำรับตำราดีกว่าเพลินกับอารมณ์เหล่านี้ซึ่งมันสะสมความเพลินเนี่ยมันก็ทำให้เราติดอยู่ตรงนั้นพระองค์จึงบอกในพระสูตรนันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะพอเราละความเพลินได้ไอ้ราคะความติดความกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงในเรื่องราวที่เราดูคลิปอะไรมันก็ดับพระองค์บอกว่าราคะพยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิพอเราไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงเรื่องราว ไอ้คลิปที่เราดูเราไม่ติดมันเนี่ยมันก็จะไม่เพลินนะไม่เพลินกับนั้นว่าเราไม่ชอบในเรื่องราวอะไรเราก็จะไม่อยากไปคิดไปปรุงแต่งไปเพลิดเพลินไปกับมันก็ดับแต่คนเรามันชอบไงไอ้พวกเนี่ยราคะความติดในรูปรสกลิ่นเสียงมันพาให้เพลินมันก็ยากตรงนี้เพราะงั้นตัดต่อไปว่านันทิราคะคยาจิตตังสุวิวุฒันติวุฒันติเพราะความชื่นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีนี่มาในพระสูตรเลยเพราะฉะนั้นการที่เราละนันทิและความเพลินเนี่ยเราไม่ติดในกลายเป็นว่าเสียงที่ได้ยินหรือรูปที่ได้เห็นเนี่ยสักแต่ว่าไม่มีผลไม่มีผลต่อจิตใจสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าอยู่แค่นั้นไม่ได้ปรุงไปละเอียดไม่เพลินไปกับรูปที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินตรงนี้ที่เราฝึกกันเนี่ยอินทรีย์ภาวนารู้จักจับมันหยุดมันแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ครวญอย่างน้อยก็ดูแหละมันมีประโยชน์ไหมที่เราดูคลิปของเราไปมีประโยชน์ไหมช่วยอะไรกับชีวิตเราไหมหรือเวลาปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าลองพิจารณาดูท่านถ้าจะมีแง่มุมอะไรไหมครับก่อนหมดเวลาช่วงไหนให้โยม
1: คุณโยมนกก็เห็นตรงในคำถามตรงนี้คุณโยมบอกพอวางโทรศัพท์ลงเราก็รู้สึกว่างเปล่าใช่ไหมฮะนั่นคือจิตเราไม่ได้ไปอยู่กับเรื่องราวแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องจิตอันนี้นะฮะจิตเราเนี่ยของท่านจะตรัสจิตจะรับอารมณ์รับรู้อารมณ์เรื่องราวต่างๆจิตมันจะทำหน้าที่ด้วยความคิดอย่างเงี้ยถ้าพูดเป็นง่าย

ตาก็คือมันจะคิดมันจะรับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะฮะตาหูจมูกทุกอย่างเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเห็นไม่ใช่เฉพาะเสียงนี่เฉพาะแค่เห็นกับเสียงเท่านั้นเองแต่จริงๆอารมณ์ที่รับเนี่ยมันรับได้หมดเลยแล้วมันก็จะเก็บอยู่ในจิตใจของเราแค่คุณโยมบอกว่าเราแค่มองจนใช้เวลาจนถึงตีสองนะมันก็เก็บเรื่องราวเอาไว้นะจริงๆมันมีเรื่องราวที่อยู่อีกมากมายท่านบอกว่าจิตของเราเนี้ยดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักจะตกอยู่ในอารมณ์ที่ใคร่ก็คือต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรทำนองนี้หมู่ชนเหล่าใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารท่านตรัสไว้อย่างนี้มารก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอธิบายคำว่ามารว่าเป็นสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณงามความดีอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สูงขึ้นมาจากจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้หรือว่าสิ่งที่กำจัดขัดขวางไม่ให้เราบำเพ็ญคุณงามความดีก็คือทำจิตใจของเราให้มันรบกวนเรานั่นเองมารในรายละเอียดมันก็จะมีว่าเป็นอันนี้เป็นความคิดเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งจิตนั่นก็ต้องพูดในรายละเอียดแต่ความหมายตรงนี้ก็คือว่าเมื่อโยมไปดูในเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์อะไรก็ทุกวันนี้ยิ่งง่ายเลยใช่ไหมฮะอยู่ในมือจิตของเราก็จะต้องไปอยู่ในเรื่องราวอย่างนั้นใครดูเรื่องอะไรอย่างที่อาจารย์บอกใครชอบอะไรใครดูเรื่องอะไรก็จะต้องไปตามนั้นจิตเราก็ไปวนเวียนอยู่กับเรื่องราวนั้นแล้วก็เอามาคิดอีกเอามาเก็บเป็นอารมณ์อีกที่ดีที่ถูกใจหัวเราะสนุกสนานอาจจะมีความบันเทิงหรืออาจจะเศร้าไปดีใจทุกอย่างมันเกิดกับจิตที่มันอยู่ตรงนี้แต่โยมบอกว่าแล้วเราสึกเริ่มสติยังไงพอเราวางโทรศัพท์ลงก็รู้สึกว่าใจมันไม่ได้อยู่กับตรงนั้นแล้วโยมก็ลองมาฝึกพุทโธแทนก็ได้นะพอเราดูไปก็รู้ในความเป็นจริงเพราะว่าโยมจะต้องอยู่กับเรื่องราวแบบนี้เราต้องใช้นี่ฮะโยมเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมันต้องใช้ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องดูกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็เห็นสภาพที่มันเกิดขึ้นตามเคลมเป็นจริงนะฮะโยมก็เจริญสติไปด้วยว่าเรารู้สึกยังไงเจริญสติไปก็คือมีความรู้ดูซิในใจเราในเมื่อเราดูเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างที่กล่าวก็รู้สึกยังไงรู้สึกชอบรู้สึกเกลียดไปด้วยกับไอ้ตัวร้ายๆหรือว่ามีความดีใจกับความสำเร็จของใครก็ตามที่เราได้ยินไปดูเรื่องอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราเสียใจเราเศร้าใจไปกับเขามันก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้มันเป็นไปจริงๆเพราะเราจิตมันไปตามเรื่องราวที่เราได้ดูได้เห็นได้ฟังท่านยิ่งบอกว่าหลวงตาท่านจะบอกเลยนะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยเรื่องนี้สำคัญแม้กระทั่งทีวีท่านจะเรียกว่าเป็นโทรทัศน์เป็นเทวทัศน์เลยเนี่ยเรื่องเทศเรื่องเก่าๆของท่านเนี่ยท่านจะแต่อันนี้คือพระภิกษุสงฆ์ใช่ไหมฮะถ้าตัดตรงนี้ได้มันก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับทางโลกให้มันมากจริงๆใช่มั้ยแต่โยมต้องอยู่โยมต้องใช้โยมต้องดูอันนี้ก็ต้องเจริญสติด้วยการปฏิบัติว่าถ้าเราเห็นสิ่งอย่างนี้เรื่องราวอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเราก็ดูใจที่มันเกิดขึ้นว่ามันรู้สึกยังไงก็ดูตรงนี้บ่อยๆเจริญสติตรงนี้บ่อยๆแล้วเราก็พิจารณาดูว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้จิตใจของเรามันใช่มั้ยฮะมันก็เวียงของเราไปทางนี้ทีมันก็แกว่งมาทางนี้ทีนึงจิตมันนี่แหละคือจิตที่มันซัดสายดิ้นรนรักษายากห้ามยากก็จึงต้องมาฝึกอบรมจิตถ้าเราไม่ฝึกอบรมเราก็อยู่ในเรื่องราวอย่างนี้ทั้งวันน่ะล่ะฮะโยมเนี่ยอันนี้สำคัญตรงนี้มีเรื่องเทศของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเนี่ยท่านบอกว่ามีลูกศิษย์คนนึงเข้าไปหาหลวงตาหรือพระอาจารย์ท่านก็บอกว่ารับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วสุดท้ายท่านก็สรุปว่าต้องให้ปล่อยวางปล่อยวางลูกศิษย์ก็บอกว่าปล่อยวางจิตใจเลยฮะหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมไม่ต้องปล่อยวางอะไรลงวางปล่อยวาง

โทรศัพท์ดูบ้างอาทิตย์หนึ่งปล่อยวางโทรศัพท์สักครั้งหนึ่งลองฝึกอย่างนี้นะแล้วเวลาที่เราปล่อยวางนี่เราก็มาดูจิตดูใจของเราโยมก็ลองฝึกดูนะฮะจริงๆเราอาจจะหลีกมันไม่ได้แต่ก็ฝึกดูว่าจิตที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันพาเราไปไหนบ้างก็เห็นตรงนี้บ่อยๆเราก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษของมันดูเวลาแล้วหมดพอดีนะในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเขาขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

0: ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกล่าวได้ว่าไม่มีที่ไหนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดีโดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์เป็นจำนวนมากทรงรับองค์กรการกุศลต่างๆไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นอกจากนั้นแล้วนามพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังได้แผ่ไพศาลทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในทุกครั้งและทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงจะพระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์อื่นๆต่อไปได้ขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนก็ทรงไม่ทอดทิ้งทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้ทุกชีวิตของราษฎรได้อยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่มีความรุนแรงมากขึ้นพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก
1: ระลอกใหม่นี้นะครับก็มีปัญหามากขึ้นนะครับในแง่ของการติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็การติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นเราจะพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวนะครับเป็นวงเลยนะครับทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ที่สำคัญคือการติดเชื้อไปสู่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนไข้ที่อยู่กับบ้านเนี่ยก็จะได้รับเชื้อมาด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสป่วยแล้วก็เป็นอาการหนักมากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คนอยู่จำนวนมากนะครับการอยู่รวมกันจำนวนมากจะมีโอกาสติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนได้จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะครับในกลุ่มแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดครับเช่นตลาดอะไรต่างๆครับ
0: กรมแพทย์ทหารบกมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตและมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียรติกายรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรง
1: รวมๆแล้วในวันๆนึงเนี่ยจะมีคนไข้ที่อาการหนักนะครับประมาณ20กว่ารายขึ้นไปแล้วก็คนไข้ปอดบวมจะมีทุกวันนะครับมีประมาณเกือบ90รายนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนไข้อาการหนักทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็จะแตกออกไปเป็นคนไข้อาการดีขึ้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เกียรติกายที่กองทัพบกดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเนี่ยโรงพยาบาลค่ายต่างๆที่ดูแลนะครับก็จะมีการดูแลตามการระบาดของแต่ละพื้นที
0: ่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกทั้ง9แห่งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR โรงพยาบาลละ6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดการตรวจหัตถการพิเศษหรือแม้แต่การทำคลอด
1: อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสิ้นเปลืองหมดไปนะครับเราได้รับความสำคัญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกซิเจนความดันสูงนะครับหรืออุปกรณ์อันนี้ครับก็คือ PAPR นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการกับคนไข้อาการหนักในเวลานานๆนะครับเพื่อสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าจะมีความดันบวกนะครับที่สามารถทำให้เราไม่ต้องใส่ชุดเต็มมากนักนะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ICU ที่ต้องทำหัตถการเวลานานหรือการนำผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้อย่างมากครับ
0: ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเป็นดั่งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยปกป้องพวกเรานะครับให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและสามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นเวลานาน ปกป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรนะครับซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเรานั้นสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานครับ
0: ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงขจัดปัดเป่าทุกเข็นของอนาราษฎรให้คลี่คลายเป็นดังขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทย และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: กระทบอื่นการมีพัฒนามากระทบเป็นปัจจัย เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่และเพลินที่บอกว่าเพลินไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นย่อมเพลิดเพลินเนี่ยพอสุขเวทนาเกิดขึ้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ในอันใสคือราคะย่อมตามนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยตัวที่หนึ่งก็คือราคานุสัยติดเป็นนิสัยพอเราเพลิดเพลินไปในผัสสะที่มากระทบเนี่ยเกิดเวทนาบ้างสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างพอมีความสุขสุขเวทนาเกิดก็ติดยึดใช่ไหมก็เพลินหมกมุ่นตั้งสรรเสริญอยู่ในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าราคานุสัยเป็นนิสัยอนุสัยนอนเนื่องที่มีราคะมีความติดความเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เหล่านั้นแต่ทีนี้เมื่อทุกขเวทนาถูกต้องเข้าเขาย่อมโศกเศร้าย่อมระทมใจย่อมกังวลย่อมตีอกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมตามนอนเนื่องคือทำให้เคยชินแก่บุคคลนั้นพอเรามีทุกขเวทนาเนี่ยสีอกยกลมทุกระทมเศร้าหมองปฏิฆานุสัยเนี่ยความขัดเคืองใจทุกใจเหล่านี้ก็เกิดขึ้นก็เป็นนอนเล่นในจิตใจเมื่อเวทนาอันไม่สุขไม่ทุกข์ถูกต้องเข้าเขาย่อมไม่ลุกตามจริงซึ่งสมุทัยะคือเหตุของเวทนานั้นด้วยความดับไม่เหลือเห็นเวทนานั้นด้วยไม่รู้เรียกว่าอสาธาลดอร่อยของเวทนานั้นด้วยไม่รู้โทษของเวทนานั้นด้วยไม่รู้อุบาย เพื่อออกพ้นไปจากเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชาย่อมหน่อเนื่องทำให้เขาเคยชินกับคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชานุสัยเราจะเห็นว่าอนุสัยสามเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความเนี่ยความเพลินตาเห็นรูปหูยินเสียงเนี่ยเพลินกับอารมณ์เราเนี่ยเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอาจจะความไม่สุขบ้างบุคคลนั้นหนอยังราคานุสัยอันเกิดขึ้นจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ย่อมถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมทุกขะเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในที่จะทำนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยที่จะทำก็คือทำเฉพาะหน้าปัจจุบันอย่างแค่สุขทุกข์เนี่ยถ้าเราสุขเราเฉยไม่ได้ทุกข์เราวางไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเกิดอนุสัยในสมองนี่มันเป็นนิสัยความเคยชินของพวกเราแต่เล็กจนโตเนี่ยมันก็หน่อเนื่องมันสะสมอีกพระสูตรหนึ่งมาในขันธารวัตรสังยุตตานิกายพระไตรปิฎกเล่ม17หน้า39บอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ในกรณีของผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสัญญาในสังขารในวิญญาณถ้าเราเพลิดเพลินอยู่เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์เรียกว่าขันธ์ 5นั่นเองผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้เราเคยเรียนกันมาบ้างเคยฟังกันมาฮะเรื่องขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเราเพลิดเพลินอยู่ประมาณในสิ่งที่เป็นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วพระองค์ถามสาวกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ของมันอย่างไรว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราสาวกก็ตอบไม่ควรไปดังนั้นแต่ช่วงนี้พวกเราเพลิดเพลินไปกับมันนั่นแหละจึงพระองค์จึงบอกว่าผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ได้แต่ว่าผู้เพลิดเพลินกับอายตนะเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในทุกข์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในจักขุเพลิดเพลินอยู่ในตาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์หูจมูกลิ้นกายใจผู้นั้นเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นในสิ่งไปได้จากทุกข์มาในสไลด์นวัตสังยุตตานิกายใจปิฎกเล่ม18เนี่ยลักษณะเนี่ยพระองค์ตัดไปเยอะในสังยุตตานิกายเกี่ยวกับเรื่องอายตสลายยตนะคืออายตนะภายนอกภายในเนี่ยสิ่งที่มากระทบก็ที่กล่าวไปในต้นชั่วโมงเพื่อให้เราเนี่ยเรียกว่าอินทรีย์ภาวนามันเป็นตัดวงจรเลยนะถ้าเราฝึกได้ทำเป็นมันยากอยู่ถ้าเราไม่เจริญสติให้รู้เท่าทันมันจะไหลมันเป็นอนุสัยหน่อเนื่องมันอยู่ในฝั่งในจิตในใจที่เรียกอาสวะกิเลสยืนหมักหมมสะสมอยู่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ไหลมันเพื่อเตือนไปอย่างโยมที่ถามมาดูคลิปเนี่ยอนุสัยมันติดมันก็ไม่เป็นอนุสัยเก่าแล้วมันก็สะสมเพิ่มพูนเป็นอนุสัยใหม่อีกหมักหมมเข้าไปแบบนี้อีกมันก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปท่านบอกว่าถ้าละความเพลินได้นี่ไม่เพลินไปกับมันตัดใจปล่อยวางมันกลับมาหาสาระหาประโยชน์กับเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หาพลิกใจเรามาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจเรานี่น่าจะเป็นอุบายออกไม่ติดไม่เพลินเดี๋ยวเวลาติดเราเพลินอยู่อะไรกำหนดมาเป็นลำดับไปก็ตั้งเวลาชอบเด็กๆด้วยเอาเวลานะมาชั่วโมงนี้ทำอย่างนี้ชั่วโมงนี้ทำอย่างนี้ตั้งเวลาไว้จะได้เหมือนนี่เป็นข้อกำหนดข้อปฏิบัติข้อสุดจะให้เวลาเช้าทำอะไรเย็นทำอะไรก็เหมือนพระสงฆ์เนี่ยท่านก็มีข้อวัดเหมือนกันตื่นเช้าบิณฑบาตตื่นเช้าสวดมนต์ นั่งสมาธิถึงเวลาก็ออกบิณฑบาตหาอาหารกลับมาทำปัดกวาดเศนาสนะขบฉันเสร็จก็เข้าทางจงกรมนั่งสมาธิถึงเวลากิจวัตรก็ปัดกวาดเย็นก็สวดมนต์ทำวัดศึกษาตำรับตำราแล้วแต่มีกิจนิมนต์มีอะไรภารกิจนั้นก็ทำจะใช้วิธีนี้ก็ได้โยมที่ถามนะจะได้ไม่เพลินไปติดอะไรต่ออะไรนะครับถ้าเรามีตัวคอยขัดนะคอยกั้นก็ครับถ้าอาจารย์ตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติม
2: ไม่มีครับยังไม่มีเข้ามาครับ
3: ครับตรงนี้มีคำถามถามท่านอาจารย์บอกว่าเขาบอกว่าถือศีล8อยู่บ้านเราใช้หมอนหนุนหัวได้ไหมครับหมอนยัดด้วยนุ่นนะ
2: ในศีล8ในข้อที่บอกในความหมายเนี่ยนะก็คือที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้เราใช้เฉพาะหนุนศีรษะนี่ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นที่นั่งที่นอนที่หนานุ่มฟูกฟูหรูหราที่เราเห็นเป็นฟูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นที่นั่งที่นอนสูงใหญ่การนั่งควรนั่งตรงไหนก็ที่มันไม่นิ่มนุ่มอะไรเนี่ยนะท่านให้ตัดข้อนี้ก็เหมือนเป็นการที่จะละกิเลสในเรื่องความสะดวกความสบายทำให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเกียจคร้านไปก็ได้เพลิดเพลินนะอย่างที่อาจารย์ท่านบอกนะมันก็จะเพลิดเพลินไปที่นั่งที่นุ่มนุ่มนอนที่นุ่มนุ่มฟูฟูอะไรอย่างนี้เพราะนั้นการเฉพาะหนุนศีรษะไม่เป็นไรนะฮะก็เหมือนว่าอย่างพระภิกษุถ้าไม่มีหมอนบางรูปก็ต้องใช้ผ้าสังฆติหนุนเอาผ้าสังฆติมาหนุนศีรษะแทนหมอนก็ได้ไม่ได้ผิดนะฮะไม่ได้ผิดครับอาจารย์ขอโอกาสเท่านี้ครับ
3: ครับเอาอย่างนี้เรารู้สาระดีกว่าเป้าหมายที่พระองค์ให้พวกเราถือศีล8เรียกว่าเนกขัมมะนี่ธรรมะคือก้าวออกนำออกออกจากอะไรออกจากเนี่ยพวกวัตถุกรรมพวกเครื่องบำรุงมาเลยอัตตาตัวตนอย่างเราศีล5อยู่บ้านคารวะเนี่ยก็ยังดูการเล่นขับร้องอะไรได้อยู่ในระเบียบของศีล5ยังเสพบริโภคอะไรได้พึ่งพาวัตถุเนี่ยเอาวัตถุยังพึ่งพาแต่พอศีล8เนี่ยเป็นศีลของการฝึกฝนเราดูเนี่ยเป้าหมายสาระประโยชน์แล้วเราก็ทำได้บางทีท่านอยู่บ้านเราหนุ่มผมเสื้อผ้าเราไม่ได้ประดับตกแต่งเราใส่เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ชุดขาวก็ยังถือว่าไม่ผิดเพราะเราไม่ได้ประดับตกแต่งร่างกายไม่ได้เพื่อสวยงามเรามีอะไรเราก็ใส่เสื้อผ้าหลวมๆออกกายการนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนาของเราก็ถือว่าทำได้แต่เด็กๆ เนี่ยสอนเขาอาจจะให้เขาจัดตัวห้ามเขาเลยไม่ให้ดูหนังดูละครดูโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะให้เขาดูอะไรที่มีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนต่อการดำเนินชีวิตของเขาเขาอยากดูแบบดูอะไรที่มันมีประโยชน์มีสาระได้ก็อย่างอารมณ์อร่อยได้เด็กๆก็ฝึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสาระก็คือดำริออกจากกามเรื่องบำรุงบำเรอคือพึ่งพาแต่แหละพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงเป็นอยู่ง่ายมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ในขั้นที่ต้องเสพต้องหาความสุขจากวัตถุเนี่ยต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีแบบเนี้ยถึงจะมีความสุขแต่ในขั้นศีล8ในขั้นฝึกฝนเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็อยู่ได้อยู่คนเดียวอภัมมัจจริยาออกจากชีวิตฉันก็อยู่ได้นอนทานอาหารเนี่ยตามศีลทั้ง8ข้อเนี่ยฉันก็มีความสุขได้จากการทำความเพียรเจริญสติสวดมนต์นั่งสมาธิในขั้นนี้บางทีท่านเรียกว่านอกจากเรียกว่าเนกขัมมสุขแล้วท่านยังเรียกว่าฌานสุขสุขจากการทำสมาธิสุขจากการเจริญสติภาวนาเนี่ยในขั้นนี้พึ่งพาวัตถุข้างนอกน้อยลงเป็นศีลในการฝึกฝนผู้ใหม่อาจจะฝืนมันก็ใกล้ๆกับฝึกแต่ฝืนเนี่ยมันไม่เต็มใจแต่ ่เราพอเราฝึกปุ๊บเราเต็มใจเนี่ยมันก็ไม่ฝืนแล้วก็ทำตามศีลตามข้อวัดตามศีลขาบทเรามองที่สาระคือเป้าหมายเราถือศีลแปดเพื่ออะไรฉันรู้แหละฉันพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้ได้ลงกินง่ายอยู่ง่ายสุขง่ายคนเราก็สุขง่ายทุกยากเนี่ยคนเราไอ้สุขยากเนี่ยทุกง่ายต้องมีวิธีดีตองต้องหาอะไรมาประกอบถึงจะมีความสุขโอ้มันยากเหลือเกินต้องดิ้นรนขนควายต้องหามาถึงจะมีความสุขแต่คนที่เป็นนักบวชคนที่ถือศีลแปดหรือจะเป็นพระเป็นชีอยู่วัดเขาสุขง่ายกินมื้อเดียวเขาก็อยู่ได้เขาสุขจากการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนามีปิติมีความอิ่มเอิบอยู่แล้วมีความสุขกลายเป็นกินน้อยนอนน้อยกับมีความสุขอย่างนี้นะโยมดูสาระเป้าหมายอาจารย์ครับมีคำถามบอกว่าใจไม่สงบเมื่อได้ทราบข่าวการสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆเราควรตั้งสติอย่างไรเพื่อความสงบภายใน
2: อ๋อครับนี่แหละเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของโลกธรรมจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในธร

็นเรื่องของโลกธรรมจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตำราที่ของหนังสือนวโกวาทที่เป็นข้อธรรมะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกก็ตัดเรื่องโลกธรรมเนี่ยนะฮะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโยมก็อยู่ในโลกธรรมพวกเราทุกคนอยู่ในโลกธรรมโลกธรรม8สัตตวะสัตตวะก็คือผู้ที่ยังคล่องอยู่นะฮะภาษาไทยก็จะไประบุเฉพาะเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่สัตวะก็คือพวกเราทั้งหมดนี่แหละเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมสัตวะโลกที่ธรรมก็ท่านบอกว่าโลกธรรม8คือธรรมธรรมะนะฮะธรรมะที่ครอบงำสัตวะโลกอยู่และสัตวะโลกก็ย่อมเป็นไปธรรมนั้นเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั้น8อย่างมีลาภ1ไม่มีลาภ1มียศ1ไม่มียศ1นินทา1สรรเสริญ1แล้วก็สุขก็ทุกข์โยมก็อยู่ในช่วงของทุกข์กันนะฮะจิตใจของเราเป็นทุกข์มันก็คือสิ่งที่เราได้เห็นได้ทราบข่าวมีความเห็นใจแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาสูญเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองก็คือเป็นทุกข์จิตในจิตในใจเราพระท่านจึงบอกว่าโลกธรรม8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คืออยู่ในจิตใจอย่างเนี้ยก็ให้พิจารณาว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วกับเราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้ก็คืออย่ายินดีในส่วนที่เราปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาตอนนี้โยมไม่ปรารถนาความทุกข์แล้วเราก็มันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยแปรปรวนไปได้ก็เป็นเรื่องปกติของจิตด้วยเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในเรื่องราวของโลกธรรมนี้จึงจำเป็นนี่แหละฮะที่เราจะต้องทราบว่าทำไมจิตดวงนี้มันจึงไม่สงบมันจึงมันดิ้นรนซัดสายที่พระองค์ท่านตรัสสอนพวกเรานี่แหละดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากมักจะตกไปอยู่ในอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากก็จะเป็นอารมณ์ที่เราอยากจะได้ว่ามันอยากจะได้อย่างนี้สิ่งที่เราต้องการถ้าจิตที่มันเป็นทุกข์มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่มันรบกวนจิตใจเรามันบีบคั้นจิตใจเรานะฮะบางทีทนอยู่ในสภาพอันเนี้ยที่มันเป็นปกติได้ยากก็คือความทุกข์นี่แหละทุกข์ในจิตใจก็จึงต้องอบรมนะฮะต้องฝึกอบรมจิตที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่แหละโยมก็ต้องเริ่มจากฝึกอานาปานสติรู้แล้วก็ทำเรียนรู้กับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างข้างต้นที่อาจารย์ท่านกล่าวใช่ไหมฮะว่าหลักที่เราจะอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอะไรเราจะต้องอยู่กับอะไรสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารับทราบต่างๆด้วยการดื่มการอันนี้นะฮะสัมผัสที่ถูกต้องกายมันก็จะเป็นธรรมะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับสิ่งพวกนี้มาเป็นความคิดที่เกิดขึ้นดีชอบถูกใจชอบไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบต้องการอยากได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาที่ว่ายินดียินร้ายนี่แหละฮะรวมตื่นเช้ามาทราบข่าวแล้วใช่ไหมใจเราก็ไปแล้วแกว่งไปเรื่องราวกับคนที่สูญเสียเพราะว่าเขาเสียชีวิตโดยที่เราอยู่ดีๆคนเราก็เสียชีวิตจากนี่เนี่ยภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตวันๆเพราะนั้นก็ต้องฝึกด้วยนะฮะฝึกให้ทราบอย่างที่กล่าวเนี่ยว่าโลกธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วเราจะวางจิตตรงนี้ยังไงก็คือก็ต้องฝึกให้มีสติโดยจากการฝึกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่นะเริ่มต้นจากอานาปานสติแล้วก็ความรู้สึกตัวก็เรียนรู้ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะคุณโยมฝึกกับชีวิตประจำวันของเราได้เราสนใจในธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆคนทำได้นะฮะไม่ได้ยากจนถึงกับท่านเราไม่สามารถทำได้ก็เริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนทำความเข้าใจหลักที่พระองค์ท่านสอน

0: สอบถามครูบาอาจารย์ผู้รู้ก็เราจะได้ฝึกในชีวิตประจำวันได้ครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับขอเพิ่มเติมนิดนึงโยมประมวลคำถามบอกว่าเราจะตั้งสติอย่างไรเพื่อความสงบภายในอย่างท่านพระอาจารย์ท่านนี้ก็บอกแล้วก็ทำอนาปานสติเราอยากสงบภายในเราก็เจริญสติให้จิตมันอยู่กับกายเพราะว่าที่เราไปรับข้อมูลตรงนี้มันก็กระทบต่อความรู้สึกการสูญเสียและเกิดโยมอาจจะเกิดสงสารเกิดความสลดเสียใจมันทำให้จิตไม่นิ่งหรืออาจจะถึงกับปรุงแต่งขึ้นมาถ้ามันเกิดกับเราหรือมันจะอาจจะมาเป็นกับในพวกของเราอย่างเงี้ยเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาจิตก็ไม่สงบเกิดฟุ้งซ่านเพราะนั่นแหละเราก็ฝึกมันจิตมันปรุงแต่งไปในทางแบบนั้นเราก็ดึงกลับมาดูอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ฝึกแต่เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วไปเราก็เห็นว่าสัตวโลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมพระองค์ก็ตัดเพียงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาต้องมาพบมาเจอการพัดพาการสูญเสียแต่เราสักวันถึงก็ต้องเป็นอย่างนั้นสักวันก็ต้องผูกพันแตกสลายพัดพาจากที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เรามีเช่นเดียวกันเพราะเราเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมตามผลแห่งกรรมแต่ละท่านแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดไปก็ไม่มีที่จบคิดไปมันก็ฟุ้งซ่านมันก็ไม่สงบจิตใจมันก็เพื่อมแล้วก็หยุดความคิดนั้นกลับมาดูที่ลมเข้าลมออกเราจริงเรามีความจิตที่มีความเมตตามีความปรารถนาเราก็ไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเจอสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงได้เราโลกเป็นอย่างนั้นเกิดสงครามอย่างคนพัดผ้าจากบ้านเรือนน้ำอาหารก็ไม่มีทานต้องแตกกระสานซ่านเซนน่าสงสารเรามีความกรุณาเรามีความเมตตาความกรุณาก็มีวิบัติวิบัติคือสงสารทำให้ความกรุณาเนี่ยกลายเป็นอกุศลนะก็เรียกว่ากุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเรามีความเมตตาความกรุณาเนี่ยแต่มันก็เป็นปัจจัยถ้าจิตเศร้าหมองก็เป็นฝ่ายไม่ดีแล้วใช่ไหมจิตเศร้าหมองจิตเป็นสงสารจิตมันขุ่นมัวแบบเนี้ยก็เป็นฝ่ายกิเลสอยู่นะเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลแต่ทั้งๆที่มีความกรุณามีเมตตานั่นแหละท่านจึงให้เอาเบกขามาคุมให้เป็นกลางให้เป็นตัวธรรมะเมตตาก็มีวิบัตินะทำให้เกิดเสน่หาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเหมือนกันรักความปรารถนาดีมีความเมตตาแต่พอมากๆเข้ามันก็กลายแบบเสน่หาอยากเอายึดอยากเอามาครองเมตตาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้แม้แต่มุทิตาเนี่ยเห็นเขาประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุขโอ้เราก็เอลโลลื่นเลิงฉลองเฉลิมฉลองจนเนี่ยก็เป็นวิบัติไม่เสียทรัพย์เสียเวลาเสียสุขภาพเป็นอย่างนั้นกันมุทิตาเกินเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีอุเบกขาตัวนี้โยมจะต้องวางใจไล่แต่แผ่เมตตาเนี่ยเราก็ทำความดีของเราแล้วก็แผ่เมตตาคิดบุญตนไม่ให้ถ้าเรามีกำลังขอเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแล้วก็มีข้าวของเงินทองเราก็เฉลี่ยแบ่งปันช่วยเขาตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังสติปัญญาความสามารถของเราโดยที่ไม่กระทบจิตใจนะทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพลิกมันได้โอ้ต้องเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นอยู่ทั้งใกล้ตัวไกลตัวเนี่ยภัยพิบัติความสูญเสียเร็วๆนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ที่เนปาลที่กันยากัวเพราะนั้นต้องเป็นเครื่องเตือนเราให้มีสติไม่ประมาทในการใช้เวลาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่สะสมบุญกุศลให้ได้มากพอถึงจุดนั้นพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเพราะเรามี เรามีเรียกว่าอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในมีเสบียงเอาไว้เดินทางไม่หวั่นกลัวไม่สะดุ้งเมื่อเวลาความสูญเสียความพัดพาดแม้แต่มรณะภัยเนี่ยที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วความแก่ความเจ็บความตายพอถึงจุดนั้นพุทธเนี่ยไม่สะดุ้งเลยฉันทำให้เต็มอกหัวใจแล้วด้วยทานด้วยการเสียสละด้วยการแบ่งปันด้วยการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมันเป็นบุญนะบุญเนี่ยชื่อหนึ่งความสุขบุญใจดีบุญใจเย็นใจสบายเรามีศีลเรารักษาศีลห้าไม่คิดเบียดเบียนมนุษย์ร้ายสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจามีจิตใจที่มีเมตตามีความเพื่อการเรียกว่าเพื่ออาทรมีจิตที่เกื้อกูลอยู่เสมอแล้วเราภาวนาเป็นเราภูมิใจเราได้เวลาจิตสุดท้ายมาเยือนเนี่ยเราคุมได้เราลึกถึงบุญที่เราได้ไม่ปล่อยใจเหลวไหลไปติดอยู่กับลูกหลานกับทรัพย์สมบัติไม่ให้จิตมันขุ่นมัวจิตให้มันโปร่งมันโล่งโอ้ยิ่งดีนี่ทำเรานะพอเห็นข้างนอกมาแล้วก็มาเตือนตัวเรามีประโยชน์อย่าให้มันเป็นกายเป็นจิตที่เป็นฝ่ายป่าแปลกคือส่วนเช่าหมองขุ่นมัวใช้ได้ครับท่านอาจารย์ครับคำถามนี้เขาบอกว่าควรพิจารณาอย่างไรว่าสัญญาและสังขารไม่ใช่ของเราคะ
0: ควรพิจารณาอย่างไรว่าสัญญาสังขารไม่ใช่ของเราก็นี่เป็นขันธ์ที่อยู่ในกายในจิตของเราเนี่ยนะฮะจิตในส่วนของจิตใจก็จะมีถ้าจะเป็นขันธ์5ก็คือกายของเรารูปร่างกายของเรานี่แหละนะฮะถ้าเป็นฝ่ายจิตก็จะเป็นสัญญาสังขารวิญญาณรูปวิญญาณสัญญาสังขารสัญญาวิญญาณเพราะฉะนั้นความจำได้หมายรู้ที่โยมอาจจะทราบแล้วการปรุงแต่งจิตเนี่ยมันก็อยู่ในจิตของเราอยู่กับเราตลอดนะครับเพราะมันเป็นกายกับจิตที่อยู่ในจิตของเราเป็นองค์แห่งธรรมที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะฮะมันมีสิ่งพวกนี้อยู่ในภายในจิตใจเพราะนั้นเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะจำหรือเราจะปรุงคิดเรื่องราวต่างๆจำสีจำเสียงจำรูปจำสิ่งต่างๆเอามาคิดในเรื่องราวที่มันเกิดการปรุงคิดเป็นความคิดทางการกระทำออกมาทางวาจาออกมาทางความคิดได้หมดเลยเนี่ยมันอยู่ในเรื่องราวของจิตของเราดวงนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำความเข้าใจแสดงว่าโยมมีความเข้าใจตรงนี้แล้วว่าสัญญามันคืออะไรใช่ไหมสังขารนี่คืออะไรเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มันอยู่ในกายอยู่ในจิตของเราอยู่ในตัวเรานี่เองเพราะนั้นจิตดวงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกกันเมื่อสิ่งที่มันอยู่ในจิตของเรามันทำงานใช่ไหมการทำงานของจิตไอ้สองตัวเนี่ยจริงๆมันมากกว่านั้นก็ทำงานไปเราจะต้องดูสิ่งที่เขาทำงานเนี่ยนะว่ามันจะมากระทบอะไรกับตัวเรามันจะมาทำให้เราเสื่อมลงไปหรือเปล่าหรือเราเจริญขึ้นหรือว่าเราจะต้องควบคุมมันยังไงเพราะถ้าโยมทราบแล้วเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความจำได้เนี่ยหมายทราบเนี่ยว่าอันนี้เป็นอันนี้บางทีมันมีเรื่องราวที่มันมาทำให้เราอึดอัดขัดใจทุกๆอย่างเนี่ยสำคัญมันอยู่ตรงกิเลสนี่ด้วยนี่นะฮะวันนั้นท่านสอนในเรื่องราวต่างๆที่พอรู้ว่าการทำงานที่มันเกิดขึ้นของจิตตัวเนี้ยมันทำร้ายเราใช่ไหมฮะจิตที่มันจะสั่งการให้เราไปทำอะไรก็ได้ร้ายแรงที่สุดมันก็ทำได้ดีที่สุดก็ทำได้เราก็จะต้องเลือกเอาว่าตรงไหนเป็นทางเสื่อมเป็นทางเจริญเราก็ควบคุมคือเราควบคุมที่จิตของเราอยู่ที่การฝึกอบรมอยู่ที่การฝึกกายฝึกศีลฝึกจิตฝึกปัญญาอะไรที่ท่านสอนเราในข้อไตรสิกขานี่แหละสุดท้าย ก็สรุปลงที่พระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนี่เองฝึกในเรื่องคือการอบรมกายเราจิตใจเราเพื่อพัฒนาความรู้ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นก็คือความสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยก็ต้องฝึกปัญญาตรงนี้ฝึกให้เกิดขึ้นให้พิจารณาว่าทำไมเราอยู่ในเรื่องราวอย่างนี้เราสามารถที่จะทำใจของเราให้เป็นสันติได้ไหมเป็นความสงบสุขได้ไหมเราจะทำยังไงให้มันถึงกับไม่หลุดพ้นแต่มันก็เข้าใจว่าเราจะต้องปลอดพ้นจากกิเลสได้ในบางเรื่องเราจะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยปัญญานี่มาเรียนรู้ไปนะครับโยมแล้วเราก็ฝึกเพิ่มเติมให้มากฝึกทุกวันครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับปัญญาสังขารมาก็อยู่ในหมวดของขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณองค์ก็จัดว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันเป็นเราเป็นของเราท่านให้เจริญสติปัฏฐานกายดูกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวแก้เป็นตัวแก้ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เราก็ไปเรียนเรื่องสติปัฏฐาน4นั่นพระองค์บอกว่าไอ้พวกเนี้ยพอเรายึดเป็นเราเป็นของเราทั้งเป็นทุกข์เราก็เห็นพอเราเจริญดูเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ขันธ์5นี่มันเกิดดับมันอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องเห็นอาการที่มันเกิดดับให้เห็นสัญญาเกิดดับสังขารมันปรุงแต่งมันดับน้องมันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับไม่คงที่มันไม่คงตัวไม่คงทนว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพอเราเห็นมันเกิดดับมากๆเข้าเกิดดับจะเห็นยังไงว่าเกิดสัญญาหรือสังขารปรุงแต่งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเราดูมันเฉยๆวางจิตให้เป็นกลางแต่มีสติระลึกได้จิตเป็นเครื่องรู้นะรู้ว่าเกิดขึ้นแต่วางจิตเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไม่ไปติดใจขัดใจยินดีร้ายสักแต่ว่าแค่นั้นพอแค่นั้นปุ๊บมันไม่ปรุงแต่งมันก็ดับพอมันเกิดขึ้นเราก็รู้มันเฉยๆเห็นมันก็ดับพอเห็นมันดับเกิดดับชัดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเห็นอันนี้จะลักษณะความไม่เที่ยงไงไม่คงสภาพเดิมของที่มันเกิดมันดับไปแล้วที่มันเกิดมันดับไปแล้วก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็สะสมตรงนี้แหละจนชัดขึ้นเห็นความเกิดดับมากขึ้นมากขึ้นน้อมจิตก็เห็นเนี่ยไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอ๋อพอมีเหตุมันก็เกิดพอหมดเหตุมันก็ดับก็เกิดดับมันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเราก็ไปอ่านไปเรียนเรื่องสติปัฏฐานนะโยมที่ถามครับอาจารย์น่าได้อีกคำถามนึงเขาถามมาว่าการออกบวชสามารถมีเงินติดบัญชีจากทรัพย์ที่หามาได้ก่อนบวชได้ไหมครับต้องทำสละหมดเลยเหรอครับ
0: อ๋อทรัพย์อันนี้เป็นทรัพย์ของคุณโยมใช่ไหมฮะแต่ในวินัยแสดงว่าคุณโยมมีทรัพย์อันนี้ก่อนบวชคือในวินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในปาติโมกข์ทั้งหมดเนี่ยก็เรื่องปัจจัยเงินทองเนี่ยท่านไม่ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเก็บสะสมมาไว้ถึงแม้มันจะเป็นของเราว่าก็จะมีในบทของในข้ออาบัติก็คือนิสสัคคิยปาจิตตีอะไรเงี้ยถ้าเรามีเงินในส่วนตรงนี้นะโยมเรามาใช้จ่ายเราต้องสละออกไปเพราะนั้นในวินัยเนี่ยท่านไม่ได้ให้เรามาเก็บรักษาเอาไว้ถึงแม้จะเป็นเงินที่โยมได้มาจากส่วนที่เป็นของก่อนที่เราจะบวชก็ตามหรือแม้แต่บวชก็ตามมีปัจจัยที่ได้รับมาเราก็ต้องนำไปสละแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านที่วัดสังฆทานเนี่ยปัจจัยทั้งหลายก็จะมอบให้เป็นส่วนกลางไปนะฮะโดยที่ท่านประพฤติกันมาอย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายในการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลหรือว่าคนที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างจะต้องมีการใช้จ่ายก็จะต้องมีการนะโดยที่ไม่นำถ้าตามวินัยโดยตรงเลยนะฮะโดยเท็จจริงเลยต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโยมก็ลองศึกษาดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะ บกพร่องไปกับเรื่องของวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้

0: จริงๆแล้วในส่วนของเงินทองเนี่ยเขาจะต้องมีผู้ดูแลไม่ได้ว่าใช้จ่ายไม่ได้นะก็ต้องมีข้อเจ็บป่วยต้องเดินทางก็ต้องทำความเข้าใจในบทบัญญัติที่ท่านบัญญัติไว้เป็นวินัยนั่นเองนะฮะคุณโยมกราบขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: การลองดูนะในพระวินัยท่านบอกควรยินดีนะพอใจในเงินทองที่มีผู้เก็บไว้ให้แล้วด้วยเรายินดีพอใจอยู่ไหมแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็มีมูลนิธิมีส่วนกลางมีบอกว่าใครเจ็บใครได้ป่วยมีสงฆ์องค์ไหนต้องการอะไรนะครับสามารถที่จะไปเบิกได้กับส่วนกลางกับมูลนิธิดังนั้นการออกจากบ้านเลยคือสละแล้วจากทางโลกถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยควรสละให้กับทายาทลูกหลานอะไรไปมีเป้าหมายแล้วเราไม่ออกจากบ้านเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมีเป้าหมายชัดเจนแต่พออยู่ๆไปเนี่ยอย่างเช่นเจ้าวาดเนี่ยเขาบอกต้องมีบัญชีเนี่ยเวลาท่านจ่ายนิสพัตนะครับมันประจำเดือนของเจ้าวาดเนี่ยต้องมีบัญชีมีเก็บมันก็เป็นระบบของการคณะสงฆ์การปกครองของคณะสงฆ์แต่ถ้าเรายินดีเราพอใจหรือใช้ทรัพย์นั้นเนี่ยด้วยสนองตาหูจมูกลิ้นกายใจสนองกิเลสตัวเองก็ไม่ต้องแต่ถ้าเป็นประโยชน์เพื่อในกิจของสงฆ์ตรงนั้นเราสละด้วยใจของเราเลยไม่เอาอีกจะใช้ให้เป็นประโยชน์ของคณะสงฆ์ใครมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันแต่บางท่านบางคนท่านก็ไม่รับเลยไม่รับเงินเข้าบัญชีมาก็ให้ถวายต่อไปเห็นไปเห็นง่ายปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยมันเป็นมีโยมญาติโยมมาถวายเนี่ยท่านก็สละออกอย่างนั้นหลวงตาเนี่ยพระท่านหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านช่วยชาติเนี่ยคนเอาเป็นทองมาถวายกันสละออกหลวงพ่อสนองเนี่ยใครมาถวายท่านก็สละสร้างเสนาสนะให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเอื้อเฟื้อเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านยังสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสร้างมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมเราได้เห็นนะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านมีบารมีเนี่ยช่วยสร้างโรงพยาบาลช่วยทำอะไรต่ออะไรก็จับมันไม่ได้มีไม่ได้มาอะไรให้ท่านแล้วท่านจิตท่านเป็นอิสระแล้วใช่ไหมไม่ผูกมัดกับอิทธิเดชตัณหาแค่เงินทองเล็กน้อยแค่นั้นท่านมีอริยทรัพย์อิทรัพย์ภายในแล้วอิทรัพย์ภายนอกตลาดแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อไปก็มองได้หลายแง่แต่คนเขาเคร่งคัดเขาเอาต้องเอาเป๊ะๆอย่างเงี้ยเขาก็ยอมรับก็ไปถอยเพราะมันไอ้ทรัพย์เนี่ยมันเหมือนงูเห่าเขาเปรียบเทียบมันก็กัดคนง่ายใช้ไม่เป็นมันก็กัดจับไม่ถูกมันก็กัดแล้วมันก็เป็นปริโภคกังวลนี่ก็ไม่เหมาะในการฝึกจิตในการพัฒนาสละออกมันก็เปล่านะลงครับอาจารย์ครับมาหมดเวลา
0: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับ
1: ขอทุกคนทุกท่านนะที่ผ่านไปผ่านมารับชมรับฟังก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านคือ

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธาน
2: คณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่รอรับฟังรายการธรรมยามเช้าของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครูนะมันครูที่ผ่านไปครูก็เมื่อวานนี้ธรรมะก็ได้คุยกับเด็ก
5: ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเด็กๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่ที่บางเขนนะคะก็มีเด็กตั้งแต่เด็กชั้นประถมจนถึงมัธยมค่ะแต่ที่เมื่อวานเป็นเด็กชั้นประถมนะคะหลวงพ่อที่มา
4: เมื่อวานนี้เป็นเด็กประถมที่เป็นโรงเรียนสาธิตสาธิตเกษตรประถมสาธิตเกษตรก็มีเด็กก็น่ารักดีเป็นวันที่จริงเป็นวันครูแต่ว่าครูเขาเอาเด็กมาวัดก็เป็นการว่านี่ครูก็จะต้องพาเด็กเข้าวัดหรือพาเด็กไปสถานที่เป็นประโยชน์ต่อการรับสมองหรือความจำที่ดีเพราะเด็กนี่เขาจะมีความสำคัญมากถ้าเขาได้รู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยเขาก็จะจำอันนั้นติดตาติดใจ และก็จะไม่มีทางลืมได้ถ้าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีฉะนั้นครูก็เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่จะพาเด็กนั้นไปเห็นสถานที่ทัศนะนุตริยะหรือไปเห็นสถานที่สำคัญแต่นั้นถึงว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเนี่ยถ้าเดินทางไปชมสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งก็คือเดินไปนะสมัยก่อนต้องเดินนะไม่ได้คิดขึ้นเครื่องบินนะแต่สมัยนี้สมมติว่าขึ้นก็ไปถึงก็แล้วกันแต่สมัยก่อนก็เดินทั้ง4แห่งพระเจ้าโศกก็ไปทั้ง4แห่งก็ไปเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชเกิดความสังเวชก็โหที่พุทธเจ้านี่ตรัสรู้ประสูติมีจริงๆนะเป็นสวนลุมพินีนี่พระเจ้าโศกก็เลยบอกนี่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ถึง 5,000 ปีตามที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ได้ธรรมะพุทธองค์ก็คงจะเคลื่อนคลาดนะเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชนอนุชนรุ่นหลังพระเจ้าโศกเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากเลยถึง 5,000 ปีก็เลยเอาไปให้ข้าราชบริพารเนี่ยไปหาเสาหินใหญ่ๆเรียกว่าก้นโอบไปรอบนะฮะ ผาส้นกลางก็ประมาณเกือบไป6-70เซนนะประมาณ70เซน80เซนนะครับนะแล้วก็เอามาขัดเกลาให้กลมแล้วก็จารึกไว้ในต้นเสาหินนั้นแล้วก็มีรูปโคบ้างมีรูปสิงสี่เสียนบ้างมีรูปสิงตัวเดียวบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนความหมายว่า ที่ตรงนี้ที่ตรัสรู้ที่ตรงนี้ที่ประสูติที่ตรงนี้ที่ปรินิพพานก็ทำหลักฐานไว้ทั้งหมดครบหลายๆแห่งที่เหยมกปฏิหารแล้วก็ทำหมดอันนี้ถือว่าพระเจ้าโศกก็คือครูคนหนึ่งคนลงบอกพระเจ้าโศกเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ครูนี่แหละบรมครูไม่บรมครูของคนรุ่นนั้นน่ะแต่บรมครูจริงๆคือพระพุทธเจ้าเราพระเจ้าโศกเป็นครูที่นำประวัติศาสตร์นำพุทธประวัติที่พระเจ้าแสดงธรรมแล้วรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกฉบับเดียวให้แก่พระอรหันต์นำมาสู่เมืองลังกาสุวรรณภูมิทำพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายในสมัยนั้นพระเจ้าโศกนี่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่มากอะที่คิดว่าไม่มีทางใดที่จะทำให้คนเคารพนับถือหรือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้นอกจากทำพระไตรปิฎกแล้วก็เอาศิลาจารึกไปจารึกไว้ตรงนั้นในที่จะที่ประสูติก็ทำไว้ที่ปฐมเทศนาก็ทำไว้ที่ตรัสรู้ก็ทำไว้นี่แหละเรามีครูถ้าเราไม่มีครูเราก็จะไม่รู้เลยว่าอดีตที่แล้วมาเนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นอย่างไรนะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็หลักฐานทั้งหลายก็สูญหายไปครูทุกวันนี้ก็เป็นครูที่รับจ้างเป็นครูที่รับจ้างครูสมัยก่อนเป็นครูที่ทำด้วยศรัทธาทำด้วยการสร้างบารมีเป็นครูโดยที่เกิดมาจากบารมีเก่าพอมาชั้นนี้ก็ไม่ต้องจ้างก็ทำเพื่ออยากให้คนทั้งหลายได้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองมีความสุขเหมือนตัวเองก็ต่างกันถ้าสมัยนี้สังคมบีบคั้นสมัยก่อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนการหากินหาอยู่ไม่เดือดร้อนครูไปสอนฝีได้ครูสมัยก่อนก็ใช้วัดใช้พระเป็นครูสอนอ่านหนังสือก็ดีกากีอะไรเงี้ยกาคังะเนี่ยก็มาจากครูคือพระคืออาจารย์สอนวิชาศาสตร์ศิลปศาสตร์ต่างๆก็เป็นก็โดยมากก็จะ

ระถ้าก่อนสมัยพุทธเจ้าก็พวกฤาษีชีไพรก็เป็นครูของพุทธเจ้าเราแล้วก็ต่อกันมาก็เป็นพอมีศาสนาพุทธก็ประเทศไทยเราหรือประเทศพม่าลังกาทิเบตจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือลาวเขมรก็ครูก็คือพระนั่นเองที่สอนมนุษย์ชนรุ่นหลังให้รู้ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็รู้เรื่องบุญบาปก็อาศัยพระแต่สมัยนี้ครูไปใช้ฝรั่งมาสอนพอใช้ฝรั่งก็มาสอนแบบวิทยาศาสตร์แบบคำนวณแบบสมัยใหม่ก็คนเด็กรุ่นใหม่ก็กลายเป็นเด็กวิทยาศาสตร์การขวัดขวาการนับถือพระเป็นครูก็หมดไปก็จะเหลือน้อยลงความวุ่นวายของโลกก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลจึงแก้ไม่ตกจึงกลายเป็นสงครามโลกถึง2ครั้งน่ะสมัยพุทธเจ้าไม่มีสงครามโลกนะมันเป็นสงครามระหว่างประเทศเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนครูก็บ้านใครบ้านมันก็ไม่เมมตอนนี้สมัยนี้ก็มีครูที่ผิดจึงเกิดสงครามโลกทำไมจึงเกิดสงครามโลกก็มีครูที่สอนเทคโนโลยีสอนวิธีทำระเบิดวิธีทำเรือดำน้ำวิธีทำเครื่องบินจรวดทำวิธีรบกันไงฆ่ากันยังไงเขียนตำรับตำราแล้วก็เนี่ยมันมีครูที่ผิดเนี่ยก็มาเขียนตำรับตำราเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็เลยเรียกว่าครูแบบไอน์สไตน์ไอน์สไตน์นี่จริงเป็นหมอนะแต่เขาเป็นครูที่ผิดแล้วเขาก็ทำประเบิดปรมาณูเป็นเขียนตำราไว้ที่สุดแล้วเขาก็เป็นครูที่สอนผิดทำให้ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องล้มตายมากมายพิกลพิการแต่ญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาผิดเพราะญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาจากนักวิทยาศาสตร์มาทำเรือรบมาทำอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อไปเข่นฆ่าบ้านอื่นเขาญี่ปุ่นก็ต้องได้รับผลกรรมที่มีครูผิดฝรั่งทุกวันนี้ก็ได้รับฝรั่งนี่ก็เป็นครูที่ผิดที่ไม่สอนศีลธรรมไปสอนจึงให้เขาเอาอาวุธไปเข่นฆ่ากันอันนี้บ้านเมืองก็จะต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามโลกครั้งที่2เพราะครูไม่ดีนะตอนนั้นเราจะดีใจนะกับความเจริญของวัตถุที่เราเข่นฆ่ากันง่ายเนี่ยไปมาหาสู่กันง่ายก็เป็นอันตรายต่อโลกเนี่ยที่สุดแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่3ศาสนาทั้งหลายก็จะต้องเจอครูที่ไม่ดีก็จะพินาศกันไปมากมายอันเราก็เชื่อคำสอนพุทธเจ้าพยากรณ์ยังไงเราก็เชื่อกันว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีคุณจะสอนผิดจะสอนถูกไงก็ช่างเถอะแต่พุทธศาสนาก็เป็นมรรคองค์8ก็ยังถูกทางที่จะไปสู่ชีวิตคนที่จะนับถือพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งของมนุษย์ไปได้ถึง 5,000 ปีแต่พันปีสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ของมนุษย์แล้วเป็นของเทวดานะเป็นของเทวดานี่ปีที่ต่อไปนี่ก็เป็นของเทวดานะพันปีสุดท้ายเป็นของเทวดามนุษย์จะไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วแต่พุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีฮะดังนั้นก็มีครูทั้งสัมมาทิฏฐิกับครูมิจฉาทิฏฐิครูสัมมาทิฏฐิก็สอนให้กตัญญูรู้คุณบาปบุญคุณโทษรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์รู้จักศีล5ศีล8สอนให้คนเคารพนอบน้อมซึ่งกันและกันไม่ดูถูกเหยียดย่ำจิตใจกันสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นประโยชน์ต่อโลกสังคมนี้ก็เรียกครูสัมมาทิฏฐิก็จะสอนคนให้เป็นคนดีแต่ครูมิจฉาทิฏฐิก็สอนให้เข่นฆ่ากันสอนให้ทะเลาะกันสอนให้ทุกคนเอาเปรียบเอารัดกันนี่คือครูมิจฉาทิฏฐิฮะดังนั้นถ้าเกิดครูมิจฉาทิฏฐิขึ้นมามากเท่าไหร่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรไม่เชื่อไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพปู่ย่าตายายไม่เคารพคุณครูบาอาจารย์ดูถูกครูบาอาจารย์โลกนี้ก็จะวิบัติเพราะเป็นครูมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นอย่าจะคิดว่าครูนะบูชาได้ทุกครูนะบูชาครูก็ต้องบูชาครูที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนคนไปกินเหล้าไปเล่นการพนันชวนเด็กไปกินเหล้าเล่นการพนันเปิดคับเปิดบาร์เปิดบ่อนการพนันมีโรงสุรานารีอย่างนี้ถือว่าครูที่สอนให้ผิดนะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตามครูเหล่านี้ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เด็กก็จะได้แสดงออกฮะเป็นเด็กที่น่ารักฮะก็บางทีก็กล้าตอบเด็กสมัยนี้นะกล้าตอบแล้วก็
เพราะครูก็พยายามเป็นครูสมัยใหม่แต่ก็คงจะเป็นครูสมาธิจึงได้พาเด็กเข้าวัดนะถ้าเด็กไม่เข้าวัดก็พาไปเด็กไปกินเหล้าเมายาก็เป็นครูมิจฉาทิฏฐิดังนั้นเราก็จะต้องเลือกโรงเรียนเลือกวัดเลือกสถานที่เลือกบุคคลที่เราจะคบถึงว่าอาเสวนาจะพารานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังครูผิดก็พาไปผิดนะครูสัมมาทิฏฐิก็พาไปถูกเนี่ยพุทธเจ้าเป็นบรมครูนะพระครูบาอาจารย์เราก็เป็นครูของเรานะพ่อแม่เป็นต้นครูพ่อแม่นี่เป็นคนที่ต้นครูเด็กนักเรียนทุกคนเด็กเล็กเนี่ยจะมาสังเกตดูเลยที่มาเนี่ยจะมีนิสัยไม่เหมือนกันเด็ก7ขวบ8ขวบเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันไม่ใช่นิสัยตามครูนะเขานิสัยถ่ายทอดมาจากสายเลือดเลยเรารู้ว่านี่เด็กบางคนหยาบบางคนละเอียดบางคนเกรงใจบางคนไม่เกรงใจบางคนพูดจาแบบนึกจะพูดก็พูดบางคนก็รู้สึกสงบเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยมาจากพื้นฐานของครูที่บ้านเนี่ยเพราะพ่อแม่เนี่ยสอนการพูดการคุยบางคนพูดไม่เกรงใจใครเลยรู้ว่าครอบครัวเนี่ยพูดไม่เกรงใจใครแล้วลูกก็รู้สึกมาวัดก็ยังพูดไม่เกรงใจใครแต่เด็กบางคนเนี่ยรู้จักมองคนโน้นมองคนนี้จะทำอะไรจะยกมือจะพูดอะไรก็ยังมองครูมองเด็กเขาแสดงว่าพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยสอนให้เกรงใจคนเมื่อวานนี้เท่ากับเรามองสังเกตเด็กทั้งหมดเนี่ยเขาจะนิสัยต่างกันมากเลยเขาเพราะว่านี่เนี่ยคือพื้นฐานแต่การศึกษาเหมือนกันการศึกษามีความรู้เท่ากันแต่นิสัยมารยาทความเห็นแก่ตัวและความเสียสละและความอ่อนน้อมถ่อมตนความที่สำรวมต่างกันอันนี้อันตรายอันนี้ถ้าพ่อแม่สอนผิดนะก็จะเป็นผลสะท้อนไปถึงโรงเรียนและต่อไปเด็กนี่ก็จะรับจากพ่อแม่ไปก็ไม่สามารถจะลบล้างไอ้นิสัยที่พ่อแม่ให้ไปเนี่ยได้เลยฮะก็ยากเพราะนั้นเมื่อเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็บัณฑิตจึงต่างกันไงแม้จะจบสถาบันเดียวก็จะมีสิงห์ดำสิงห์แดงอะไรเงี้ยจะมีขาวมีดำเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมาจากความที่พ่อแม่ให้พื้นนิสัยมาจากสายเลือดสายเลือดนี่น่ากลัวฮะนะแต่ว่าสายเลือดก็ไม่น่ากลัวเท่ากับมาคบคนอีกระดับหนึ่งฮะแต่ว่าถ้ามั่วมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เขาสอนให้กตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญมีศีลห้ามีศีลธรรมเนี่ยก็จะลดความรุนแรงของเด็กได้ทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะเกรงใจเหมือนองคุลิมานเนี่ยองคุลิมานเป็นเด็กที่มีมารยาทดีมากเลยเป็นเด็กที่มีมารยาทดีเป็นลูกปุโรหิตที่สอนอาจารย์คนที่สอนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นอาจารย์ตามเนี่ยก็ต้องเป็นคนชั้นหนึ่งของประเทศนั้นจึงจะถูกคัดเลือกมาอย่างดีแต่มาเกิดอยู่ในตระกูลของพราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยคือสอนอาจารย์สอนขออภัยสอนพระเจ้าอยู่หัวสอนพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นคนที่จบหมดกระบวนศิลปศาสตร์ที่จะสอนได้ทั้งหมดเป็นเรื่องว่าแต่ว่าพอเกิดลูกคนนี้แล้วเกิดแสงเพลิงแสงไฟขึ้นในคลังหลวงเลยมีดพระเกิดมาลบกันเองอ่ะดังได้ยินสถานในคลังแสงทรงไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือประหลาดเกิดขึ้นในคลังหลวงในคลังแสงบอกมีดพระรบกันเองได้เกิดพวยพุ่งขึ้นมาในครั้งบอกใกล้โหดทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่เป็นผู้ร้ายจะฆ่าคนนับไม่ถ้วนเลยถ้าเด็กที่เกิดวันนี้ก็ไปดูบ้านใครก็ไม่เกิดในวังนะก็มีเกิดที่ปุโรหิตพ่อองคุลิมานเองพอรู้พอเกิดปุ๊บก็ทำไงพระเจ้าพิรินก็ทรงขอดูตัวว่าองคุลิมานที่เด็กคนนี้ทำไมจึงเกิดตรงเกิดวันนี้13ค่ำเกิดวัน13ค่ำเดือนเมษากำลังร้อนจัดเลย13ค่ำเมษาเดือนก็พระฤาษีก็เอาลูกมาถวายพระเจ้าดินก็หม่อมฉันขอให้ประหารซะเมื่อโหรทำนายหรือสมัยก่อนก็เชื่อมโหรมากโหรต้องดูหนึ่งนะ
ดู2ไม่ได้ต้องเป็น1ถ้าทายได้ต้อง1ถ้า2ถ้า2คอขาดเลยนะเขาไม่เอาเลยนะโหนเนี่ยทายผิดๆถูกๆนะสมัยนี้โดนหมดเนี่ยยังโหนหลวงสมัยนี้โดนไอ้ที่ทายเงี้ยโดนหมดนะโหนหลวงไม่เคยรอดหรอกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าคอมเมนต์ตอนนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าปิยิงก็บอกว่าพ่อองคุลิมานก็บอกว่าให้พระองค์ทรงประหารเขาเลยขม่อมฉันไม่เอาหรอกโจร500ขม่อมฉันต้องการที่ขอพรได้ลูกเกิดมาเนี่ยมาแต่งงานจึงแก่แล้วจึงเกิดลูกคนเนี้ยก็คิดว่าจะได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์จึงได้ขอมาขอสวงสวรรค์มาขอพระเจ้ามาเนี่ยแต่มาได้ลูกเป็นโจร500ฆ่าคนนับไม่ถ้วนเนี่ยขม่อมฉันขอให้พระองค์ประหารไปเลยตัดต้นไฟจะต้นลมเลยทั้งที่หลักนะภรรยาบอกว่าอย่าฆ่าเลยนะยังไงก็เป็นลูกเราแต่สามีบอกว่าเรารักชาติรักพระมหากษัตริย์เราไม่รักเด็กที่มาจะมาฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นงี้ไม่เอาผู้ชายใจเด็ดนะคิดรักบ้านเมืองมากที่ตัดสินใจให้ฆ่าลูกตัวเองทิ้งเลยพระเจ้าอยู่หัวเขาทรงมีทศพิธราชธรรมเป็นผู้ที่สติปัญญามากมายอยู่แล้วฮะเพราะท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยพระประเสริฐที่โกศลไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นบรมโพธิสัตว์แล้วก็มาช่วยโลกเหมือนกันฮะตอนนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกว่าดูก่อนปุโรหิตเขายังไม่ทำผิดเราฆ่าเขาไม่ได้นะเราก็เป็นบาปนะเขาถ้าให้เขาทำผิดก่อนไม่ยากหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกฉันมีกองทัพอันยิ่งใหญ่ฉันไม่กลัวแม้แต่กองทัพมันยิ่งใหญ่เนี่ยมีแต่ประเทศอื่นยิ่งใหญ่มาฉันก็ไม่กลัวนะฉันก็มีกำลังที่จะสู้ได้เรื่องอะไรกับเด็กคนเดียวจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนฉันก็ไม่กลัวฉันจะปราบได้แต่ตอนนี้ฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมล่ะฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้พระองค์ถวายเลยก็ยกให้แก่พระเจ้าแผ่นดินลูกสมัยก่อนเขายกให้เขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงนะเขาก็จะให้พ่อแม่นะเลี้ยงเหมือนเดิมแต่เขาจะให้กำลังใจถามสุขๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าขาดเหลือก็บอกเนี่ยก็กลับมาเลี้ยงแม่ก็ดีใจเออฉันไม่โดนลูกฉันไม่ตายแล้วฉันก็มีลูกอยู่คนเดียวเนื้อกระรักยังหดดวงใจพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเลี้ยงให้ดีนะอาจารย์นะสอนให้เป็นคนดีนะอาจารย์นะฉันให้ชื่อว่าหิงสกะนะอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใครนะก็เอานำลูกกลับบ้านก็เลี้ยงอย่างดีพ่อคะพ่อจะพ่อจ๋ากราบไหว้เคารพเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้เอามือแตะเท้าแตะหน้าผากแตะหน้าอกโอ้ว่านอนสอนง่ายไม่มีระแวงเป็นโจรเลยนี่คืออาจารย์คนแรกแม่ก็สอนให้พูดเพราะๆพ่อก็สอนให้มารยาทดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปเดินข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปจับหัวผู้ใหญ่เล่นต้องเคารพต้องขอโทษเดินไม่ใช่เดินข้ามหัวผู้ใหญ่ก็ให้เคารพสอนพิเศษเลยล่ะสอนพิเศษให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้เบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์ก็ไม่ฆ่าให้ถือศีล5ประจําใจเด็กก็น่ารักมากเลยน่ารักที่สุดในบรรดาเด็กในเมืองนั้นและหน้าตาร่างกายกำยำผิวพรรณดีบอกลักษณะว่าไม่มีระแวงโจรเลยเป็นเด็กที่เหมือนเทวดามาเกิดแต่ว่าร่างกายแข็งแรงโตวันโตคืนเป็นคนที่กำลังมากเลยเป็นเด็กที่มีกำลังมากและฉลาดมากฉลาดก็ฉลาดกินก็กินจุแต่แข็งแรงแต่ว่าไม่มีแววก้าวร้าวเลยเพราะได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่แล้วก็เข้าเฝ้าเจ้าอยู่ทุกครั้งที่เข้าไปเฝ้า15วันเข้าเฝ้าเมื่อไหร่ก็จะผ่านเอาหิงสกะเข้าเฝ้าลูกเราเป็นยังไงบ้างท่านอมาท่านอาจารย์ท่านราชครูจะเรียกท่านครูลูกเราเป็นไงบ้างดีพระองค์ว่านอนสอนง่ายแต่กินจุแข็งแรงมากฉลาดเรียนอะไรรู้เร็วมากเลยพระองค์โอ้โหลูกเราไม่มีละไม่มีแววเป็นโจรละก็คิดว่าไม้อ่อนดัดง่าย พระเจ้าปิยิงก็ทรงถามหาอยู่ประจำจนถึงอายุ20ขึ้นไปแล้วก็ตอนนั้นอายุพอ7พออายุพอเริ่มจะวัยเรียนได้ก็ส่งเข้าเมืองกตักศิลากตักศิลาจากเมืองกรุงสาวัตถีนี่ไกลเป็นพันๆกิโลเดินทางนะ
ไกลมากเลยก็ต้องใช้ม้ารถม้าข้ามไปไปเรียนเมืองกตกศิลาไปเรียนศิลปศาสตร์มั้ยส่งไปเรียนเป็นอาจารย์นี่ก็เขามีสาขากันเยอะอาจารย์นี่เก่งที่สุดอาจารย์ดีที่สุดเก่งที่สุดอาจารย์นี่เรียกว่ามีฤทธิ์มากอ่ะมีวิชามีความรู้ศิลปศาสตร์มากก็ส่งไปเรียนเขาวัยหนุ่มเขาคงจะอายุ10กว่าขวบส่งไปเรียนเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จหมดอ่อนน้อมถ่อมตนบีบนวดอาจารย์โอ้อาจารย์รักมากเลยไม่เคยเจอลูกศิษย์ใครน่ารักเท่าองค์ครีมะเท่ากับอหิงสกะเลยทำไมพูดเพราะทำไมเคารพอ่อนน้อมต่ออาจารย์ยกแล้วทำไมดูแลอาจารย์พิเศษมากเลยเด็กคนนี้มาจากในรั้วในวังสกุลสูงเหลือเกินซึ่งมีมารยาทดีพูดจาไม่เคยกระทบกระเทียบใครตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อสัตย์มีแววตาอันบริสุทธิ์มากเลยแต่เขาว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นโจร500ในประวัติเขาว่างั้นอาจารย์ก็รักนะเพราะดูแล้วไม่มีแววโจรนี่มาเจอครูที่สองครูที่หนึ่งคือพ่อแม่สอนมาดีมากเลยมาเจอครูที่สองก็สอนดีสอนให้ดีหมดเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ไอ้นี่มันโจร500นะอ้าวโจรห้าร้อยก็เขาทำนายไว้ตอนมันเกิดนั่นแหละดาบในพระราชวังลบกันเลยนะอาจารย์มีใครในโลกนี้ล่ะที่ดาบลบกันน่ะดาบมันเขียนฆ่ากันเองตีรันฟันแทงกันเองในพระราชวังที่ตอนเที่ยงคืนน่ะบอกว่าแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาในพระราชวังเขาลือกันหน้าคนลุกอาจารย์น่ากลัวมากเขาบอกว่าดาบลบกันน่ะคิดดูสิอาจารย์เขาบอกว่าโหรพันทำนายว่าต่อไปคนเนี้ยจะเป็นคนฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันเลยอาจารย์คนคนนี้คบไม่ได้นะอาจารย์นะระวังนะมันทำอ่อนน้อมถ่อมตนอาจารย์เกินคนอื่นนะทำดีอาจารย์น่ากลัวมากไอ้นี่มันคนแฝงไว้ทุกความไม่ดีนะไอ้หิงสกะเนี่ยชื่อมันก็ยังบอกว่าไม่เบียดเบียนใครดูแววตามันนะมันไม่น่าจะไว้ใจนะอาจารย์ก็ยุอาจารย์ทุกวันทุกคนก็เกลียดหมดเพราะอะไรก็หิงสกะอะไรก็หิงสกะทำอะไรขี่ม้าฟันดาบกระโดดข้ามกำแพงทำอะไรล่องทำวิชาอะไรก็หิงสกะหิงสกะตบมือหิงสกะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยถ้ามันใช่จริงไม่มีเรียกใช้ใครเรียกใช้แต่หิงสกะรู้สึกทุกคนทนไม่ไหวทนความริษยาไม่ไหวเอ้ริษยาเลยเขาบอกคนไทยริษยาที่สุดในโลกนะแต่ทำไมสมัยนั้นก็ริษยาแหลงกันนะคนอินเดียที่สุดแล้วก็ตกลงอาจารย์ก็เขวสิเขาเรียกว่าคนหูเริ่มโดนเป่าเพราะลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันหนึ่งนะไอ้หิงสกะเขาอาจารย์เขาดูสังเกตมองลูกศิษย์หิงสกะว่าดูอาการแล้วมันเหมือนมายานะคนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนมายาสาไถไอ้คนเราพอมองดีมันก็ดูน่ารักนะพอมองไม่ดีมันดูน่าเกลียดไปเลยอ่อนแอกลายเป็นอ่อนแอไปเลยเนี่ยแข็งแกร่งกลายเป็นแข็งกระด้างไปเป็นอย่างนั้นไปแข็งแกร่งก็เป็นแข็งกระด้างอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อนอ่อนน้อมก็กลายเป็นอ่อนแอไปอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อนแอไปที่สุดอาจารย์ก็จับลูกศิษย์ในแง่ผิดเลยพูดเป่าหูไปนะเขาก็เควเป็นกรรมขององค์ครีมานนะก็เลยบอกวิชาทั้งหมดเนี่ยเราก็สอนให้แกหมดแล้วนะแต่ที่จริงองค์ครีมานเรียนจบก่อนคนอื่นเพราะฉลาดยุติวัฒน์มันยาวไวมันยังมีวิชาหนึ่งนะที่จะร่องหนหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครจะยิงฟันไม่เข้าใครจะเข็นฆ่าไม่ตายมีวิชาหนึ่งแต่วิชาเนี่ยเรียนยากมากอาจารย์ไม่เคยให้ใครเลยนะอาจารย์หูเบาแล้วกลัวว่าจะมาฆ่าอาจารย์หมดเนี่ยกล่าวว่าเรียนไปเรียนมากะจะมาฆ่าอาจารย์อาจารย์ก็กลัวเหมือนกันเพราะเด็กคนนี้แข็งแรงมากคนมนุษย์เป็นร้อยคนยังสู้ไม่ได้อะเวลาต่อกรกันมาเรื่องธนูเรื่องฟันดาบเนี่ยใครทานไม่ได้ยกดาบขึ้นมารับก็ขาดไปเลยเงี้ยฟันกระเด็นไปเงี้ยรู้สึกว่าแรงเกินมนุษย์มนาไอ้ทำไมเขาจึงคิดฆ่าออกขึ้นมาเพราะเวลาจะเป็นมวยปล้ำก็ดีจะเป็นกระบี่กระบองก็ดีใครไม่สามารถจะต่อกรองค์ครีมานได้เอาคนหนึ่งก็สู้ไม่ได้สองคนก็สู้ไม่ได้สิบคนก็สู้ไม่ได้ร้อยคนก็สู้ไม่ได้
ก็มาตีกระบี่กระบองมาตีดาบนี่กระเด็นกระดอนทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นยา

มาเกิดมั้งเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มรู้ว่ามันพลังผิดมนุษย์มนาจริงๆจากคนสู้ไม่ได้เลยทั้งลงทั้งมหาวิทยาลัยนี่ไม่เคยสู้องค์คุลิมานได้เลยสักไอหิงสกะเลยได้สักคนเดียวเรื่องขบวนฟันดาบเนี่ยแค่เขาแค่ก็สู้กัน10ขบวนเงี้ยแค่ไม่ถึงขบวนเลยแค่ยกดาบมารับก็กระเด็นกระดอนเงี้ยมันผิดมนุษย์มนา อันนี้เนี่ยอัจฉริยะขององค์คุลิมานเนี่ยทำให้คนทั้งหลายกลัวและระหวาดระแวงแล้วอาจารย์เริ่มมาจินตนาการว่าน่าจะเป็นจริงอย่างโหนว่าต้องฆ่าคนโดยหน้ามืดไม่เลือกหน้าเพราะเผอเราก็อยู่ในหนึ่งจำนวนร้อยจำนวนพันนั้นด้วยเพราะคนคนนี้มีจักบาปบุญคุณโทษก็ต้องกำจัดให้ไปจากตัวเองเพื่อให้ทางบ้านเมืองจัดการไปซะ

ก็ต้องกำจัดให้ไปจากตัวเองเพื่อให้ทางบ้านเมืองจัดการไปซะอันนี้พูดกันถ้าเราอ่านประวัติพุทธประวัติจะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรน่าจะรุนแรงแต่ที่จริงรุนแรงก็คือเราต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะน่ากลัวมากว่ามนุษย์คนนี้ไม่เหมือนใครธรรมดาเหมือนพุทธเจ้าเห็นไหมสามารถยกธนูได้เป็นพันคนเนี่ยแต่พุทธเจ้าถ้ามีบารมีที่ไม่ใช่แบบองคุลิมาลไม่มีใครยุว่าท่านไม่ดีแต่องคุลิมาลนี่ก็มีกำลังไม่ธรรมดาสามารถชนะทุกคนในมาเป็นร้อยเป็นพันก็ต่อสู้ไม่ได้อันนี้องคุลิมาลเป็นคนที่มีพลังบารมีเก่าอยู่แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะชาติที่เคยเป็นชาญพานเจตบุตรก็ดูแลบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรก็เป็นพานที่เก่งกล้าในป่านั้นไม่มีใครสู้ได้เนี่ยที่พระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งเอาทหารที่เก่งๆเนี่ยมาให้เป็นพรานนะแต่ที่จริงอ่ะในพรานเจตบุตรไม่ใช่พรานนะพระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งมาให้เป็นพรานเพื่อรักษาดูแลพระเวสสันดรเนี่ยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พระองคุลิมาลก็พระอหิงสกะก็เชื่ออาจารย์อาจารย์พูดไงเชื่อหมดเธอจะสำเร็จพิชาของเราต้องไปเอามนุษย์มาพันนิ้วมือมา 1,000 คนแล้วเราก็จะให้วิชานี้แก่เธอจะเป็นผู้อยู่ยงของพันน้องหล่นหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครก็สู้ไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นผมที่สุดองคุลิมาลก็อยากได้วิชาวิเศษคิดว่าเป็นจริงเพราะเด็กเป็นคนหัวอ่อนเชื่อง่ายเพราะว่าอาจารย์นั้นพูดไงก็ต้องทำตามก็เริ่มไปจากสำนักตัวเองก็ไปดักฆ่าคนชาวป่าได้1คนเอาฆ่าได้1คน2คนก็100ก็กลัวจะจําไม่ได้ก็100นิ้วมือไว้ครับที่จริงแล้วก็ฆ่าทีละคนละคนเอา100นิ้วมือไว้ตากเอานิ้วมือตากแดดเอาไว้100ของคอจนครับให้ได้1,000คนแล้วจะมาเรียนวิชาอาจารย์แค่ไม่กี่คนคนก็กลัวแล้วก็แตกตื่นหนีกันก็ฆ่าเรื่อยๆๆวันนึงได้กี่คนก็เอาพาเสร็จแล้วนะเข้าก็กลายเป็นเรื่องลือไปถึงเมืองกรุงสาวัตถีว่าไอหิงสกะกลายเป็นโจรไปแล้วปล้นฆ่าไปแล้วโอ้โหโปโรหิตเสียใจเลยพระองค์ถ้าเราฆ่าตั้งแต่ทีแรกก็คงไม่เจอปัญหานี้แต่แม่ก็ถือว่ายังไงลูกฉันต้องเป็นคนดีเพราะลูกฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนลูกฉันไม่ได้เป็นโจรแสดงลูกฉันเนี่ยไปเชื่ออาจารย์ผิดๆแน่เลยธรรมดาลูกฉันจะเป็นคนไม่ทำบาปเลยแม้ทำมดยุงอะไรก็ไม่เคยทำบาปดังนั้นลูกฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นแสดงว่าอาจารย์ให้วิชาผิดแน่เลยความคิดของพ่อคิดอย่างหนึ่งแม่คิดอย่างข่าวลือไปถึงราชสำนักที่สุดแล้วน่าจำนักก็ต้องไปปราบองคุลิมาลพอฆ่าคนเป็นพันแล้วที่แรกฆ่าไปมากกว่านั้นแต่จำไม่ได้ก็เลยเอานิ้วมาร้อยเอานิ้วมาร้อยใส่พวกคล้องคอไงเอานิ้วมาร้อยใส่คล้องคอก็เรียกคล้องคอประจำให้จำได้ไงก็เลยโจรองคุลิมาลองคุลีก็คือเป็นโจรที่เอาพวงเอานิ้วมือองคุลีนี่ภาษาอินเดียเรียกองคุลีก็เลยโจรองคุลิมาลโจรโจระก็คือโจรก็องคุลิมาลโจรก็โจรที่มีองคุลีใส่คอกลายเป็นคนที่น่ากลัวไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครต้านทานที่จะสู้ได้เลยคนเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้ผลที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็เลยตกลงถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปจับองคุลิมาลมาลูกเราก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันนะ แม่ก็รู้เลยว่าวันนี้พระเจ้าแผ่นดินจะยกทัพไปจับลูกเรากลัวลูกเราจะต้องเป็นอันตรายเพราะกองทัพยิ่งใหญ่เหลือเกินก็ส่งไปในทีแรกก็ส่งไปเป็นร้อยก็โดนไปเป็นพันก็โดนมันส่งทหารไปเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้หมดเป็นร้อยเป็นพันก็แพ้หมดพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่มันเริ่มเลยนะคือส่งไปทีแรกก็10คนก็สู้ไม่ได้ร้อยคนก็สู้ไม่ได้เป็นพันคนก็โดนหนักเข้าก็เลยต้องใช้คนเป็นทั้งกองทัพเลยเป็นแสนเลยเป็นมือแรงก็แต่ก็ไม่นึกว่าองคุลิมาลนี่มีบารมีมากมีฤทธิ์มากไปเรียนวิชามายิ่งเก่งใหญ่เราก็จะต้องใช้กองทัพที่ใหญ่กว่านี้แต่ไป

ขากลัวว่าจะเกิดเพศภัยตัวเองลองไปถามพระพุทธเจ้าดูสิว่าเราจะมีรางร้ายรางดีพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่เข้าใจอะไรดีก็ทรงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงไปเข้าเฝ้าไปถึงเข้าเฝ้าก็พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสามารถใส่เขียงเท้าได้ใส่เท้าได้ใส่รองเท้าได้นะสวมหมวกได้พระเขียนหัวได้แล้วก็ทรงพระขันได้อาวุธได้พอเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ต้องถอดอะไรเลยพระเจ้าแผ่นดินกับทหารเพราะพุทธเจ้าอนุญาตแต่ถ้าคนธรรมดาต้องถอดออกหมดไม่ว่ารองเท้าไม่ว่าหมวกไม่ว่าดาบดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงอนุญาตเข้าไปแบบเป็นนักรบเลยก็เข้าไปก็พุทธเจ้าก็บอกทุกคนมหาบพิตรมหาอะไรอะไรมหาเราแต่เช้าเชียวมหาอะไรแต่เช้าเดียวมหาแต่เช้าที่ไหนได้พระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าก็หม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานหม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานองคุลิมานเป็นใครล่ะเป็นอหิงสกะลูกของโพโรหิตเป็นอาจารย์ของก็หม่อมฉันแล้วทำไมจะต้องไปปราบเขาด้วยล่ะเขาเป็นคนเป็นโจรลายฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยฆ่าคนมากมายแล้วใครก็ปราบไม่ได้ก็หม่อมฉันเท่านั้นที่จะไปปราบเขาได้แม่ทัพนายกองก็สู้เขาไม่ได้เขามีกำลังมหาศาลเหลือเกินใครก็ปราบดาบเขาไม่ได้เขาเป็นคนอยู่ยงคงกระพันใครทำอันตรายเขาไม่ได้เลยก็หม่อมฉันคิดว่าก็หม่อมฉันจะไปจับเขาพระเจ้าจึงก็ถามว่าดูก่อน มหาบพิตรถ้าองคุลิมานคนเนี้ยนะเขากลับตัวเป็นคนดีล่ะแล้วพระองค์จะทำไงโอ้ยคนอย่างนี้เหรอก็หม่อมฉันอุตส่าห์ตั้งชื่อให้เป็นอหิงสกะแล้วผู้ไม่เบียดเบียนใครเขายังไปทำร้ายฆ่าคนนับไม่ถ้วนเอานิ้วมือมาร้อยคออีกก็หม่อมฉันเขาสติฟั่นเฟือนแล้วพระองค์เขาสติฟั่นเฟือนแล้วฆ่าคนจนจำไม่ได้เลยต้องเอานิ้วมือมาคล้องคอเป็นปีศาจไปแล้วเป็นบ้าไปแล้วไม่มีทางกลับใจได้หรอกพระองค์ก็หม่อมฉันจะต้องไปปราบเขาถ้าเขากลับตัวเป็นคนดีล่ะเป็นพระล่ะพระองค์จะทำไงเป็นพระเป็นไม่ได้หรอกพระองค์มันเป็นคนอย่างวิปริตแล้วฆ่าคนขนาดนี้เป็นพระถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นพระเนี่ยพระองค์จะเอาโทษเขาไหมพระเจ้าพิมพ์เองพุทธเจ้าไม่เคยพูดเล่นล้อกับเราเลยนะพระองค์จะตัดเป็นของจริงหมดก็ทรงคิดถ้าเขาเป็นพระก็หม่อมฉันจะขอถวายนิลพัทถวายอุปัฏฐากะเขาตลอดชีวิตไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนบิณฑบาตหรือก็หม่อมฉันจะถวายเขาทุกวันเลยแล้วก็เขาขาดเหลืออะไรก็หม่อมฉันจะยอมรับถวายเขาอยู่ที่ไหนก็จะตามไปดูแลอุปการะตามขอให้เขาเป็นพระเถอะก็ถือว่าเขาเป็นคนดีถ้าเข้ามาหากับพระองค์แต่ว่าเขาคงจะทำไม่ได้พระเจ้าบอกโน่นน่ะองคุลิมานอหิงสกะนั่งอยู่องค์สุดท้ายพระที่500พระเจ้าตกใจเลยนะโอ้โหกับจะวิ่งหนีเลยพระองค์เขาปลอมตัวมาหรือเปล่าพระเจ้าไปดินตกใจถ้าไม่มีพระเจ้าก็ต้องวิ่งหนีแน่เลยหรือไม่ก็วิ่งตั้งท่าสู้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ตกโอ้เรามากองทัพเป็นแสนเป็นหมื่นเรื่องอะไรจะกลัวคนคนเดียวเราก็ตั้งใจจะไปปราบคนแล้วเข้ามาถึงที่นี่แล้วเราจะกลัวอะไรก็ทำสงบทำสติใหม่ไม่กลัวแข็งใจมองดูให้ดีดูแล้วสงบเงียบนิ่งไม่เหมือนโจรเลยนะก็เหมือนองคุลิมานเหมือนอหิงสกะคนก่อนนั่นเองก็หน้าตาก็น่ารักเหมือนเดิมกับเกี้ยงเกากว่าเดิมอีกหนวดเขาก็ไม่มีทำไมคนอินเดียเขาต้องไว้หนวดนะดูแล้วก็น่ารักก็คลานเข้าไปท่านอหิงสกะขอครอบเข้ากับผมโยมขอประมาณตัวนะขอรับใช้ท่านตลอดไปอหิงสกะก็โยมไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องวิตกของอาตมาไปหรอกเจริญพรมาบพิตรอาตมาไม่เคยฆ่าใครเลยนะตั้งแต่เกิดเป็นพระนี่ตั้งแต่มาเกิดในชาตินี้ไม่เคยฆ่าใครเลยอ๋อเข้าใจก็ลาพุทธเจ้ากลับแต่พูดคุยกับอหิงสกะแล้วก็
อหิงสกะเลยว่าเป็นงานงี้ก็บอกว่าพ่อรู้เลยนะพระเจ้าแผ่นดินท่านฉลาดอยู่แล้วก็ภาวนาตัวก็ลาพุทธเจ้ากลับก็ดีใจว่าไม่ต้องไปปราบแล้วก็เพราะอะไรทำไมจึงเป็นงี้ก็คือตอนที่พระเจ้าแผ่นดินนี่จะไปปราบเนี่ยแม่ไปแล้วบรมครูแม่ครูคนแรกไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปในป่าเลยอหิงสกะอหิงสกะเขาไม่เรียกโจรอคิมานะอหิงสกะเรียกหาลูกในป่านี่ก็ทานไปหมดด้วยเสียงแม่คนเดียวอหิงสกะนี่แม่คนนี่แม่หัวใจแม่ครูคนแรกร้องก่อนเพราะรู้เพราะพ่อเนี่ยรู้ว่ามันบอกกับภรรยาเองว่าชาวมืดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพระเจ้าบิดินเกียมทองทัพใหญ่แล้วเตรียมเอาทองกองทัพใหญ่เพื่อจะไปปราบองคุลิมานลูกเราหลิงสกะลูกเราแม่ก็บอกว่าวันเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินจะต้องจับตัวไอ้หลิงสกะมาได้แน่แม่ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเพราะรู้ว่าเขาจะต้องปราบลูกเราเอาลูกเราคงสู้ตายเขาคงจะตายพี่ด้วยก็เลยมานึกว่าโอ้ลูกเราตายไม่ได้เรามีลูกคนเดียวยังไงก็ต้องให้เขามารับโทษทันก็ยังดีกว่าที่จะมาถูกฆ่าตายในกองทัพเราคนนั้นเท่าคนเดียวที่จะช่วยลูกได้สามีก็วางเฉยแล้วเพราะเขารักชาติศาสนาชาติศาสนามหากษัตริย์มากกว่าลูกเราสามีนี่เป็นชาติที่เจริญแล้วที่ว่าไม่เอาแล้วลูกตัวเองตัดทิ้งเลยเอาชาติเอาศาสนาเอาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งลูกเราก็ปล่อยไปเลยถือว่าไม่ดีก็ไม่เอาไม่อุปการะ หลับสบาย แต่ภรรยาไม่ได้หลับเลยทั้งคืนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเมื่อไรจะสว่างเนาะเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรพอไก่ขันนั่นตัวเองก็ไปเลยไปตั้งเช้าเลยก็ไปเรียกในป่าที่อหิงสกะซ่อนตัวเนี่ยก็คงจะไปไกลอยู่นะในชายป่าก็อหิงสกะองคุลิมานวันนี้หน้ามืดมากเลยเราฆ่าคนยังไม่ถึงพันคนมันได้999อันนี้ถ้าได้พันคนเราจะกลับไปหาอาจารย์เราจะไปขอวิชาวิเศษที่ร่องหนให้ตัวอยู่ยงคงพันวันนี้เจอใครฆ่าเลยวันนี้เจอใครฆ่าหมดทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดเพราะเราต้องการวิชาที่เป็นอมตะก็พุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูว่าองคุลิมานหน้ามืดแล้วเป็นโจรที่ถูกความพยาบาท สูกโมหะครอบงำที่มึนเมาโดยขาดสติแล้วเจอใครก็ฆ่าเจอแม่คงจะจำแม่ตัวเองไม่ได้อาจจะฆ่าแม่ทั้งที่รู้ก็คิดว่าแม่ไม่สำคัญเท่ากับอาจารย์ไม่สำคัญเท่ากับวิชาอาคมที่ตัวเองจะเรียนรู้ก็คงจะฆ่าแม่ตัดฆ่าแม่ได้ง่ายๆแล้วก็ตัดนิ้วมือแม่เป็นคนที่พันอาจจะถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไปพระเจ้าก็ทรงไปก่อนเลยแต่เช้าก็ทรงไปโปรดแต่เช้าสว่างก็ไปก่อนแม่อีกเพราะพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพไปได้แม่ต้องวิ่งไปต้องขึ้นรถมาต้องวิ่งไปต้องไปร้องเรียกในป่าอยู่คนเดียวทุกคนก็กลัวนะใครเขาจะไปล่ะคนใช้คนเชยก็ไม่อยู่ในป่าแล้วแม่ก็ทำไงก็ได้ครูก็ต้องไปแต่ตายก็ตายลูกจะฆ่าก็ต้องยอมทุกคนไม่มีใครกล้าตามแม่ไปแต่ลูกแม่ก็ไปร้องเรียกอยู่คนเดียวคนที่สุดพระเจ้าไปถึงก่อนแล้วไปเห็นแวบองค์ขึ้นมาก็ลุกคว้าดาบเลยอะไรคนเราเดินผ่านหน้าที่เราอยู่ก็วิ่งตามอ๋อมีคนแล้วแต่เสียงแม่นะหินสกัดนะได้ยินนะแว่วมานะแต่ว่ามาไม่ถึงมีแต่แค่เสียงพระพุทธเจ้าก็ทรงเดินไปอีกทางหนึ่งเดินไปอีกทางแม่มาทางทิศสมมุตินะแม่มาทางใต้พระพุทธเจ้าก็เดินไปทางเหนือเพื่อไม่ให้องคุลิมานให้องคุลิมานตามตัวเองขึ้นไปพระองค์ตรงไปทางเหนือแม่เขาก็ยิ่งร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เจอกันก็องคุลิมานก็วิ่งตามพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเดินทีละก้าวละก้าวพระองคุลิมานวิ่งเต็มที่เลยองคุลิมานเป็นคนที่แรงมากสามารถวิ่งขับม้าขับช้างได้ขับสัตว์ได้เป็นคนที่มีพลังเหนือพลังน่ะแต่วิ่งขับพุทธเจ้ามาเหนื่อยมากเลย16โยชน์ก็คือคงเป็นกิโลหลายกิโลน่ะยิ่งวิ่งก็ยิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วขึ้นยิ่งวิ่งก็ยิ่งห่างไกลขึ้น
ผลที่สุดก็บอกว่าสมณะเธอจึงหยุดพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอที่ยังไม่หยุดสมณะปลดสมณะเดินอยู่เรื่อยสมณะไม่หยุดเราเนี่ยหยุดนะบอกเธอยังไม่หยุดเราเนี่ยหยุดแล้วหยุดอะไรล่ะเราหยุดด้วยการไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนโอ้โหคำนี้คนฉลาดแต่โอ้คุยมันพอได้ยินคำนี้ใจอ่อนเลยอ๋อเรายังไม่หยุดในการวิ่งฆ่าคนละดาบเลยละดาบละอาวุธเลยมาคุยกันก่อนข้าพเจ้าอยากฟังคำพูดนี้ท่านหมายความว่าไงวางดาบเลยวางดาบมาเข้าไปใกล้เลยพุทธเจ้าก็หยุดก็บอกอยากฟังคำนี้หมายความว่าไงบอกก็เราหยุดแล้วซึ่งการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เราปิดนรกแล้วเราปิดอบายแล้วเราไปนิพพานอย่างเดียวเราไม่ใช่คนผ่านเราเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครเราเป็นผู้ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขร่มเย็นทั้งตัวเราและคนอื่นแต่เธอนั้นยังไม่หยุดด้วยกันเธอไปที่ไหนก็น่ากลัวที่นั่นเข็นฆ่าก็ไปทำให้มีคราบเลือดและน้ำตาต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องพลัดพรากจากของรักทุกคนสูญเสียชีวิตไปเพราะเธอนับเป็นพันคนแล้วเมื่อตายไปแล้วเธอก็จะต้องไปลงนรกเธอก็ต้องมีรับบาปรับกรรมมาเกิดก็มาเป็นแบบนี้พุทธเจ้าก็ส่งแสดงให้องค์ขึ้นมาได้สติส่งกราบพระบาทแล้วก็น้ำตาไหลไม่มีใครเมตตากับหม่อมฉันอย่างนี้เลยไม่มีใครบอกกับหม่อมฉันนี้อาจารย์กับหม่อมฉันก็สอนให้มาฆ่าคนอย่างเดียวก็พอฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จเข้าใจธรรมอริยสัจสี่สำเร็จก็ขอบวชก็บวชตามพุทธเจ้าไปพอเธอจงไปพิสุขึ้นมาเถิดก็องคุริมาก็ได้บวชเดี๋ยวนั้นเลยก็เป็นก็มีจีวรมีสังฆติมีจีวรแล้วก็ผมก็หลุดไปเลยคือไม่ต้องโกนผมนะสมัยก่อนก็ไม่ต้องโกนบางคนก็หลุดไปเลยก็เลื่อมแบบเหมือนคนที่สระลานนะที่จริงคนที่สระลานอย่าเสียใจนะพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นผมจะไม่ขึ้นอีกต่อไปผมจะไม่ขึ้นอย่างตลอดพระอรหันต์จะไม่ต้องปลงผมเลยนะที่ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยก็จะมีศีรษะที่ผมอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นจะไม่ดูน่าเกลียดและจะไม่ดูดังนั้นถึงว่าเหมือนองค์พุทธเจ้าทรงตัดหมวยผมแล้วก็จะขมวดก้นหอยอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตของพระองค์ไม่เคยตัดไม่เคยโกนอีกเลยไม่เคยตัดอีกเลยพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันเป็นของที่อธิษฐานไว้แต่ชาติก่อนแล้วก็มีบาตรมีจีวรมีอะไรหมดครบก็เดินตามทางพุทธเจ้ากลับวัดไปวัดเชตวันแม่ก็ ตามหาองค์คุริมานไม่เจอก็ไม่ได้เจอมาเจอจนว่าองค์คุริมานออกบิณฑบาตแล้วแม่ก็ดีใจได้มาใส่ลูกก็ดีใจมากเลยข่าวองค์คุริมานพระเจ้าไปบวชแล้วเมื่อวานนี่เราไปร้องเรียกหาจึงไม่เจออ๋อพุทธเจ้านี่ท่านทรงมีอนุภาพเร็วหรือเกินนะไปนำองค์คุริมานลูกอหิงสกะเรามาซะก่อนเราอีกด้วยซ้ำไปกองทัพก็ไม่สามารถจะไปออกไปได้แสดงว่าทุกอย่างจบลงด้วยพระพุทธเจ้าเองแม่ก็เป็นครูคนแรกนะอาจารย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนเขาได้แต่ไม่รู้ทางนรกสวรรค์กลับไปยุยงส่งเสริมตามหูเบากับลูกศิษย์ตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ไปแต่พุทธเจ้าเป็นบรมครูที่สามารถสอนคนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ฉะนั้นนี่คือเรื่องของครูนะแม่ก็ดีใจแล้วพระองคุลิมานก็ยังมีกรรมนะบิณฑบาตพอรุ่งเช้าบินธบาตเดินไปองค์เดียวเพราะสมัยนั้นเขาไม่ได้บินตามแถวอย่างสมัยนี้นะเดินไปองค์เดียว เดินไปเป็นไงผู้หญิงเขาบอกองคุริมานมาแล้วนะไอ้คนที่อยู่บนต้นไม้ก็รื่นลงมาโคนต้นไม้เลยไอ้คนที่อยู่บนคันคอกหรืออยู่บนที่สูงๆก็ตกลงมาร้องกันเจียวจาวเหมือนคนก็วิ่งเอาตัวรอดเหมือนในเมืองนี่อรมานมาเลยองค์คริมานทุกคนวิ่งหนีกันหมดเอาตัวรอดไม่มีใครใส่บาตรเลยเพราะในเมืองเขารู้จักดีว่าอหิงสกะนี่เป็นลูกอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนก็วิ่งหนีผู้หญิงคนท้องแก่วิ่งเหมือนกันแต่วิ่งไปไม่รอด
ไปติดคันรั้วตัวเองท้องมันแก่ก็เลยไปไม่รอดก็องค์ขึ้นมาก็เดินมาพอดีก็ยกมือไหว้ท่านองค์คุริมานอย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยนะข้าพเจ้าท้องแก่ขอชีวิตข้าพเจ้าไว้เถิดข้าพเจ้ายังมีลูกอยู่ยังมีลูกในท้องอยู่ดังนั้นข้าพเจ้าคงขอชีวิตไปเถอะมาชีวิตสักคนองค์ขึ้นมาบอกอะไรยะโตหังชาคิยะโตหังภคินียายะโตหังภคินีอริยานิชาติยาชาชาณะเนี่ยเดี๋ยวขออภัยมาจะมาเคยว่าได้อย่างนี้ไม่เคยต้องยะโตหังภคินีอริยายะชาติยาเนี่ยยะโตหังภคินีก็แปลว่าดูก่อนน้องหญิงเมื่อก่อนเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้เราไม่เคยฆ่าใครเบียดเบียนใครเราเลยนะเรามาเป็นพระแล้วเรามาเกิดใหม่แล้วเราไม่เคยฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครเธออย่ากลัวเราเลยนะขอให้ครรภ์เธอจงถึงความสวัสดีเธอจงคลอดลูกง่ายนะเธอจะคลอดลูกง่ายนะเธอจะได้ลำบากการคลอดลูกแล้วเธอสบายใจนะก็บอกในทางกล่าวนางก็คลอดลูกมาเลยขอคลอดลูกมาคนก็แห่เข้ามาดูนางอ้าวคลอดไปแล้วเนี่ยองค์พิมานเสกอะไรใส่ท้องนางไปเนี่ยคลอดลูกก็พอคลอดลูกคนก็ดีใจหูองคุริมานตั้งแต่บัดนั้นมาคนทั้งหลายก็ห้อมล้อมถ้าคนไหนคลอดลูกไม่ได้ก็จะต้องไปหาเอาน้ำล้างเท้าองคุริมานแล้วองคุริมานอธิษฐานให้ก็กลายเป็นองคุริมานก็กลายเป็นหมอวิเศษในการทำคลอดไปเลยก็น้ำอะไรก็ได้หรือท่านจะล้างเท้าท่านก็ได้หรือคาถาของท่านก็ได้ไปสวดแล้วก็คลอดง่ายหมดฉันทุกวันนี้สมัยก่อนพระที่เขาทำเรื่องการคลอดสมัยก่อนก็ต้องไปขอผู้หญิงคลอดไม่ได้ก็ไปขอน้ำมนต์ต่ออาจารย์เจ้าวาดก็จะสวดบทนี้ให้พอไปให้กินไปรดก็คลอดได้ตอนนั้นจะมาเคยออกจากประชาแล้วก็ไปทุดงแล้วกลับมาที่บ้านตัวเองพอดีเด็กคนหนึ่งเขาคลอดทีไรเขาต้องชักทุกทีเขาคลอดยากมากเขาก็เลยมาขอน้ำมนต์เราก็ให้น้ำล้างเท้าไปปลายเท้าไปเราอธิษฐานบารมีให้เขาบอกตั้งแต่วันนั้นเขาคลอดง่ายเลยไม่ชักไม่อะไรไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลลำบากเลยเราก็เลยว่าทำแต่สิ่งจำเป็นที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ทำเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็องคุริมานก็กลายเป็นโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองชมพูทวีปนั้นว่าองคุริมานเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่ปราบโจร500ปราบโจรได้หมดเลยไม่พระเจ้าไปดินก็เก่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่สามารถจะปราบโจรถ้าปราบก็ต้องไปเข็นฆ่ากันไปฟันกันไปเอาชีวิตกันมาหรือเอาอะไรไปจับกันมาแต่พุทธเจ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เพียงพุทธคุณด้วยเมตตาก็สามารถให้องคุริมานเปลี่ยนใจได้อย่างอัศจรรย์นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่ปราบองคุริมานได้จึงอยู่ในบทสวดมนต์พระหุงนะ8บทใช่ไหมที่เราสวดกันเนี่ยเพราะเขาร้ายมากแต่ก็เจอพุทธเจ้าความร้ายก็หายไปจากนั้นพอตอนหลังเนี่ยกรรมพระองคุริมานก็ยังมีอยู่นะเวลาบิณฑบาตเนี่ยกลับมาวัดก็ต้องมาซับเลือดตัวเองมาล้างเลือดตัวเองโดนเด็กเขาเคี้ยงควายยิงเคี้ยงนกยิงนกอะไรก็จะมาโดนศีรษะองคุริมานแตกเลือดไหลท่านก็เดินแผ่เมตตาเขาไม่เอาเรื่องเขาก็จะเจ็บตัวอยู่เรื่อยจนกว่าจะสะแล้วก็แต่ที่สุดท่านก็คงจะหมดกรรมที่ท่านทำไว้นี่คือองคุริมานที่มีความที่เจอครูไม่ดีและเจอครูดีดังนั้นในโลกนี้ก็เขาต้องมีครูที่ดีนะแล้วสังคมนี้จะดีมากเลยเมืองไทยก็ต้องหาพ่อแม่ที่ดีคือเป็นครูที่ประเสริฐสมัยนี้ถ้าพ่อแม่กินเหล้าเมายาเล่นไพ่ทะเลาะกันอย่าร้างกันเนี่ยเราได้ครูไม่ดีแน่นอนนะตื่นขึ้นมาก็จะเห็นภาพที่ไม่ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันพวกนี้มีเมียของคนทั้งคนครูบาอาจารย์นี้ก็จะทำให้สถาบันการศึกษาก็เสียหายไปดังนั้นถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมีครูดีมากกับครูไม่ดีแต่ทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีดังนั้น

0: ก็ขออนุโมทนากับครูที่ดีขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพื่อชาติเพื่อศาสนามหากษัตริย์ของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองขอให้ครูทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็ขอให้ท่านสบายใจขอให้ท่านเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีสืบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ติหริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: กยอเรามีผลงานเรื่องเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจ

0: ในเรื่องของผ้าทอกอยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในหลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเออนี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงการเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรูปกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายภายนอกของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปนึกแค่มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกแค่มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาระลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาเพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราหรือใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุก

น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันนี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้

สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมก็เป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องเราของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบ
รู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเขาไปดูเรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่เรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงเหงานอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราก็เป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับทมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทําที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่
ยังดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งๆขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาในว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยุคความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสร็จแล้วดังนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบ
เราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์

อะไรมากระทบแต่ของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้ที่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเรา

เราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปเราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้น

เราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราสุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดียวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้พอใจของเราเด็ดเดียวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดียวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเร็วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเฉยเด็ดขาดลงไปเหมือนเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของ

ถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้เนี่ยเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจก็เกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เราเนี่ยพอเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราจะได้วันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนด
ของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆก็เราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์แก่ใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆเนี่ยพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้ว่าไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละถ้ากำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปเนี่ยเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นถ้าการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่เรามาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆในช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่ง
เราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะถามมันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นแหละเอาความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าข้างหน้าบางทีเราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่ด้วยแค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปงั้นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งอะไรๆมันก็ดีไปหมดหนึ่งแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฟืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากอันจริงว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดกำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากหรือง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติ
ป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็น

ขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่ใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปใจของเรายังก็อยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดเรื่องเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยเรื่องเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อคือทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิยาบทเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ใดปล่อย

คนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่ดีมันก็ได้แก่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่านี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนั่งคนแคะเราอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งหมดเอาแต่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไม

ชีวิตในภพชาติที่ผ่านมาล่วงเลยไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ชีวิตในชาติต่อไปก็ยังไม่มาถึงจึงกล่าวได้ว่าชีวิตในภพชาติปัจจุบันสำคัญที่สุดควรใช้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้แต่โดยที่ชาติปัจจุบันเรามีอายุอย่างมากเพียงไม่เกิน100ปีผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงความจริงข้อนี้ย่อมไม่ประมาทมองเห็นภัยที่จะตามมาจากผลของกรรมที่ทำไว้ในอดีตพลังสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้เราหนีพ้นจากอำนาจของกรรมคือน้อมใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ใจคุ้นเคยกับพุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันไม่ว่าเวลาใดก็ตามจะสุขจะทุกข์จะเป็นจะตายให้ใจมีพุทโธอยู่ตลอดเวลาพระธรรมคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากหนังสือชีวิตนี้น้อยนัก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ใดก็อาศัยสติมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เบื้องต้นนะไม่อย่างนั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันเป็นสัญชาตมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราอาศัยแต่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าคิดแบบไม่มีปัญญาคิดไปตามอารมณ์ความชอบใจเฉยๆชอบใจเรื่องอะไรแล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ว่าก็แต่ชอบใจแล้วก็จับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาปรุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงรู้แจ้งแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อเรายับยั้งใจนี้ให้มันเป็นหนึ่งลงไปปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้หมดเลยนั่นให้ใจมันสะอาดอยู่ภายในนี่นั่นแหละไม่ถือเอารูปต่างๆมาเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอยู่ในใจไม่ถือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจนั่นแหละจึงเรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดับไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ภายในนี่นะให้จำหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้หรอกภาวนาไม่เป็นนะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทำใจสงบซะก่อนคำว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจับเรื่องอะไรได้แล้วเราก็เอามาวิจารณ์คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จะรู้จะเห็นไปมันก็ไม่เป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานได้เพียงแต่คิดไปเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นนะเรียกว่ามีแต่เพียงอนุโลมอนุโลมไปเฉยๆคือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเรียกว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพ่อผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายความว่าสัญญามันจำไปเช่นอย่างว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าช้านู่นอย่างนี้นะมันก็เห็นซากศพอยู่ป่าช้านู่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นบัดนี้การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายอยู่ป่าช้านั้นอันนั้นเรียกว่าอนุโลม การน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั่นมาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่นะให้มาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมเรียกว่าถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นซากศพอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละนี่เราถอยกลับสติเข้ามาถอยสัญญาความจำนั้นเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิโลมให้พึงจำไว้มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้นะการภาวนานะมีทั้งสองอย่างใจมันจึงสงบลงได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิโลมนี่แหละถอยกลับเข้ามาเมื่อมันถอยกลับเข้ามาได้อย่างนี้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้เลยสิ่งใดที่ควรกำหนดรู้แจ้งมันก็รู้แจ้งได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราถอยกลับเข้ามาได้แล้ว

พ่งอยู่ในปัจจุบันในใจมันก็สงบลงสงบลงแหละเพราะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนี่มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็สงบลงนะสงบลงไปหาที่เดิมมันนู่นนะที่เดิมแต่มันมาปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในอาทัยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ดิ้นรนไปแส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจมันมาสงบอยู่ในสภาพเดิมของมันแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็เบาเพราะมันไม่หนักมันไม่ได้หาบเอาอารมณ์ภายนอกไว้มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างเราไม่หาบเอาของหนักไว้บนบ่านะนะมันก็ไม่หนักบ่าบ่านี่ก็เบาเมื่อปลงหาบลงไปแล้วอันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตนี่เมื่อยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้รู้สึกมันหนักหน่วงเหมือนเอาหาบวางอยู่บนบ่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกต่างๆไปหมดแล้วทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งเข้าไปมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่ภายในอย่างเดียวนะมันรู้สึกมันเบามันโปร่งดีนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีภาระการงานอะไรอยู่ในใจนั่นนะหมดภาระลงนี่ต้องฝึกใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวๆไปอย่างนั้นแหละคือมันต้องมาทำกระแสจิตนี่ให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะคุยง่ายเหมือนยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้นะถ้ามันมีขมเหลาอะไรมาติดเกะกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นนะไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิ้วทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขมเหลาที่มันจับอยู่กระจกนั่นออกไปขัดออกไปมันก็กระจกนั่นก็สะอาดใสเมื่อขมเหลามันออกหมดแล้วกระจกนั่นมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วเลยหน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ออย่างไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิตดวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่อดีตล่วงแล้วมานู่นมันสะสมเอามาไว้ในจิตนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจต่างๆนี่แหละมันชอบใจหลายอันดวงจิตดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาติไม่ถ้วนหมายความว่างั้นนะที่ล่วงแล้วมานู่นนะบัดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์แสวงหาทางชำระพระหฤทัยของพระองค์ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วจึงได้ดวงปัญญาอันประเสริฐบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์สามารถตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นี่ก็เพราะพระองค์พยายามชำระดวงจิตที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ระงับดับไปแล้ว
พระทัยของพระองค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแม้เราผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจเพราะว่าจิตใจนี่อันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสก็ตัวเดียวกันความอยากความปรารถนาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเพียรพยายามชำระจิตดวงนี้ให้มันสะอาดไปเรื่อยๆการชำระจิตให้สะอาดนี่มันมีอยู่สองขั้นตอนนะขั้นแรกนี่เราชำระให้สะอาดด้วยสมาธิหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีลนี่เราสำรวมในศีลไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้วเมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเรียกว่าใจสะอาดปราศจากบาปอกุศลอย่างหยาบอันนั้นนะบัดนี้มันยังบาปอกุศลอย่างกลางนะเรามาชำระกันด้วยสมาธิบัดนี้นะพยายามทำใจให้สงบดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมีสติเพ่งยั่งเข้าไปจนถึงจิตคือความรู้สึกนู่นจิตตั้งอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็ให้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะเช่นนั้นนะจิตมันจึงสงบอยู่ได้ให้พึงเข้าใจการที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้ยั่งเข้าไปถึงดวงจิตแท้เมื่อสติมันฟูๆอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละเรียกว่ารู้ไปในอดีตบ้างรู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันล้วนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงจิตเรียกว่าสติยังเข้าไม่ถึงจิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี่มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้จะเพ่งอสุภกรรมฐานคนผู้รักสวยรักงามมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโพโรหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรที่เราที่รูปร่างอันนี้ไปก่อตั้งขึ้นที่ในท้องของมารดานะนะมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองในหุ้มห่ออยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะก็เพ่งดูให้อสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมจะไม่ไปทำชู้จากภรรยาถ้าเป็นไอ้ผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ตัวไปเล่นชู้จากสามีพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ทำลายศีล
จะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่หมั่นเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทนี้มันต้องมีกำลังทีเดียวผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้ยินธรรมะบรรยายอย่างนี้แล้วก็นึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนต่างหากไอ้อสุภะกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นคฤหัสถ์นี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดอ่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นี่ให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทำบาปคฤหัสถ์ก็ดีได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่หมู่นี้มันก็เนื่องมาแต่มันมักมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี่แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันหมู่นี้นะก็เพราะความรักนี่ไม่ใช่เหรอมีอยู่ดาดื่นในโลกอันนี้ทำไมถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของคฤหัสถ์เราการเจริญอสุภกรรมฐานนะเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละผู้ที่ยังละความรักไม่ได้นี่นะมันส่งเสริมให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นอกุศลแหละแบบนี้นะความรักอันนี้นะกลายเป็นบาปอกุศลกลายเป็นกรรมเป็นเวรไปเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ไม่เจริญงอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ถ้ามากๆเข้าแล้วนะพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ตัวอื่นนั่นค่อยยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวชต้องสังวรระวังเป็นพิเศษอย่าให้มันครอบงำจิตใจได้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะต้องสำรวมระวังอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้าเกินขอบเขตไปแล้วก็อย่างว่านั่นนะมันเป็นเหตุได้ทำบาปทำกรรมไม่เฉพาะแต่ไปทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นเท่านั้นหรอกเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นได้ทั้งหมดเลยแหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความไม่ยาบาดให้ความรักอันนี้นะเพราะว่าเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็พอรักรูปนั้นอยู่แล้วตนจะไปแย่งเอาของเขาหรือมิฉะนั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้วคนอื่นมาเห็นเข้าก็รักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเข้ามันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ลองคิดดูความรักของใครนี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแล้วปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทำชั่วได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพึดตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็เพราะมันหลงแบบนี้นะนี่มันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นสวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่าเฉยชมนี่มันสำคัญผิดอ่ะแต่ความจริงรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งสวยงามอะไรเลยตามธรรมดาแล้วนะ
ไม่มีอะไรสวยงามเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงไม่สวยไม่งามมันแปรปรวนอยู่เรื่อยนี่ดูแต่อัตภาพร่างกายเนี่ยอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไปๆหน่อยหนึ่งพะเหงื่อใครไหลออกมาจับอยู่ตามขุมขนหมดนั้นเกอะกังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าห่มเสื้ออะไรหมดนั้นหน่อยหนึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาดถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะเมื่อชำระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเหงื่อใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอ่ะมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะแต่ลองไปหาได้ที่ไหนล่ะในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละจิตใจมันหลงอ่ะมันสำคัญผิดมานับอเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้วอันเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ควรที่จะไปนึกว่านั่นเรื่องของพระต่างหากหรอกไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันนี่แหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคฤหัสถ์หลงมันก็เป็นเหตุให้ทำลายศีลทั้ง5ข้อนั่นนะถ้าบรรพชิตหลงก็เป็นเหตุให้ทำลายสิกขาบทน้อยใหญ่ที่อยู่ในวิสัยที่ตนจะพึ่งรักษาจะพึ่งสำรวมระวังมันก็สำรวมไม่ได้เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้ถ้าสะสมให้มันรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมมันก็ยอมไปฮะตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดนั่นแหละมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภะกรรมฐานนี่เสมอไปแหละผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตัณหานี่แหละให้เข้าใจเอาเลยเอากงกงเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรล่ะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามล้วนแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชำระสะสางมันนะจะไปทำชั่วอย่างไรเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะความกำหนัดยินดีนี่ทั้งนั้นแหละลองคิดดูให้ละเอียดมันจึงจะเห็นได้ทำใจให้สงบลงไปซะแล้วก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครยังมีจิตฟุ้งซ่านตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบราคะตัณหานี่เหมือนกับไฟเป็นของร้อนที่ทรงตรัสไว้ในอดิตตปริยายสูตรนั้นราคะกินาโทสักกินาโมหะกินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อน
มาในวัฏฏะสงสารอันนี้นับชาติ

ไม่ทูลพาไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิก็เพราะไฟสามกองนี้เองพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นผู้หิวโหยเป็นผู้มีร่างกายไม่สมประกอบเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะบาปกรรมมันตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบนั่นนะคำว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำราไอ้ตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูปากนั่นแคบน้อยเดียวหนึ่งพอหลวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละ

แคบน้อยเดียวหนึ่งพอหลวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้แต่หักหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้ได้รับทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนะท่านพระสารีบุตรบิณฑบาตแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปเห็นเปรตตนหนึ่งนอนอยู่ริมน้ำจะกินน้ำไม่ได้เปรตนั้นจึงได้คร่ำครวญตั้งแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่างั้นแต่ว่าข้าพเจ้าทำชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าน้ำเป็นทานแล้วก็ไปทำชั่วอย่างอื่นเข้าไปตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวโหยอยู่อย่างนั้นขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาข้าวอาหารในบาตรของท่านนั้นตักบาตรให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั่นนะเอาใส่บาตรให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เปรตนั้นเมื่อเปรตนั้นได้รับอนุโมทนาแล้วก็จึงพ้นจากความเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิ่มน้ำสำราญไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายเพราะบาปกรรมนี่นะมันค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่มันหายไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันระงับไปทีเดียวพ้นจากอสุรกายผมมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมยังไม่หมดนี่นั่นแหละพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเอ้าเศษบาปยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแขนด้วนขาด้วนหรือตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดนั่นนั่นแสดงว่าเศษบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนโน้นมันยังไม่หมดนะมันจึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบเลยหมู่นี้มันมีราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยเป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นมูลเหตุให้เกิดโมหะหลงสำคัญผิดคิดว่ารูปนั่นไม่สวยไม่งามแต่เข้าใจว่าสวยว่างามไปเสียงนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีไพเราะเพราะว่ามันเกิดแล้วดับไปในเสียงต่างๆนะเมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยจะเป็นเสียงคนก็ตามเสียงสัตว์ก็ช่างแล้วเสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็สักแต่ว่าเสียงพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัทธะธาตุเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะกระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากนี่ก็เหมือนกันนะมันก็อาศัยจิตกับกายนี่แหละสัมผัสกันเข้านะเมื่อจิตเจตนาว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะแล้วมันก็กดดันเอาธาตุเหล่านี้แหละให้เป็นเสียงออกมาได้มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนั้นนะเราต้องเพ่งดูต้นตอของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไว้แล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแว่วเข้ามาใส่หูเนี่ย

นิ่มแข็งกระด้างบ่อย่างไปนั่งในของแข็งๆอย่างนี้นะไม่ชอบใจนะถ้าได้เป็นนั่งฟูกเบาอันอ่อนนุ่มนิ่มเนี่ยพออกพอใจได้นอนในฟูกเบาที่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยนั่นแหละเรียกว่าติดสัมผัสยินดีในสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มนั้นมูนี่ก็เพราะมันหลงนะมันเข้าใจผิดไปการที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสสนาอย่างที่ว่านั่นแหละทำใจให้สงบผ่องใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารดูสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาแต่อเนกชาตินี้นะวิจารให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้มันก็หายสงสัยแล้วลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินร้ายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะ เมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียินร้ายเนี่ยมันจะระงับไปทันทีเลยก็หามิได้แต่เมื่อมันลงความเห็นไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปฮะใช้ปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้หลงไม่ให้ตื่นเต้นไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะให้กำหนดลงไปให้ถึงความจริงมันทุกครั้งเลยที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้นะพยายามพิจารณาให้มันถึงความจริงเรื่อยไปเมื่อพี่นายมันเห็นความจริงบ่อยๆเข้าไปความรู้ยิ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็กำหนดรู้ความจริงของรูปนั่นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจารณ์ว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามน่ารักจริงหนออะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกหรือว่ารูปนี่ขี้ร้ายน่าเกลียดน่าชังหนออย่างนี้มันไม่ได้วิตกไปหรอกเพราะอาศัยความรู้ยิ่งนั้นเป็นสักขีพยานเห็นชัดว่ารูปทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรยืนตัวอยู่ให้รักให้ชังตลอดไปได้หมายความว่าอย่างนั้นถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละไม่นานแล้วรูปนั้นก็แปรปรวนไปเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายเมียหลายผัวสำหรับคฤหัสถ์นะอ้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยสำรุดไปแล้วผิวพรรณวันนะอะไรก็สูบซีดไปแล้วหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ทรุดโทรมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปล่งปลั่งเข้ามาเกิดชอบใจอ้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้าเอ้าเลยอย่าร้างกันไปหาความสุขความสบายไม่ได้เลยก็เพราะราคะตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุอ่ะมูลนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้อ่ะเมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้วบัดนี้นะมันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองให้มองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้งไม่ได้ติดค้างอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านี้หนึ่งถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมัน
มันก็ติดอยู่แค่สมมุตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลกก็สมมุติอย่างไรก็หมุนไปตามความสมมุติของโลกนั่นแหละโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่ายินดีน่ารักน่าใคร่ก็รักก็ใคร่ไปตามสมมุตินิยมของโลกนั้นโลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงเหล่านี้น่าเกลียดน่าชังเอ้าจิตใจก็หลงเกลียดหลงชังไปตามสมมุติของเขานั่นแหละนี่นะมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยจิตนี่ให้พากันเข้าใจวันนี้การที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงจิตนี่ให้เข้าใจกันเมื่อมันลบล้างสมมุติออกไปได้มันก็วิมุตติสิแบบนี้นะนั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินั่นนะจิตใจนี่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาวธาตุสภาวธรรมอันหนึ่งๆอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายออกไปจากกันเท่านี้แหละเมื่อจิตใจมันหลุดพ้นจากสมมุติอันนั้นแล้วนะมันก็เห็นไปตามเหตุปัจจัยมันอย่างนั้นสุดท้ายก็เห็นเป็นสภาวธาตุสภาวธรรมไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีความจริงแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความจริงของชีวิตคือของอัตภาพร่างกายอันนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่สนใจที่จะลงมือปฏิบัติทดลองดูอย่างที่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนมาอย่างว่านี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นของลึกซึ้งลึกล้ำคัมภีรภาพมากตนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีอาจจะเห็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของลึกไม่ใช่เป็นของตื้นไม่ใช่เป็นของลึกจนว่าบุคคลไม่สามารถที่จะยังเห็นได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นของตื้นจนถึงกับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรเลยก็สามารถเบื่อหน่ายได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคนธรรมดาสามัญมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อไม่ได้เพราะว่าราคะตัณหาเนี่ยมันฉาบทาจิตใจอยู่มันถึงไม่เบื่อไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี่เอาศีลมาชำระราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนั่นให้มันเบาบางออกไปแล้วตอนนั้นก็เอาสมาธิวันนี้นะทำจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชำระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะให้มันเบาลงไปนั่น อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นวันนี้มาชำระราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี่ให้มันเบาไปให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนานี้นี่พระบรมศาสดาของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายน่ะน้อมเอามาปฏิบัติชำระจิตใจอันนี้เป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานี่แหละถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำระให้ถึงขั้นละเอียดอย่างว่านั่นได้ก็ขอให้ชำระขั้นหยาบๆนี่นะให้มันดับไปให้ได้นี่ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะอย่างหยาบเนี่ยดับลงไปเมื่อกิเลสอย่างหยาบนี่ดับลงไปแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะมีศีล5บริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี่
จะไม่กล่าวมุสาวาทจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดแม้แต่บุหรี่นี่ก็เว้นได้เลยผู้อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุหรี่นี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยพวกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลายเขาก็วิจารณ์วิจัยกันพอแรงแล้วเห็นว่าให้โทษบุหรี่เนี่ยไม่ได้ให้คุณเลยเนี่ยเพราะมันมีธาตุอะไรต่ออะไรตามชื่อแพทย์ของเขานะผสมอยู่ในเส้นยานั่นนะแต่เราก็จำไม่ได้ชื่อยาตัวยาอันนี้นะนั่นแหละตัวยานั่นแหละมันเป็นมันมีพิษอ่ะมันไปทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปอ่ะเห็นนั่นนะคนผู้สูบบุหรี่จะจัดนะจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นนั่นนะคนผู้สูบบุหรี่จะจัดนะจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นนั่นนะคนผู้สูบบุหรี่จะจัดนะจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นนั่นนะคนผู้สูบบุหรี่จะจัดนะจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นนั่นนะคนผู้สูบบุหรี่จะจัดนะจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้
อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลย

ถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอา

พราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายนักต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลเพียงพอมาแต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนู่นอย่างนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่นน่ะ เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้แล้วตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยเอ้าทำบาปหนักก็ไปตกนรกมันนี่พ้นจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาไปมาไปประกอบกรรมชั่วเสียตัวอีกแล้วเอาตายแล้วพอไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาอ่ะเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครบวงจรเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นเกิดมาแล้วได้มาพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอารู้สึกตัวได้อย่างเนี้ยก็มาละกรรมชั่วเหล่านั้นเสียมาบรรเทาราคะโทสะโมหะนี่ได้อย่างนี้แล้วก็มาประกอบกุศลความดีเข้าไปก็เลยได้บุญกุศลนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้เกิดเป็นคนดีคนดีขึ้นมามีอวัยวะร่างกายสมประกอบทุกส่วนเลยวะเนี่ยกรรมเวรแต่หนหลังมันหมดไปแล้วก็ได้สั่งได้ทำบุญกุศลในชาตินั่นแหละไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นตายจากความเป็นคนพิการนั้นเราไปเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะมีตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีวันนี้นะเอามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจรอีกแหละวงจรทางดีวันนี้นะพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดานั่นเลย หมดบุญหมดวาสนาจากเทวดาก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญบารมีอีกสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวนะอย่างนี้แหละมีแต่บุญกุศลติดตัวแล้วก็ให้เที่ยวเกิดอยู่บนสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบารมีอยู่ในมนุษย์นี่แหละมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีก บุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่นะนี่วงจรฝ่ายกุศลนะถ้าหากว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัติ8แบบนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแบบนี้นะนั่นแหละหมดอานิสงส์แห่งเกิดเป็นพรหมเอ้าก็กลับมาเกิดมนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกอย่างนี้แหละสร้างไปสร้างมาบุญบารมีมันเต็มขั้นไหนอ่ะแล้วอย่างนี้นะมันก็ให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นนั้นนะเช่นอย่างว่าโสดาปัตติผลอย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลทีเดียวได้

0: เพราะบุญยังไม่เต็มขั้นนั้นบุญกุศลมันเต็มขั้นโสดาบันก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะในตำราท่านก็ยังกล่าวไว้อยู่เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงได้บรรลุโสดาบันกันเยอะบางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อนตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์บ่นี่พวกพระโสดาบันนี่นะส่วนมากตำราท่านกล่าวไว้ว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละพวกพระโสดาบันนี่นะที่ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มื้อนี้ก็มีหรือว่าชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีท่านก็บำเพ็ญอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเพราะว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วนั้นท่านไม่ลืมตัวหรอกแม้จะได้เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ก็ไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขตไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญผู้ไม่ได้มรรคได้ผลนั่นพอได้ไปเห็นสมบัติทิพย์อันสวยสดงดงามอย่างนั้นก็หลงก็เมาไปเป็นเสียแต่ผู้ใดบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่เป็นมนุษย์นุษย์อยู่เนี่ยแต่ไม่ได้มรรคผลในตอนเป็นมนุษย์นี่เมื่อตายไปเกิดสวรรค์นี่มันไปเห็นสมได้เสวยสมบัติทิพย์อันมโหฬารยังไงมันก็ไม่หลงไม่เมาเพราะว่ามันได้เจริญไตรลักษณญาณปรากฏอยู่ในใจแล้วแต่เป็นมนุษย์นี่เมื่อไปเห็นสมบัติทิพย์มันก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ยังละมันไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยมันก่อนผู้มีปัญญานะก็ย่อมรู้เท่าไว้อย่างนั้นแหละได้อาศัยมันไปบำเพ็ญจิตตภาวนาไปอยู่บนสวรรค์ก็ดีอ่ะบุญบารมีและอินทรีย์มันก็แก่กล้าไปบางทีโชคดีมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมมเทศนานั้นเข้าไปก็สามารถบรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปได้อีกก็อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยจะนิพพานอยู่บนสวรรค์หรือพรหมโลกนู่นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็ขอให้พากันเข้าใจนับว่าไม่เรียกว่าไม่เสียเวลาเปล่าๆหรอกเวลาเป็นของมีค่าเหลือเกินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะโดยเฉพาะเรื่องผู้มีศีลแหละเมื่อผู้มีศีลแล้วไม่ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาแล้วอย่างนี้เวลาใดก็เป็นเวลามีคุณค่าแห่งชีวิตของผู้นั้นชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นหมันเลยเรียกว่าเป็นบ่อบุญก็ว่าได้ไปกายวาจาใจนี่นะเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วนะทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเลยเพราะว่าเราเว้นจากการกระทำสิ่งที่เป็นบาปแล้วนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทำสิ่งใดนอกจากนั้นมันก็เป็นบุญไปหมดเลยแหละแม้จะทำนาทำสวนก็ตามเป็นคฤหัสถ์นะทำนาก็ทำอย่างที่บุคคลที่ไม่ทำบาปเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอาข้าวนั้นมาให้ทานเข้าไปอย่างนี้นะนั่นมันก็ล้วนแต่เป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยแม้ทำสวนทำการค้าขายอะไรทำราชการงานเมืองทำการช่างต่างๆหมดนี้ถ้ายึดศีล นี่เป็นเครื่องดำเนินแล้วล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยทำอะไรได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็เอามาทำบุญทำทานมาทานุบำรุงพระพุทธศาสนานี้ไปแล้วก็มาเลี้ยงอัตภาพตัวเองเลี้ยงครอบครัวไปอย่างนี้นะมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเรื่อยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงว่าศีลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับชีวิตมนุษย์เรานั้นมีศีลเป็นเครื่องประดับละสวยงามที่สุดสวยงามกว่าเครื่องประดับใดๆในโลกนี้เลย ครื่องประดับต่างๆในโลกนี้ราคาเป็นหลายล้านก็มีแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังสู้เครื่องประดับคือศีลไม่ได้เพราะว่าเครื่องประดับอันมีราคามากต่างๆในโลกอันนี้นะมันสวยงามแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแหละเมื่อตายลงไปแล้วมันไม่ได้ติดตามไปเลยนะของเหล่านั้นนะแต่ศีล นี่บุคคลใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วมันจะติดตามผู้นั้นไปเหมือนกับเงาตามตัวนี่เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ศีล นี่แหละเป็นญาณพาหนะนำไปเกิดในที่มีความสุขความสบายมีสวรรค์เป็นต้น อย่างนี้นะหนุนส่งไปเรื่อยๆหนุนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นจนเต็มบริบูรณ์นะแล้วก็สามารถได้บรรลุซึ่งถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็เพราะมีศีลนี่แหละมันหนุนเนื่องให้ทำความดีต่างๆจนตลอดถึงเจริญปัญญาวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นไปก็มีศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานนะให้พากันเข้าใจศึกษาเรื่องศีลได้ให้มันชัดเจนแล้วรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณากันให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะเห็นว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลดังได้อธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนี้เลยเริ่มต้นมาตั้งแต่แนะนำให้เจริญอสุภกรรมฐานนู่นจำเอาไว้เมื่อมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความรักความชังลงไปได้ถึงแม้ร่างกายจะไม่สวยไม่งามแต่บุญกรรมตกแต่งให้เราก็ใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆได้ใช้มันแสวงหาเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็ทำบุญให้ทานไปบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างครอบครัวบ้างอย่างนี้แหละแล้วก็ใช้มันรักษาศีลสำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์ไปได้เนี่ยใช่ให้มันนั่งสมาธิภาวนาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำจิตใจสงบสามารถเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงคืออริยสัจจะทำทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นนี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

านะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณะเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนมิตราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่พึ่งอื่นของพวกเรานั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราคุณของครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาความสุขวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลก็คือเรามาสร้างความฉลาดเรามาฟังพระท่านสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีอภิธรรมก็คือธรรมอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองผู้เป็นครูบาอาจารย์หรืออีกนายหนึ่งก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่ในทางธรรมฉะนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วถ้าเราไม่ได้มีการแปลก็เหมือนประเพณีที่เราได้ยินได้ฟังกันงานสวดพระอภิธรรมเราก็ไม่รู้ความหมายเราก็ฟังเหมือนกับไม่มีปัญญาฟังแล้วก็ยังสงสัยว่าพระท่านสวดอะไรแต่เราเมื่อเรามาสวดแปลเมื่อขยายความออกไปแล้วบางครั้งเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ฟังง่ายๆก็คือกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นกุศลแล้วก็มีอีกอย่างคืออภิยากตาคือธรรมเป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้เราก็คงจะไม่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เข้าใจโดยตลอดถ้าเราฝึกเราหัดทำสมาธิมีสติสร้างภูมิปัญญาให้เกิดเดี๋ยวเราเข้าใจเองวิชาเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องไปอ่านเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นมานั่งหลับตาดูกายของเราดูจิตของเรานี่แหละอาศัยให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรามีความสงบเรียนแล้ววิชาความรู้หรือปัญญาก็เข้ามาสู่ฉะนั้นบางคนบางท่านเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันมีความสงสัยเมื่อมีความสงสัยแล้วมันก็มีคำตอบเมื่อมีคำตอบแล้วเราก็หมดความสงสัยฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยต้องขจัดความสงสัยให้หมดไปสิ้นไปถ้ายังไม่หมดไปสิ้นไปก็เพียรพยายามอย่างพวกเราที่เรามาบวช2วัน3วันก็เรามาเพียรพยายามเลิกละความที่มันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายแล้วก็ทำให้ใจเราไม่สงบฉะนั้นเราก็แสวงหาความสงบก็คืออะไรล่ะสถานที่ที่เป็นสปายะบุคคลที่เป็นสปายะก็คือสถานที่พอดีบุคคลครูบาอาจารย์ที่ดีที่คอยชี้แนะที่คอยเตือนสติเรานั้นเราเป็นผู้ฝึกผู้หัดเนี่ยบางครั้งเราก็ยังไม่มีความชำนิชำนาญ ก็ต้องอาศัยการฟังก่อนฟังแล้วเราก็เอาไปพิจารณาแต่ถ้าเราฟังด้วยจิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เลยจะเข้าใจเลยไม่ต้องฟังมากถ้าใจเป็นสมาธิแต่ที่เราฟังกันมากเพราะใจเรายังไม่เป็นสมาธิใจยังไม่สงบใจยังแสวงหามันยังมีตัวสงสัยว่าไอ้ตรงไหนมันสงบเราก็แสวงหาเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ที่จริงแล้วความสงบที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยฉะนั้นบางทีเราก็เหนื่อยหน่ายบางทีเราก็แสวงหาไปใช้เวลาไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหาความสงบแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยกายของเราใจของเราเนี่ยแหละอยู่ตรงที่เรานั้นมีสติมีตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรถ้าเรามีตัวรู้มีสติแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดความพลาดพังเพราะมีตัวรู้รู้ว่าจะพูดอะไรรู้ว่าจะคิดอะไรรู้ว่าจะทำอะไรแต่ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกวี่ทุกวันครอบครัวไม่มีสุขครอบครัวเล่าร้อนก็เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรโดยไม่ยับยั้งชั่งใจไม่มีความนึกคิดว่าพูดไปแล้วนั้นมันมีผลกระทบออกมาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราบางครั้งการยึดตัวยึดตนว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหรือไม่บางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วบางครั้งเราพูดไปเราก็ถือว่าเรามีหน้าที่พูดแต่บางครั้งผู้ฟังรับไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดนี่จะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ถ้ามันเกิดโทษแล้วเราจะพูดไปทำอะไรไม่เกิดประโยชน์แต่ที่เราพูดอาจจะเป็นพูดเพราะหน้าที่ที่จะต้องพูดเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระก็ต้องพูดในหน้าที่ของพระจำตี้จำชัย

นะโยมยังไม่มีศีลก็มารับศีลกันนะมารับไปแล้วก็รับไปให้มันจริงมันจังไม่ใช่รับไปแล้วแล้วก็ไปทิ้งไปขว้างฉะนั้นบางคนฟังแล้วก็มีสติจริงที่ท่านว่าบางคนก็ฟังแล้วแบบฟังไม่มีสติก็เลยคิดว่าพระพูดซ้ำๆซากๆแต่เราย้อนไปดีว่าที่ท่านพูดให้เราเสียหรือให้เราดีเหมือนกับพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราว่าพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราเตือนเราเนี่ยเตือนด้วยอะไรด้วยความรักหรือความชังถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเราเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราอยากให้เราดีถ้าไม่รักเราท่านก็ไม่เตือนเราครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีเมตตาไม่สงสารพวกเราท่านก็ไม่พูดหรอกแต่ต้องพูดทุกวันทุกวันพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่เจตนาแล้วต้องการให้เรานั้นเป็นคนดีไม่ได้เคยพูดให้เสียหายแต่ที่เสียหายเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่ยอมรับกิเลสมันยังมีตัวมีตนว่าเราว่าเราไม่ได้ว่าเขาว่าเราไอ้ตัวว่าเราเนี่ยมันทำให้เป็นปัญหาแต่เขาว่าเขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะสร้างเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าสติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการที่มีสมาธิซะก่อนให้มีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะก็ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธของเรานี่แหละนะคือความตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สนใจเรื่องภายนอกจิตมันจดจ่อจดต้องอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันก็มีสติมีตัวรู้เมื่อมีสติแล้วก็มีตัวปัญญาปัญญาอันนี้ที่นี้คือปัญญาที่จะละจะเลิกในสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษปัญญาอันนี้ไม่ใช่ไปเป็นปัญญาที่ทำมาหากินปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาเอาตัวรอดรอดจากอะไรความโกรธความโลภความหลงของเรานี่แหละรอดจากกิเลสของเรานี่แหละเป็นวิชาอย่างเราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมปัญญาคือเอาตัวรอดเอาตัวเองรอดไม่เพียงพอก็ต้องเอาครอบครัวหรือเอาผู้ที่อยู่ในความดูแลให้รอดให้กินดีอยู่ดีให้มีความสุขมีความสบายไม่ให้มีทุกข์อยู่ตรงไหนก็ให้เรานั้นอยู่สบายฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเมตตานะทำไมท่านต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้เราเพื่อให้เรานั้นได้มีความสะดวกมีความสบายทำไมวัดวาต้องขยายใหญ่โตเพื่ออะไรเพื่อไว้รองรับญาติโยมที่มีความสนใจที่ฝากชีวิตไว้คือฝากชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะมาตายในวัดฝากชีวิตนี้ไว้เพื่อแนวทางของการปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสเพื่อมาฝึกเพื่อมาหัดให้มันเลิกให้มันละได้เราก็จะเห็นว่าปกติธรรมดาเราก็มีญาติโยมมาใช้สถานที่ของเราก็พอประมาณอยู่แล้วแต่พอมีเทศกาลงานบุญมันก็เป็นที่คับแคบมันก็ไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายสำหรับพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อถอยถึงแม้ว่าที่นอนมันไม่มีขอให้มีที่นั่งก็ยังดีถ้าที่นั่งมันไม่มีก็ขอให้มีที่ยืนก็ยังดีอันนี้แหละคือความอดทนคือความศรัทธาของพวกเราฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีตัวศรัทธามีความเชื่อว่าเราทำอย่างนี้เพื่อว่าเรามีศีลเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลมันก็เป็นบุคคลที่ไม่งามจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีศีลใช่ไหมฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่อง
ชี้แนะเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเรานั้นเป็นผู้งามด้วยกายด้วยวาจาถ้าใจของเราจะงามเราก็ต้องงามด้วยการประพฤติการปฏิบัติให้เรามานั่งภาวนากันทนปวดทนเมื่อยนะทนง่วงทนร้อนทนยุงกัดทนยากทนลำบากก็เพื่ออะไรก็เพราะเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันคืออะไรคือความที่เรานั้นไม่ต้องการที่จะมาเกิดให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมันแสนลำบากกับการเป็นอยู่ฉะนั้นการใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ก็คือเนี่ยแหละเราแทนที่จะเอาไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานเฮฮากันเราก็เอาพาร่างกายของเราอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมาจะให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลก็เรามานั่งฝึกนั่งหัดสมาธิกันทำใจให้เราให้สงบกันถึงแม้ว่ามันยังไม่สงบหรือว่าสงบได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสิ่งที่เราสะสมกันเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราเพื่อจะนำส่งไปในภายภาคหน้าเพื่อจะเป็นเสบียงให้เรานั้นได้เดินทางไปเราเกิดมานั้นเราเป็นผู้เดินทางเดินทางไปอีกภพภูมิหนึ่งตอนนี้มนุษย์เป็นภูมิที่จะนำพาเราไปสู่สุคติหรือทุคติจะไปเทวสมบัติมนุษย์สมบัติหรือว่าไปพรหมโลกหรือว่าไปนิพพานสมบัติก็ต้องใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช้พละกำลังของจิตไม่ใช่ใช้พละกำลังของกายพละกำลังของกายก็เพื่อยังเวทนานะให้อยู่ได้เพื่อให้มีอัตภาพหรือว่าให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อจะได้เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติแต่บางคนบางท่านก็นำพาเอาอัตภาพร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าซ้ำเติมจากการที่เรานั้นได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วแต่ชาติที่ปางก่อนแต่เรานั้นก็ประมาทในกุศลในบุญของเรานั้นทุกคนนั้นมีความฉลาดทุกคนนั้นมีบุญแต่ว่าเราจะเอาความฉลาดของเราไปใช้ในด้านไหนด้านที่มันเป็นบวกหรือว่าด้านที่เป็นลบก็อยู่ที่เราขวนขวายอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ยที่เราจะพิจารณาเนี่ยเพราะว่ามนุษย์นี่มีสมองมาให้พิจารณาไต่ตองรับรู้เรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราเอาคำสอนมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาพิจารณาเปรียบเทียบว่าไอ้ทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันต้องอาศัยกันแต่เราต้องแบ่งเวลามาให้ทางธรรมบ้างไม่ใช่เราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวเราจะไปทำมาหากินอย่างเดียวเราไม่ให้เวลาให้โอกาสกับอัตภาพร่างกายในด้านบวกบ้างหรือไงอย่างเราเนี่ยเทศกาลงานบุญทีเราก็เสียสละเวลา มาปฏิบัติกันมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์มาสอนมาชี้มันเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเราทั้งนั้นเลยที่เรานั้นได้มีโอกาสฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแต่อย่าปล่อยโอกาสใช้โอกาสนี้ให้มันก้าวหน้าอย่าย่ำอยู่กับที่ถ้าเราย่ำเท้าอยู่กับที่มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปข้างหน้าเราต้องก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าของเราคืออะไรก็สิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละอดีตเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปย้อนเพราะเรามองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำงามคุณงามความดีนะเมื่อเรามีคุณงามความดีเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยของเราแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็มีสิ่งที่ดีคอยรอรับเราอยู่แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันสิ่งไม่ดีก็รอรับเราอยู่แล้วประตูนรกก็เปิดเราไว้ป่าเขียวแห่งอบายภูมิก็เปิดต้อนรับพวกเราแต่ถ้าเราทำดีปฏิบัติดีในปัจจุบัน
ประตูสวรรค์ประตูนิพพานเปิดรับเราตลอดเวลาฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในเหตุในผลอย่าไปเชื่อโดยเฉพาะว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้เราก็เชื่อไปก่อนแต่เราต้องลงมือปฏิบัติว่าไอ้ความสงบที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรกับความที่มันไม่สงบความวุ่นวายกับความไม่วุ่นวายอะไรมันดีกว่ากันมันเอามาเปรียบเทียบกันสุขกับทุกข์อะไรมันดีกว่ากันแล้วไม่สุขไม่ทุกข์อะไรมันดีกว่ากันใช่ไหมเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราฉะนั้นเราอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานั้นมีอายุมากแล้วเรานั้นไม่ได้เรียนอะไรมามากมายนะมันไม่สายเกินไปหรอกสำหรับการที่เราจะลงมือปฏิบัติแต่ถ้าเราอายุมากหน่อยมันก็จะลำบากหน่อยพละกำลังมันก็จะท้อถอยมันจะถดถอยไปไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวก็ถือว่าเราก็ยังมีความมานะมีความภาคเพียรเพียรที่จะละเพียรที่จะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เจริญในด้านทางโลกและกับทางธรรมฉะนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติมีเวลาอยู่บ้านเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะเจริญสติของเราไปนั่งอย่างไรก็ได้ให้มันผ่อนคลายนะนั่งแล้วให้มันสบายนั่นแหละถ้ามันไม่สบายแล้วมันก็ไม่มีความสงบมันก็กลายเป็นว่านั่งแล้วมันทนทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราสามารถทนทุกข์ได้ทนเวทนานั้นได้เราก็นั่งไปดูพิจารณาไปพิจารณาทุกข์นั่นแหละพิจารณาทุกไปพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวมันละเองใช่ไหมแต่นี่เราพอเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาหน่อยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันคือเราไม่ไปศึกษาทุกต้องกำหนดรู้ทุกกายทุกใจอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องกำหนดรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่กำหนดรู้นี่เราก็แบบว่าทำอะไรแบบไม่มีสติเหมือนหุ่นยนต์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปด้วยจิตที่เป็นตัวกำหนดเหมือนอย่างเราเข้าห้องปฏิบัติพี่หลวงพ่อสนองท่านเคยได้อบรมท่านให้เรากำหนดในอิริยาบถทั้งสี่ให้เรากำหนดช้าไม่ให้ทำเร็วจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งจะเหยียดจะคู่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีตัวรู้เสียก่อนเมื่อเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันไม่พลาดพังหรอกตอนนี้ถ้าเราทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นความพลาดพังแต่ถ้าทำอะไรช้าๆเนี่ยมันไม่เผลอสติไม่ขาดสติแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำนู่นทำนี่โดยไม่มีสติก็เรานึกจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนี่จะไปไหนก็ไปใช่ไหมมันก็ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วมันความบิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นสันสติคือมีสติสืบเนื่องกันไม่ขาดตอนเนี่ยไม่มีช่วงที่มันขาดตอนที่มันเผลอแล้วอะไรมันจะเข้ามาได้มันเข้าไม่ได้หรอกเรากำหนดรู้อยู่กับกายของเราเนี่ยเอาขานเอาฐานกายเป็นที่ตั้งของเราเนี่ยกรรมฐานการงานก็คือการงานในเรื่องของจิตไม่ใช่การงานในเรื่องของการทำมาหากินก็ไปเรียนรู้เนี่ยนะกายภายนอกกายภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็เรียกว่าอารมณ์12มีตาหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีหูมีตามีจมูกนะฮะมีรูปมีร่างกายมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีจิตก็คือความนึกคิดนั่นเองการพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องตามคำนองของธรรมไม่ใช่เอามีจิตไปปรุงแต่งเมื่อเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปมันก็มีแต่ความเล่าร้อนเหมือนกับเราเก็บในสิ่งที่ไม่ดีไว้เมื่อเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้นานๆมันก็เป็นของเสีย
มันก็ทำแดงทำให้ร่างกายหรือว่าทำให้จิตใจของเรานี้มันเสียไปด้วยฉะนั้นเราต้องเก็บในสิ่งที่ดีๆบุญทานศีลภาวนาของเรานี่เก็บไว้ในจิตของเราความอิจฉาริษยาความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยพยายามให้มันน้อย ถึงแม้ว่ายังมีก็ขอให้มันมีน้อยอย่าสะสมต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคบริจาคทั้งทรัพย์และบริจาคทั้งความดีก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตาต่อมวลมนุษย์เราไม่จำกัดว่าคนนี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราต้องให้ได้ทุกคนถ้าเราหวังว่าเราจะสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านให้ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เก็บไว้เลยแต่เรานั้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำแบบอย่างสะสมไว้ก็เพื่อให้มันได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สะสมไว้เพื่อให้ได้มาทำทานบารมีจาคะการสละทรัพย์สินข้าวของเงินทองออกไปเพื่อกำจัดตัดตัวตนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราจากที่เรานั้นให้ไม่ได้เราก็ให้ได้จากการที่เราให้น้อยเราก็ให้มากได้ไม่เสียดายเพราะสิ่งของเรานี่มันเป็นของโลกมันอยู่กับโลกถ้าเราตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเราหรอกแต่ศีลทานนะมันไปกับเราสติปัญญามันไปกับเราฉะนั้นเราจะเอาอะไรให้จิตของเรานั้นจำหรือว่าระลึกนึกถึงก็คือให้เราระลึกนึกถึงอย่างน้อยก็พระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์ถึงแม้ว่าเราระลึกไม่ได้ทุกวันทุกลมหายใจยังไงก็ขอให้มีบางครั้งบางคราวก็ยังดีไม่ใช่พอเรานั้นประสบกับปัญหาเรามีปัญหาทางด้านจิตใจของเราหรือว่าทางด้านความเป็นอยู่เราก็จะวิ่งไปหาสิ่งภายนอกทั้งที่พระพุทธ

ให้สวรรค์ให้นิพพานเราแล้วเราไม่พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปพึ่งใครเราก็ไปพึ่งอะไรต้นไม้มั่งจอมปลวกมั่งทรงเจ้าข้าวทรงมั่งอย่างงู้นอย่างนี้อาตมานี่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้เรามีของดีเลยแต่เราไม่ใช้เรามองข้ามไปอันนี้พิสูจน์ได้แต่ตัวเองยาเมื่อขัดสนเราอธิษฐานจิตขอบุญบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเราแล้วก็ได้สำเร็จทีนี้เราก็มองข้ามก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเพียรสร้างบารมีมาไม่รู้กี่แสนกับเมื่อท่านเพียรละเพียรพยายามมาขนาดนี้แล้วแล้วเราลองคิดที่ท่านจะไม่มีดีเหรอท่านจะไม่ขังเหรออย่างเราเพียรแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าเราเพียรแต่ก็ยังได้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเพียรมาไม่รู้กี่กับกี่กันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นทุกอย่างจนสุดท้ายท่านได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่พึ่งของพวกเราได้เป็นความร่มเย็นของพวกเราได้แต่พวกเราเป็นชาวพุทธเราทำไมไม่เอาท่านมาเป็นสารณะเราก็จะไปพึ่งสิ่งภายนอกที่มาไล่สาระแล้วเราก็ประกาศตัวว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นเมืองพุทธแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของพระบรมศาสดาของเราท่านเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเปรียบเทียบท่านได้เลยไม่ว่าโลกไหนกี่โลกธาตุนี่ฉะนั้นเมื่อเรามีของดีแล้วเราอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเมื่อเราสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ยังมองไม่เห็นก็นึกถึงพ่อแม่เราไว้ก่อนนั่นแหละผู้มีพระคุณเอาสิ่งใกล้ๆตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยวัตถุของนั้นเป็นของหลวงของหล่อของหลวงมันไม่ใช่ของแท้ของแท้ๆนี่แหละพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์คือครูบาอาจารย์ของเราอย่างพ่อสนองของเราเนี่ยท่านก็เพียรพยายามมาตลอดบางคนโยมบางคนเข้าวัดใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเพียรพยายามละกิเลสเลิกกิเลสมาขนาดไหน ก่อนที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราจะมาที่แนะแนวทางท่านก็ต้องลองท่านก็แสวงหาทางก่อนแล้วจนท่านพบทางท่านก็เลยนำพาพวกเราชี้ทางให้พวกเราเนี่ยเดินเราไม่ต้องสงสัยลังเลเดินตามเลยไม่ต้องสงสัยปฏิบัติตามเลยถ้ายังสงสัยลังเลเวลามันก็จะหมดไปสิ้นไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงลมหายใจของเราเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมเข้าจะมีลมออกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้เมื่อเรามีลมหายใจเราต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หายใจเข้านึกถึงพระพุทธเจ้าหายใจออกนึกถึงพระธรรมหายใจเข้านึกถึงพระสงฆ์เนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละสรณะของเราเป็นที่พึ่งได้สรณะอื่นพึ่งไม่ได้ก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระรัตนตรัยนี่แหละพึ่งแล้วพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยโยมเราก็ต้องทำให้มันเห็นทำให้มันรู้ศรัทธามีแล้วก็ต้องเพิ่มให้มันเติมก็ให้มันมากจากที่เรายังไม่มีศรัทธาเราก็มาหาศรัทธาให้มันเกิดขึ้นทำศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเมื่อมีแล้วก็ให้มีมากๆยิ่งขึ้นไปฉะนั้นคนเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีความเชื่อเนี่ยมันก็ยังมีความลังเลสงสัยแต่ถ้าเรามีความเชื่อแล้วนี่มันไม่ลังเลสงสัยเลย

0: มันจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเลยไม่เหลียวหลังเลยไม่มองมาข้างหลังแล้วมองมาข้างหลังก็เสียเวลาก็เหมือนกับว่าพญามัจจุราชเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเรามันกำลังจะตามเรามาแล้วมันไล่เข้ามาจี้เข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องรีบหนีมันตอนนี้ด้วยก็คือเรามานั่งปฏิบัตินี่แหละคนเราหนีความตายไม่พ้นหรอกดังนั้นเราจะรับมือกับความตายได้อย่างไรก็นี่แหละการภาวนาของเรานี่แหละเราก็ไม่กลัวแล้วถ้าเรามีภาวนาเขาเรียกว่ามีทุนเก็บไว้แล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายนักปฏิบัติไม่กลัวความตายครูบาอาจารย์ท่านไม่กลัวความตายแต่พวกเราก็กลัวกลัวกล้ากล้าทั้งที่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากมันลำบากตายเสียก็ดีแต่พอจะตายจริงๆแล้วเราก็ดิ้นรนไปหาหมอถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลอยู่กันเถอะแต่ถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสร้างบาปตายเสียดีกว่าใช่ไหมฉะนั้นบางคนบอกโอ้ไม่อยากอยู่แล้วมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากมันยังตายไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่หมดกรรมไม่หมดอายุไม่หมดอายุไขฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่จะตายจริงๆเนี่ยคนที่เจ็บป่วยจริงๆเนี่ยนักปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเร่งความเพียรเพียรพยายามจนสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วเมื่อเผาไปแล้วก็ดูก็เป็นธาตุเป็นพระธาตุนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยว่าคนเราเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องต่อสู้หันหน้าเหมือนพญาปัจจุราชตามเรามาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับสุนัขจนตอกใช่ไหมมันก็ต้องสู้อะไรสู้กับทุกขเวทนาไงสู้มันเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราเนี่ยท่านสู้กับทุกขเวทนาจนท่านละสังขารไปท่านไม่ให้เวทนามาครอบงำจิตใจของท่านท่านสู้กับเวทนาสู้ด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยสติด้วยปัญญาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสมาธิสติปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อเรามีสามสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องตายตอนนี้เราจะคิดว่ายังไงจะตายยังไงเรายังมองไม่เห็นยังมองไม่ออกจึงบอกไม่ได้ว่าจะตายลักษณะใดแต่เราเตรียมไว้แล้วเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนานั้นมาเข้าหรือมาเสวยกับอารมณ์เรานี่เราสามารถสู้ได้สู้ด้วยความอดทนขันติสู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยฌานสู้ด้วยฌานนะก็คือเรามาแยกออกนี่นะกายมันเป็นกายเรื่องของมันจิตก็เรื่องของจิตแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเนี่ยแยกเวทนาออกมันไม่ไปเอามาเป็นเราสักแต่ว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราเราอาศัยเขาเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่เราไม่ใช่อาศัยเขาให้มาสร้างกรรมสร้างบาปให้มันเป็นบาปติดตัวเราไปอีกฉะนั้นเรามาด้วยบุญแล้วเราก็อยู่ได้บุญแล้วเราก็จะไปด้วยบุญเราไม่ได้มาด้วยบาปแล้วเราก็ไม่อยู่ด้วยบาปเพราะบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องการแต่บุญและกุศลเมื่อทำบุญแล้วมันก็ต้องให้ได้กุศลคือความฉลาดบุญภายนอกเราก็ทำบุญภายในเราก็ทำบุญภายในก็คือนี่แหละเรามานั่งหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทของเราเนี่ยเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละคือวิถีทางของเราชาวพุทธฉะนั้นวันนี้เรามาฟังสวดพระอภิธรรม พื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณของเราคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญและเราก็ได้มานั่งทำความสงบใจคือสงบโดยที่เรานั้นไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งฟังด้วยมีสติเพื่อจะได้เสริมปัญญาให้เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นยังไม่รอบรู้ยังไม่เฉลียวยังไม่ฉลาดเมื่อเราฟังด้วยใจที่เป็นสมาธิใจที่สงบแล้วความรู้ความเฉลียวความฉลาดก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเราผู้ใฝ่ในความรู้ผู้ใฝ่ในกองบุญกองกุศลวันนี้อาตมาก็พูดพอเป็นสังเขปก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่มีศรัทธาความเชื่อว่าเรานั้นทำดีเราก็จะได้ดีตอบเมื่อเราทำบุญเราก็จะได้บุญแล้วเราก็จะได้กุศลคือความฉลาดก็ขออำนาจบุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นมีจิตเป็นกุศลตั้งใจทำให้เกิดเป็นบุญก็ขอบุญอันนั้นจงสนองย้อนกลับไปให้พระญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกด้านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใครที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตานะคะแสดงธรรมโดยพระครูสมุทไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กรรมของแม่ค้าขายปลาภาพของสาวใหญ่วัยกลางคนที่นั่งมือลอยบนพื้นริมทางเดินในตลาดสดแห่งหนึ่งด้วยอาการทางประสาทยังคงติดอยู่ในสองตาของฉันเมื่อได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้หญิงคนนี้จากคำบอกเล่าของแม่ค้าหลายคนซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของเธอก่อนนั้นฉันเคยเป็นลูกค้าซื้อปลาจากแม่ค้าคนนี้เพราะเธอเป็นเจ้าของแผงริมทางเท้าที่มีปลาน้ำจืดจำนวนมากเบียดเสียดกันอยู่เต็มในกะละมังหลายใบที่ตั้งวางซ้อนเหลื่อมกันข้างเขียงไม้ใหญ่ทั้งปลาช่อนปลาดุกปลาหมอเป็นต้นรวมถึงปลาที่ฉันมักจะซื้อไปปล่อยเป็นประจำคือปลาไหลด้วยความเชื่อว่าการจะซื้อสัตว์เพื่อนำไปปล่อยเป็นทานควรเลือกตัวที่กำลังจะถูกนำมาฆ่าซึ่งเหมือนเป็นการไถ่ชีวิตอันส่งผลต่อการสร้างบุญกุศลได้มากยิ่งขึ้นทำให้ครั้งหนึ่งเมื่อฉันผ่านมาเห็นเธอกำลังจับปลาไหลวางบนเขียงเพื่อจะหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ขายฉันก็ร้องทักขึ้นทันทีแม่ค้าขอซื้อปลานั้นหน่อยได้ไหมฉันชี้ไปยังปลาไหลตัวเคืองที่ถูกกดนิ่งอยู่บนเขียงเธอเงยหน้ามองในมือมีดคมกริบเงื้อค้างไว้เอากี่ตัวล่ะในกะละมังมีเยอะเลยฉันส่ายหน้าเอาตัวนั้นน่ะอยากเอามันไปปล่อยปล่อยงั้นคิดตัวละ150นะเธอพูดถึงราคาแพงกว่าปกติที่ฉันเคยรู้พร้อมกับจับปลาหลายตัวนั้นใส่ถุงหิ้วพลาสติกเติมน้ำปริมาณหนึ่งแล้วยื่นให้ก่อนจะรับเงินใส่ลงในกระเป๋าคาดเอวเมื่อกำลังจะหันหลังเดินกลับฉันได้ยินเสียงเปรยไล่หลังเบาๆว่าของมีไว้กินซื้อไปปล่อยได้ยังไงฉันเหลือบมองปลาในถุงนิดหนึ่งยิ่งรู้สึกดีต่อสิ่งที่เพิ่งทำไปต่อมาฉันทราบจากแม่ค้าหลายคนในตลาดว่าแม่ค้าปลาคนนี้จงใจเพิ่มราคาขายทุกครั้งที่รู้ว่าลูกค้าอยากจะซื้อปลาไปปล่อยฉันคิดว่า เธอคงจะพอรู้เกี่ยวกับความเชื่อหนึ่งในการทำบุญคือหากต้องการไถ่ชีวิตด้วยการซื้อสัตว์จากการถูกนำไปฆ่าไม่ควรต่อรองราคานั่นจึงอาจเป็นโอกาสของเธอในการทำกำไรให้มากขึ้นก็เป็นได้แล้วในทางกลับกันล่ะคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำผุดขึ้นในความคิดของฉันตั้งแต่นั้นเมื่อไปจ่ายตลาดแทบทุกครั้งฉันจะหันมองไปยังแผงขายปลานั้นและมักเห็นมีลูกค้าจำนวนมากรอซื้ออยู่ตลอดได้ยินแม่ค้าหลายคนพูดแซวว่าขายดีแบบนี้อีกหน่อยเธอคงไม่ต้องขายแล้วล่ะเพราะรวยจนมีทองใส่เต็มตัวและแล้วหลังจากนั้นไม่นานฉันก็ไม่ได้เห็นแผงปลาของแม่ค้าคนนั้นอีกเปล่าเธอไม่ได้ร่ำรวยจนปิดแผงอย่างที่หลายคนบอกแต่เป็นเพราะได้รับอุบัติเหตุจนต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรื่องก็คือในตอนสายของวันที่ฝนตกหนักวันหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังจับปลาช่อนขึ้นจากกะละมังเพื่อนำมาฆ่าด้วยวิธีใช้ไม้ท่อนใหญ่ทุบที่หัวของมันแรงๆก่อนนำมาขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดอย่างที่เคยทำเป็นประจำปรากฏว่าปลาช่อนซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรเกิดสะบัดลื่นหลุดจากมือของเธอแล้วถลายไปตกบนพื้นถนนเสียงบ่นอย่างหงุดหงิดดังขึ้นทันทีก่อนที่เธอจะถือไม้ท่อนนั้นลูกเดินตามไปท่ามกลางสายฝนโดยไม่สนใจต่อสิ่งที่กำลังเคลื่อนตรงไปหาเธออย่างรวดเร็วเย็บเสียงล้อขนาดใหญ่เบียดพื้นถนนเพื่อหยุดรถดังขึ้นทั่วบริเวณแต่ด้วยสภาพพื้นถนนที่เปียกน้ำทำให้รถลื่นถลายต่อไปจนชนเข้ากับร่างที่กำลังเดินตัดหน้ารถอย่างแรงภาพของรถขนขยะเทศบาลขนาด6ล้อทับร่างของใครคนหนึ่งไว้ใต้ท้องรถทำให้ผู้คนในตลาดต่างแตกตื่นวิ่งกรูกันเข้าไปล้อมดูเต็มไปหมดหลังจากวันนั้นเธอต้องพักรักษาตัวอยู่พักใหญ่เงินทองที่เคยเก็บสะสมไว้ถูกนำมาใช้แทบไม่เหลือแต่อาการบาดเจ็บที่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ก็คืออาการทางสมองซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่ศีรษะแต่เนื่องจากต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลสูงมากและครอบครัวก็ไม่พร้อมที่จะรับภาระผลที่สุดจึงกลายเป็นสภาพของสาวใหญ่อดีตแม่ค้าปลาที่สติไม่ดีเดินไปเดินมาอยู่ในตลาดสดบริเวณที่ตนเองคุ้นเคยแต่น่าแปลกตรงที่เธอไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้แผงปลาน้ำจืดอีกเลยทั้งที่นั่นเคยเป็นอาชีพหลักของเธอมาก่อนระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่อาการทางสมองจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นจนเสียสติเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ทั้งหมดและยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าก่อนจะเดินลงไปบนพื้นถนนเธอไม่เห็นรถขนขยะสีเหลืองคันใหญ่นั้นไม่ได้ยินเสียงแตรและเสียงเบรกใดๆเลยเธอไม่เห็นและไม่รับรู้อะไรนอกจากปลาตัวนั้นเท่านั้นทั้งที่คนรอบบริเวณต่างพากันหันมองด้วยความตื่นตระหนกไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอุทาหรณ์ที่ตอบคำถามนั้นได้หรือไม่แต่ก็เชื่อว่าคนเราควรมีใจที่จะเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อชีวิตอื่นตามแต่โอกาสจะมียิ่งถ้าใครต้องเกี่ยวพันกับการเบียดเบียนชีวิตอยู่เป็นนิดก็ยิ่งต้องใส่ใจต่อการสร้างบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่สร้างกำแพงเพื่อกั้นตัวเองจากโอกาสนั้น จนมันพังทลายลงมาทับตัว

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราจะภาวนาอะไรก็ได้การทำใจให้เป็นบุญจะภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาธรรมคุณเป็นอารมณ์ก็ได้จะภาวนาแต่พระสงฆ์อริยเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาว่าจาคานุสติระลึกถึงเราทำบุญตลอดเวลาก็ได้ว่าเราให้ทานตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกว่าเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ได้ที่เราจะนึกเทวตานุสติระลึกว่าเราเป็นเทวดาอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายก็มีมาในตัวเราเป็นอารมณ์ก็ได้ จะนึกนิพพานทำจิตให้เข้าถึงความสงบถึงความว่างเป็นอารมณ์ก็ได้ทำใจนึกว่า นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้สุดแต่เราจะนึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีทางสร้างกุศลบารมีและเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สำเร็จได้ทุกวิธี

ทางก็เรียกว่าอนุสติ10เป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยเจ้าเป็นพุทธคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ธรรมคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์สังฆคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ทานที่เราทำไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์ศีลที่เรารักษาไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์หรือภาวนาเช่นหายใจเข้าหายใจออกเราภาวนาอะไรไว้เป็นอารมณ์ก็ได้จะเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้เป็นหนอก็ได้รู้เป็นรูปเห็นเป็นนามก็ได้คือรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปกายเป็นรูปใจคิดเป็นนามได้ยินเสียงก็เป็นรูปรู้ว่ายินดียินร้ายก็เป็นนามก็ได้เป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอุบายเพื่อจะล้อมใจเราเพื่อจะดึงใจเราเพื่อจะผูกใจเราเพื่อจะชักจูงสร้างศรัทธาให้ใจเราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมกายให้สงบตอนนี้กายเราสงบแล้ววาจาสงบตอนนี้เราจุดการพูดจาแล้วก็สงบใจกำลังพยายามภาวนาเพื่อให้ใจสงบสงบอื่นสงบง่ายแต่สงบใจสงบยากเพราะใจมันคิดเราเป็นคนช่างคิดเราเป็นคนช่างปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็เรื่องใจของเราคนเดียวชอบก็ปรุงว่าชอบไม่ชอบก็ปรุงว่าไม่ชอบดีก็ปรุงว่าดีไม่ดีก็ปรุงว่าไม่ดีเอามาฝังจิตฝังใจก็ตรงที่ว่าดีและไม่ดีดีก็ยินดีพอไม่ได้ดังดีก็เป็นทุกข์ไม่พอดีไม่ดีก็ทำให้ใจเศร้าหมองพอยินร้ายก็เกิดความเป็นทุกข์ทรมานเล่าร้อนใจอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความยินดียินร้ายเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์ทีนี้เรามาวัดเรามาทำใจของเราให้อยู่กับขอบเขตของความดีมองไปตรงไหนก็เป็นความดีดีตรงกายดีตรงวาจาดีตรงใจเราดีที่ตัวเราสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่แวดล้อมที่ดีด้วยกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยนี่เรียกว่าหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเป็นสุขเกิดมาแล้วเป็นสุขที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นสุขก็สุขตรงที่ว่าใจนั้นพอดีที่ว่าเป็นทุกข์นั้นทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่พอดีคนเราเหมือนกันอะไรมันพอดีแล้วก็เกิดความเป็นสุขสงบเหมือนกับคนจะหุงข้าวให้ต้มแกงมันสุกเนี่ยไฟกับน้ำก็ต้องพอดีถ้ามันไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์มันก็เกิดบูดเกิดเน่าเกิดดิบเกิดแฉะเกิดเสียหายเพราะความไม่พอดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความพอดีก็คือความเป็นกลางนั่นเองคนเราถ้าทำใจเป็นกลางก็คือเรียกว่าคนใจกลางคนใจพอดีคนเราที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีความพอดีจึงได้เกิดความไม่สบายใจมีความกระทบกระเทือนเหมือนก็ยกของสองสิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งหนักสิ่งหนึ่งเบามันไม่พอดีมันก็ไม่กึ่งกันแต่พอดีมันก็กึ่งกันการที่เราทำจิตทำใจเราก็ต้องทำให้มันเป็นกลางดี
ก็อยู่ดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีก็สักแต่ว่าไม่ดีเราก็อยู่ของเราเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเราก็พอดีแต่นี่คนเราจะทำให้มีความสุขมันไม่ใช่ทำตรงที่ว่าดีใจเกินไปเสียใจเกินไปเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามาวัดเป็นอย่างไรเรากลับไปอยู่ที่บ้านใจเราเป็นอย่างไรเรากินเป็นอย่างไรเราเดินเป็นอย่างไรเรานั่งเป็นอย่างไรเรานอนเป็นอย่างไรเราพูดเป็นคนพูดอย่างไรเราทำเราเป็นคนทำอย่างไรเราเป็นคนมีอาการอย่างไรแสดงออกอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรเนี่ยเรียกว่ารู้จักตัวเองบางคนไม่ได้ศึกษาตัวเองก็เลยไม่รู้ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองก็คือเรียกว่าปล่อยให้เกิดทุกข์ไม่เคยพิจารณาตัวเองว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าทันสังขารไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งจิตมันก็เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนเป็นทุกข์มากเป็นคนกังวลมากเป็นคนร้อนใจมากกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนลุ่มกลุ่มจิตเนี่ยเป็นทุกข์บางคนเขาบอกเขาไม่มีทุกข์เลยไปถามบางคนบอกเห็นเดือดร้อนอะไรชีวิตก็อยู่เรื่อยๆเขาไม่ได้หวังอะไรมากทำอะไรให้ตามหน้าที่ให้ดีให้สำเร็จอย่างเดียวทำอะไรให้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้สำเร็จให้ครบถ้วนเลยเขาบอกเขาก็สบายใจแต่เขาก็ไม่ไปสร้างก่อกรรมทำเข็นทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกผลก็ไม่มีอะไรตามมากระทบกระเทือนให้ตัวเองเดือดร้อนเขาบอกชีวิตเขาไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนไม่หาทุกข์ใส่ตัวก็นับว่าเป็นบุญของเขาบางคนไม่ค่อยมีไม่เป็นคนทะเลาะเบาแวงกับใครเป็นคนใจเย็นแต่คนบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากปัญหาก็มีมากเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์มากแก้ปัญหาได้ก็สบายมากก็เรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พอกันบางคนมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่เคยสบายใจเลยนี่คำว่าสบายใจไม่รู้อยู่ตรงไหนมีแต่ร้อนอกร้อนใจมีแต่ปัญหาทั้งวันมีเรื่องอย่างโน้นเข้ามานี้มีเรื่องอย่างนี้คล้ายๆมันเปิดรับอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายใจไอ้สบายใจเนี่ยมันหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยพบนี่เรียกว่าทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ที่ไม่มีที่หลีกเล่นได้เลยเขาเรียกว่าหาทางดับไม่ได้จึงว่าใจเรานี่เนี่ยเป็นเจ้าของต้นเหตุต้นตอของความทุกข์ของความสุขที่จะสร้างมาทั้งหมดมนุษย์ที่เรามาเกิดนี่ก็มาจากใจเป็นตัวสร้างกรรมมาเกิดได้รูปอย่างเนี้ยก็เรียกรูปของรูปประธรรมรูปของรูปนามธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมดีสร้างไว้ก็มาให้ผลเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาใจเคยมานั่งสมาธิก็เคยทำมาแต่ชาติก่อนแล้วเคยมีใจสงบก็เคยทำมาสงบแต่อดีตแล้วเคยมีใจเล่าร้อนก็เล่าร้อนแต่อดีตแล้วปัจจุบันก็มาร้อนต่อเคยใจเย็นก็เย็นมาแต่อดีตแล้วเพราะแล้วก็มาเย็นต่อทุกข์ก็ทุกข์มาแต่อดีตก็มาทุกข์ต่อคิดก็คิดมาแต่อดีตไม่ใช่ผิดคนไม่เคยไม่คิดแล้วก็มาคิดต่ออันนี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เราจะได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาเอาว่าสิ่งใดที่มันเป็นทางสุขสงบ
เป็นศีลทานภาวนานี่ถือว่าเป็นทางดับทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ใจทุกคนเราในโลกนี้หาวิธีดับทุกข์กันนั่นเองท่านเรียกว่าพุทธเจ้าท่านให้สร้างสมบัติในตัวเองสวรรค์สมบัติก็คือใจที่เป็นสวรรค์เขาเรียกว่ามันไม่มีทุกข์ใจนิพพานสมบัติที่สร้างสมบัติเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าทำใจให้ไม่โกรธไม่พยาบาทให้ใจว่างเป็นให้ละให้ปลงให้ปล่อยให้วางเป็นเพราะคนเรามีปัญหามากถ้าไม่เอาธรรมมันประเสริฐเข้ามาแก้ไขแล้วธรรมที่มันเป็นทุกข์มันมีมาก เกิดนี่ก็เรื่องยากแก่ก็เรื่องยากเจ็บก็เรื่องยากตายก็เรื่องยากเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องพลาดภาพจากการเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องต้องร้องไห้เรื่องต้องผิดหวังเรื่องต้องพลาดภาพจากการเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายในเรื่องทรมานหัวใจทุกคนทั้งนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมสวรรค์ไว้ในหัวใจไม่ได้เตรียมนิพพานไว้ในหัวใจเขามาเจอเรื่องทุกข์มันก็แก้ใจไม่ได้เสียใจร้องไห้ค่ำครวญมากเพราะสวรรค์ในหัวใจไม่มีมนุษย์สมบัติก็ไม่ภูมิใจในความตัวเองมีสมบัติพอแล้วสวรรค์สมบัติตัวเองก็ยังไม่พอใจว่าตัวเองได้เป็นเทวดาในจิตใจแล้วนิพพานสมบัติก็ยังไม่เคยทำใจให้ว่างตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่าไม่มีพระรัตนตรัยไม่มีธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจเรามาวัดเราก็ต้องการมาหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ดีเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเราก็ต้องการจะเอาใจของเรามาวางไว้ให้มันเป็นหนึ่งการให้ใจของเราเป็นหนึ่งบ้างให้ใจของเราให้ว่างบ้างสบายบ้างสงบบ้างมันคิดมาหลายวันแล้วกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็ทุกข์มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คิดของมันไปในหัวใจมันไม่ยอมหยุดเราก็ต้องการมาล้อมใจแล้วมันหยุดคิดจะบ้างให้มันปล่อยวางถ้ามันจะได้เจอมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่ใจเราเสียบ้างแล้วก็จะพบความสุขที่แท้จริงในพระธรรมฉะนั้นการมาวัดก็มาฝึกตนดัดตนให้เข้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ทำให้ใครก็ทำให้ใจตัวเองทำให้ทำหมายศีลธรรมศีลธรรมก็ทำให้ใจว่างๆทำให้เป็นคนใจเย็นใจดีนั่นเองทำทำไมก็ทำเอาไปใช้ในบ้านเราเวลากลับบ้านเรามันจะได้ใจดีจะได้ใจเย็นจะได้หายโมโหทะเลาะกันจะได้หายโกรธกันจะได้หายเกลียดกันจะได้หายนินทาให้ลายกันจะได้เลิกเป็นศัตรูกันไงก็มาทำใจเนี่ยมันเป็นคนใจดีคนมีมนุษย์สมบัติแล้วจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนมีสวรรค์สมบัติแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นตัวเองมีความสุขพอที่จะให้คนอื่นด้วยใจดีมันก็ไปพูดกับคนอื่นดีเห็นใครก็ใจดีหน้ามันก็ดีใจมันดีหน้าก็ดีกายวาจาใจก็ดีก็นี่สวรรค์สมบัติจึงว่ามีความสุขพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานเพื่อต้องการให้คนใจดีรักษาศีลก็ต้องการให้คนมีใจหนักแน่นคนมีศีลไม่ทะเลาะกันสมาธิทำให้คนเราไม่ขี้กังวลไม่เป็นคนเช่าอารมณ์ไม่เป็นคนเร่าร้อนจิตจะได้เยือกเย็นจิตจะได้สงบก็เป็นเรื่องธรรมะที่แก้หัวใจคนปัจจุบันทั้งนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทำที่บ้านเราให้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ต้องมาวิวาททะเลาะกันไม่ต้องมาถือเนื้อถือตัวถือดีถือมึงถือกูถือเราถือเขาให้มันวุ่นวายไปทำไมในบ้านเราต่างคนต่างปรงต่างคนต่างอภัยให้กันเข้าใจกันก็อยู่กันอย่างสงบธรรมะเป็นธรรมครองโลกไม่ใช่ธรรมเพราะครองบ้านเดียวครองได้ทั้งโลกแต่คนเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเอง
ไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ฝึกให้จิตสงบ

มันก็ไม่รู้จักจะทำใจยังไงให้มันสงบไม่ได้ฝึกใจไม่ให้เลิกให้เลิกโกรธก็ไม่รู้จะห้ามความโกรธได้อย่างไรไม่ได้ฝึกสติก็ไม่รู้จะห้ามใจไม่ให้โลภไม่ให้หลงได้อย่างไรก็มันไม่เคยฝึกเพราะนั้นเราจะต้องมาหัดฝึกมาดึงรั้งโน้มน้าวจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างคิดมากกันมันหยุดคิดเสียบ้างทุกข์มากกันมันหยุดทุกข์เสียบ้างภาระมากกันมันเบาภาระเสียบ้างเหมือนเรามาปล่อยมาวางขณะเนี้ยเราปล่อยวางมาแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะเราอะไรเพราะเราพยายามเป็นคนคิดน้อยพูดน้อยนึกน้อยภาวนาให้มากขึ้นใจเราก็อยู่กับวงล้อมที่ดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธไว้เป็นอารมณ์เรานั่งสัก5 นาที10 นาทีนี่เราจะวางสักพักหนึ่งเช่นหายใจเข้าก็รู้พุทหายใจออกก็รู้โธรู้แต่พุทโธในใจรู้สึกว่ามันไม่มีทุกข์ไอ้ที่ทุกข์ไม่มีพุทโธมันไปคิดเรื่องโน้นมันไปคิดเรื่องนี้ที่จนวุ่นวายใจเอาจะเจนครับอกครับใจหายใจไม่ออกเป็นทุกข์ทรมานจิตคนเรานี่มันมีพลังเยอะแยะเลยคนคิดแล้วมันเป็นตัวเป็นตนไปเลยก็มีนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนคิดจนหายใจไม่ออกคิดจนอึดอัดคิดจนวิ่งไปทั้งตัวเลยบางคนเนี่ยคิดจนเลือดลมเดินไม่สะดวกไปหมดตาก็พร่าฟางหูก็ตึงไปหมดมือเท้าชาไปหมดไม่ใช่อะไรมันคิดมากบางคนนี่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมาอะไรเหมือนมาอุดมารัดอยู่ที่คออยู่มันแน่นอยู่ในอกเนี่ยคิดมากไม่เคยปลงไม่เคยปล่อยไม่เคยวะไม่เคยวางเหมือนมันเป็นบาปเก่าคิดแล้วมันก็กลายเป็นมาทำลายจิตใจตัวเองกายมาทำให้กายตัวเองเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ตัวเลือดลมก็เสียหายไปหมดบางคนคิดจนธาตุแปรวิปริตไปหมดท้องผูกท้องเดินเป็นเลือดลมไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเนี่ยสำคัญถ้าพูดกันแล้วมาเอาย่นย่อลงมาตามหลักธรรมแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยมโนกรรมทั้งหมดเลยที่มันให้มาเป็นอะไรต้องเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าต้องตัดต้องเจ็บต้องอะไรเนี่ยมันมาจากสภาวะธรรมคือจิตทั้งหมดที่มันสะสมสร้างมาแต่อดีตแต่ปัจจุบันพุทธเจ้าที่ว่าแก้กรรมก็คือมาแก้จิตตัวเองให้เบาบางให้ลดละจากความคิดมากนี่เองมันก็จะทำให้สบายเช่นเราหายใจก็สบายออกก็สบายหายใจเข้าก็เป็นสุขออกก็เป็นสุขนี่เรียกว่ามาปล่อยวางเนี่ยเป็นทางแก้กรรมทำให้เราเกิดมีความมั่นใจในความดีตัวเราว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยเป็นวิธีแก้กรรมแก้ทุกข์ได้หมดไม่มีใครมาแก้ให้เรานอกจากตัวเราพระพุทธเจ้าท่านก็แก้ของท่านเองท่านก็สอนแนะแนวให้เราแก้ของเราอีกถ้าเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านก็แก้ตามท่านได้ทุกคนเลยไม่ต้องใช้วิธีอื่นเลยพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระองค์แก้เวรแก้กรรมแก้บาปแก้อกุศลแก้เพราะทุกทั้งปวงที่พระองค์แก้มาก็แก้จากจิตของพระองค์มีฐานมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นไอ้ที่มันไม่ดีมันก็ลดน้อยหายไปจนหมดเหลือแต่ใจที่เป็นความดับคือความไม่มีทุกข์นั่นเองนี่แหละบุญที่เราทำของเราก็จะเห็นทันตาเห็นในปัจจุบันว่าเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเราคิดดีคิดดีคิดดีก็จะได้แต่เรื่องคิดดีๆเราคิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็จะเรื่องมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเราพูดดีพูดดีพูดดีก็จะมีตะโกนแต่ชอบว่าเราพูดดี
ราพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็มีแต่คนจะว่าเราพูดไม่ดีไม่ดีมีแต่คนไม่ชอบเราเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างเดียวเราคิดดีคิดดีคิดดีมีแต่เรื่องดีๆในหัวใจอย่างเดียวนี่เนี่ยตัวเราเราทำเราเองมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์ชี้และกุศลและอกุศลอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นมาวัดเราต้องการมาหาสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งแวดล้อมที่ชักจูงจิตใจเราให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสงบเกิดความสบายเราได้เห็นรู้แจ้งแก่ใจเราว่านี่เนี่ยทางที่เราทำได้ถูกต้องแล้วของมีจริงที่เราทำแล้วเห็นแก่ใจเราก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาที่ดีเป็นกุศลอันใหญ่ยิ่งที่เราได้ทำของเราในวันนี้ก็ต้องพยายามทำต่อไปจึงเป็นอนุสติสิบของเราจนสมบูรณ์เป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะถึงนิพพานดับทุกข์ที่ใจเราการทำความดีก็คือให้อุทิศให้แก่ตัวเราและญาติของเราได้สำเร็จผลทุกประ

พุทธเจ้าคือเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเมื่อเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนอนนท์ผู้ใดปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมอยู่กับพระตถาคตหรือผู้นั้นย่อมเข้าถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ผู้ใดจะเดินตามพระพุทธเจ้าจะจับชายจีวรเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนแต่บุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระอรหันต์แต่ผู้ใดผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเป็นธรรมปฏิบัติธรรมและผู้นั้นก็ย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าย่อมนั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนบุคคลนั้นเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปย่อมไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในที่สุดท้ายบุคคลนั้นจะตายดีแก่ดีเจ็บดีบุคคลนั้นจะไม่ลำบากยากเข็ญจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนบุคคลที่ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่กายวาจาและก็ใจสงบดังนั้นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเราต้องสร้างตัวศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ให้ผลในปัจจุบันและให้ผลในอนาคตเป็นที่ดับทุกข์ดับความร้อนใจเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีจิตใจที่สุขสงบได้มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานถึงว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมีธรรมคุ้มครองรักษาผู้นั้นย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นแม้จะอยู่ยังไงเดินอยู่กินอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็อยู่เหมือนไกลกับพุทธเจ้าห่างไกลกันบุคคลนั้นจะร่ำเรียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ไกลพระธรรมคนที่จะเรียนพระไตรปิฎกจบก็ยังอยู่ไกลพระธรรมเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้ใจเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นเลิกอคติเลิกลำเอียงถอนความเห็นผิดตัวตนออกไปก็ถือว่าเป็นผู้ไกลพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ก็คือพวกปฏิบัติฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงนำมาปฏิบัติได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่าใครทั้งหมดคนจนจะกลายเป็นคนมีก็พวกปฏิบัติทานศีลภาวนาคนมีจะกลายเป็นคนจนก็พวกประเภทที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาคนฉลาดจะกลายเป็นคนโง่ก็พวกประเภทที่ขี้เกียจปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรม
ขาก็จะโง่เพราะความหลงผิดแม้แต่ความแก่มีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความเจ็บอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความตายมีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นคนหลงคนโง่เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็เกิดปลงใจว่าคนเราจะโลภกันไปแค่ไหนมีเงินร้อยล้านก็ตายพันล้านก็ตายมีบ้านใหญ่ก็ตายบ้านเล็กก็ตายมีรถขี่ก็ตายไม่มีรถขี่ก็ตายจนก็ตายมีก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายคนเราก็ต้องตายอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เลยจงตกว่าจะทำอะไรดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะเก็บตอนที่จะเจ็บก่อนที่จะแก่ทำอะไรไม่ไหวจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในใจตัวเองไว้ได้บ้างให้ลูกหลานได้เห็นว่าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความสำคัญที่ทำตัวเองเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนไม่หลงไม่ลืมมีกายวาจาใจที่สงบก็ต้องหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมคือกัดเกลาจิตใจหัดสวดมนต์อย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากอย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากคนตนีมากให้ทานไม่เป็นก็พยายามหัดให้ทานให้เป็นขึ้นคนหลงใครให้อะไรมาก็ไปยึดอันนั้นดีเป็นคนหลงห่วงกังวลหลงตัวหลงตัวเนี้ยหลงยิ่งอายุมากยิ่งหลงมากเช่นมีลูกมีหลานลูกหลานไปไหนใจมันก็หลงตามลูกหลานไปกลับมาได้ยังเป็นอะไรสุขทุกข์อย่างไรคอยห่วงคอยกังวลกลัวเขาจะเป็นกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอดอยากยากจนกลัวเขาจะพลัดพรากจากความสุขห่วงเขาตัวเองไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินอันใช้ที่อะไรก็จะเก็บไว้ให้เขาให้หมดตัวเองก็ไม่ทำบุญตนีเสียดายแต่เป็นทุกข์กับลูกกับหลานนี่เรียกว่าตัวหลงเมื่อหลงมากๆก็กลายเป็นคนละเมอเพ้อพกบ่นอู้อี้จู่จี้ขี้บ่นกลายเป็นคนหน้าเบื่อลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้ก็เพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยปฏิบัติไม่เคยขัดเกลาจิตใจให้ความโลภหมดไปก็กลายเป็นคนหลงมากผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปน่าสงสารได้เงิน50ประตังใส่ปากไปเอาไปซื้อที่ยายตากะลีสีกะลาโบราณก็ขวาไปอันนี้เนี่ยจึงว่าเราต้องมีทานความโลภจะได้เบาความหลงจะได้เบามีศีลจะได้เป็นคนรู้จักอดทนมีหนักความหนักแน่นมีความสำรวมระวังรักษากายวาจาใจไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคนเราหัดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเสียก่อนแก่ตัวก็จะได้ไม่หลงไม่เป็นคนหน้าเบื่อคนที่พูดจาหยาบคายคนที่พูดจาไม่เกรงใจใครพูดจาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนหน้าเบื่อเ
แก่ตัวแล้วลูกหลานก็ไม่เลี้ยงเขาไปไว้โน่นบ้านชลาโน่นไปอยู่บางแขโน่นไปอยู่ชลบุรีโน่นเยอะเลยพวกมีลูกมีหลานมีเงินมีทองห่วงลูกห่วงหลานให้เขาหมดแก่ตัวเขาไม่เลี้ยงเขาบอกแม่พ่อไปอยู่โน่นเถอะนะนี่เหมือนลูกเด็กๆทั้งนั้นแหละลูกหลานอยู่กับลูกกับหลานลำบากไปอยู่กับคนแก่ด้วยกันเธอแม่พ่อไปฝากเขา60แล้วเขาไปฝากบ้านคนชราน่าสงสารน่าสมเพชอุตส่าห์เลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องหวังจะพึ่งฝากผีฝากไข้อุตส่าห์ป้อนข้าวป้อนน้ำมามันจะตายในอ้อมอกของลูกหลานตายได้นอนตาหลับได้เห็นลูกเห็นหลานเปล่าก็เพราะเราไม่มีบุญตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนไม่ชอบทำบุญมีเงินมีทองก็สะสมมาให้ลูกหลานตัวเองไม่ทำบุญไม่เข้าวัดผลมันตอบสนองเราเป็นอย่างไรส่งไปอยู่บ้านคนชรานู่นไร้ความหมายแค่ไหนอยู่บ้านเราทำให้บ้านเขาสะอาดไม่ได้ทำให้บ้านเขาตกปลกหุงข้าวต้มแกงให้เขาไม่ได้รีดเสื้อผ้าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เงินทองก็ให้เขาหมดแล้วไม่มีอะไรเขาไปปล่อยนนบ้านฉลานนเพราะตัวเองไม่ทำบุญสวดมนต์ก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องเวรพอทำงานทุกวันเลี้ยงลูกทุกวันเช้าเย็นกลางวันไม่เคยหยุดเช้ามาก็ไปทำงานเย็นมาก็ดูแลบ้านก็ได้ตื่นหนึ่งก็ไป60ปี40ปี20ปีไม่เคยหยุดเลยพอพ้นเกษียณแล้วพอ60 70แล้วลูกหลานก็ให้สมบัติหมดแล้วพอความหลงลูกหลานเขาก็เชิญเราไปอยู่บ้านคนชราไปทะเลาะกับคนแก่ด้วยกันดีกว่าอยู่บ้านตัวเองก็ไม่เข้าใจกันลูกหลานเขาก็ไม่เอาเขาเบื่อหน่ายคนแก่เข้าไขไม่ได้เหม็นสาบซะแล้วโถอุตส่าห์เลี้ยงกันมาจะเล็กให้เขาทุกอย่างคนไม่มีธรรมะนะรวยแค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่เขาไม่ได้นิยมเข้ากับใครไม่ได้เข้ากับลูกหลานก็

ปรับตัวเองไม่เป็นเด็กมันก็คนละวัยเด็กมันก็อยากคบกับเด็กๆก็ไม่อยากคบกับเราคนแก่คนแก่ก็อยากจะคุยกับเด็กๆเด็กๆมันก็เบื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีความหมายแต่จะช้ำใจแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนที่ไม่ได้ทำบุญไว้ช้ำใจรอวันตายอยู่บ้านคนชราดีกว่าไม่อยู่ก็ต้องอยู่ไม่ตายก็ต้องตายไม่เจ็บก็ต้องเจ็บทั้งที่ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วเป็นไงคนที่แต่งงานมีลูกมีหลานเป็นไงสมหวังไหมสมหวังลูกหลานจะ

ลูกมีหลานเป็นไงสมหวังไหมสมหวังลูกหลานจะสบายหมดแล้วแต่ตัวเองไม่ได้รับความสุขเลยลูกหลานไม่กินไม่ใช้หมดแล้วสบายหมดเรียนเป็นใหญ่เป็นโตหมดทุกคนแล้วไปเมืองนอกเมืองหนาหมดแล้วแต่ตัวเองกลับมาอยู่บ้านคนชราไม่คนอื่นเขาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกหลานมาลูกหลานกลับไม่เลี้ยงตัวเองตอบสนองอย่างนั้นวันเสาร์อาทิตย์ไปเยี่ยมทีไปเยี่ยมก็รีบกลับนั่นแหละบางคนไม่เคยไปเยี่ยมเลยตัดคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติบางทีไม่ไปเยี่ยมเลยยังไม่อยู่วัดเป็นไงโยมบางคนเนี่ยนะเขามาอยู่วัดเขาได้สวดมนต์อายุ60-70แล้วมาอยู่วัดได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้ตายนอนตาหลับหมายพระปิดตาตายดีกว่าอยู่คนแก่ด้วยกันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยหนทางที่เราจะไปลองคิดดูใหม่สิโยมคิดว่าเรามีลูกมีหลานนี่จะทำยังไงถ้าเราไม่พาลูกพาหลานเข้าวัดจะเป็นยังไงต่อไปมันจะให้เราไปอยู่บ้านคนชรานะโยมนะนี่นะผลลัพธ์ที่ออกมาจากคนที่ไม่นิยมธรรมะคนที่ไม่เกลียดธรรมะคนที่ไม่ทำบุญเพื่อให้ทานเขาก็ไม่มีญาติทางธรรมะลูกหลานมันก็ไม่มีธรรมะที่จะมองว่าเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยมันตอบแทนบุญคุณสมแล้วหรือคุ้มค่าแล้วหรือที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตตีราคาแม่ราคาแค่ขับสายไร้ส่งไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยพอแล้วหรือนี่เราจัดชีวิตตัวเองไม่ถูกจึงได้ถูกกำจัดไปอย่างนั้นถูกปฏิวัติไปอย่างนั้นอย่าจะโทษลูกโทษหลานอย่าไปโทษเลยนะโทษตัวเราเถอะตัวเราเนี่ยเป็นกำหนดชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเองตัวเราเป็นคนตนีเองเป็นคนหลงเองเป็นคนโลภมากเองเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนไม่สงบเองเป็นคนไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเองจึงต้องไปอยู่บ้านคนชราต้องไปตายก็อยู่กับความที่น่าเบื่อหน่ายไปอยู่กับเทวทูตทั้งสี่ไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับสิ่งที่จะไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตายก็เห็นตะคนแก่ทั้งนั้นเลยแหมมันจะดีใจได้ยังไงล่ะแก่แล้วก็มาชะโงกหน้าเยี่ยมแหมมันไม่ยิ้มเลยแล้วก็ดับจิตไปอย่างนั้นจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายังไม่ไปสวดมนต์ไม่ภาวนายังดีสมัยนี้บ้านไหนโรงชลาเขายังมีพระเทศน์ให้ฟังบ้างยังมีธรรมะธรรมโมบางคนไม่รู้หรอกหลงพระไปเทศน์ก็ไม่รู้เรื่องหรอกหันหลังให้พระคุยกันตามภาษาคนแก่หลงดูแล้วก็สงสารมันนึกภาพจะท้อนกลับมาสู่ลูกๆเราว่าเป็นกรรมของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ให้สามัญสำนึกไม่ให้สติปัญญาเขาไม่ให้บุญกุศลกับลูกหลานตัวเองชักนำเขาไปผิดหมดแต่ผลก็ออกมาก็คือเอาเราไปไว้อย่างนั้นเองถ้าเราชักนำลูกหลานมานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็เอามาไว้ที่วัดอย่างน้อยก็แม่ไปอยู่วัดเถอะนะไปสงบสิสงบใจเถอะนะพ่อไปอยู่วัดเถอะนะสงบสิสงบใจลูกจะได้ตามไปอยู่ด้วยวันพระทิ้งวันเสาร์อาทิตย์ทิ้งจะได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ด้วยไปอยู่บ้านคนชราก็ไม่ได้อะไรลูกไม่ลูกกับพ่อแม่พ่อจะไปแล้วนะบางคนก็อยากให้ไปบางคนก็จำใจไปบางคนเขาบอกว่าพ่อจะไปอยู่วัดนะแม่จะไปอยู่วัดนะลูกก็ดึงรั้งอย่าไปเลยจะไปยังไงโหแม่พ่อไปแล้วลูกก็ไม่อบอุ่นบางคนเนี่ยรับพ่อแม่

ไม่ยอมให้ไปหรอกมาวัดแต่เดี๋ยวก็ตามกลับนั่นแหละพ่อแม่อบรมลูกไว้ดีเขาก็รักฝังจิตฝังใจอยากให้อยู่ใกล้ๆลูกเขาไม่เคยเบื่อหน่ายพ่อแม่เลยก็เพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมมันเป็นความรักที่อบอุ่นพ่อแม่ก็อบอุ่นลูกก็อบอุ่นเพราะเราสอนเขามาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวให้เขารู้จักศีลฐานภาวนาแม่ชวนเราเราชวนพ่อแม่เนี่ยต่างคนต่างชวนกันมาหาศีลธรรมเนี่ยมันก็ไปทางดีที่จะเดินทางไปผิดๆมันก็ไม่ไปหรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องพยายามดึงรั้งจิตใจของเราเข้ามาสู่ทางธรรมจะก่อนแก่จะก่อนเจ็บจะก่อนตายไปรอวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรพอแก่แล้วไม่มีวาสนาอะไรจะทำอะไรได้บุญวาสนามันอยู่สำหรับคนหนุ่มสาวแต่คนที่จะมีวาสนาแก่ๆก็ต้องมีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีวาสนาที่จะบังคับใครได้ที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ฉะนั้นเรามีศีลมีธรรมแล้วจะชักจูงเราไปสู่ทางที่ดีถ้าโยมไม่รีบทำบุญเนี่ยเป็นเงินนะพอแก่ตัวจะต้องถูกไปปล่อยอยู่บ้านคนชราเนี่ยไปรักกับคนแก่มันก็ไม่มีความสุขอะไรเขาก็ไม่มีศีลไม่ทำเราก็ไม่มีศีลไม่ทำจนว่าอยู่ไกลพระพุทธเจ้าใหญ่เลยคราวนี้ฉะนั้นก็มาละเถอะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมคนที่พูดมากคนที่ขี้โกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามพูดจาหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่าไปพูดจากับใครจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แก่ตัวจะเป็นคนหลงไม่เป็นที่รักของใครคนขี้โกรธจะไม่เป็นที่รักของใครฉะนั้นต้องพยายามชนะความโกรธอย่าตกอยู่ในอำนาจของโทสะจริตจะเป็นคนขี้โกรธจะเก่งได้ตอนนี้พอแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครเข้าใกล้เราเหมือนกับเจ้านายคนน่ะขี้โกรธเป็นนายคนดุตวาดลูกน้องแต่พอปลดเกษียณแล้วลูกน้องก็เกลียดทุกคนก็ไม่มีใครเคารพนับถือเพราะความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ฝังใจแก่คนอื่นทำให้เขาไม่รักเราตลอดชีวิตตัวเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลธรรมให้ได้แล้วจะได้หายคิดมากจะได้หายโกรธมากจะได้หายวุ่นวายใจเมื่อปฏิบัติเข้าถูกหลักแล้วมันก็เป็นทานภาวนาศีลที่ทำจิตใจเราให้เยือกเย็นเกิดความสุขความสงบก็สมหวังทุกอย่าง

0: ที่คิดมากก็เกิดจากความกังวลมากเครียดมากวิตกกังวลจนใจเราไม่มีความสุขกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เกิดความกังวลโรงพยาบาลโรคประสาททุกวันในโรงพยาบาลโรคประสาทคนไปโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะคนเข้าวัดน้อยก็เลยต้องไปหาหมอโรงพยาบาลโรคประสาทมากก็สงบไม่ได้คิดไปคิดมาคิดจะนอนไม่หลับ3คืน7คืนต้องไปกินยานอนหลับไม่หายก็ต้องไปหาหมอถ้าหมอไม่รักษาไม่หายก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะโรคของความคิดมากแต่พูดกันพื้นฐานจิตใจของคนนั้นนะเป็นคนไม่รู้จักสมาธิไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาเป็นคนคิดมากจนเคยตัวจิตก็เลยฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนอนก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ตรงไม่ตกเป็นคนเก็บไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เอาเก็บมาคิดใหม่หมดกลายเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างนึกเป็นคนตึกตองกังวลจนวิตกจริตเกิดขึ้นเกิดความหวาดเกิดความหวาดกลัวกลัวโน่นจะเสียไปกลัวนี่จะเสียไปจนที่สุดกลายเป็นโรคจิตก็มีโรคประสาทก็ยังพอแก้ได้โรคประสาทไปถึงโรคสภาพจิตเสียก็ไม่สามารถจะรักษาได้หมอเองก็เป็นพยาบาลเองก็เป็นคนทำยาเองก็เป็นเองคนขายยาเองก็มีเป็นโรคประสาทร้านขายยาแต่เป็นหนี้เขาไว้มากคิดมากกังวลแต่เรื่องหนี้อย่างเดียวไอ้ที่ได้ไม่คิดไปคิดแต่เรื่องที่เสียคนที่สุดก็คิดฆ่าตัวตายใช้หนี้เขาไม่หมดก็ตายดีกว่าคิดจนซึมคิดจนเศร้าคิดมากๆก็กลายเป็นคนซึมคนเศร้าคนเซ่อพอกันเคยฉลาดเคยว่องไวเคยกระฉับกระเฉงเคยตัดสินใจอะไรได้ดีกลายเป็นคนตัดสินใจไม่เป็นทำอะไรก็เงอะงะไปหมดเมื่อสติปัญญามันหมดไปแล้วอะไรมันก็เสียไปด้วยคิดว่าตายดีกว่าเพราะของเก่าหมดไปแล้วก่อนเคยเป็นคนฉลาดว่องไวอย่างนี้มันกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ออกมีทางออกไปผิดทันทีคิดฆ่าตัวตายพอมาเจอกับพระก็ให้ในความแนะนำว่าคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกยังหายได้เงินแค่นี้ไม่ตายเราหาได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยก่อร่างสร้างตัวไม่มีเงินสักบาทเดียวทำไมเราจึงทำมาหากินจึงร่ำรวยมาถึงปานนี้แล้วถือว่านี่เท่านี้เราก็สามารถหาได้อย่าไปถ้าฆ่าตัวตายเลยเราจะอยู่ลูกหลานจะอยู่กับใครคนเราพอไม่มีธรรมะแล้วมันก็คิดสั้นคิดไปคิดไปจะไม่มีอะไรดับก็คือต้องตายที่จริงก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกข์มากๆทางใจเนี่ยจนไม่กลัวเจ็บจนไม่กลัวตายนึกจะหนีความทุกข์ใจพอเดินก็คิดมากนั่งก็คิดมากนอนก็คิดมากคิดจนเครียดไปหมดนี่คือคนเราทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางออกผิดเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นเป็นที่พึ่งหรอกเงินทองก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกถ้ายังหยุดคิดไม่เป็นต้องมาฝึกใจต้องหัดให้ทานจะได้นึกถึงบุญที่ทำไว้หัดรักษาศีลที่ตั้งสัจจะไว้ดีหัดทำสมาธิที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักห้ามใจไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เครียดมากไม่พูดมากทำแต่ใจให้สงบมากก็นี่คือการแก้ปัญหาถูกต้องตรงแล้วแต่เราแก้ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ค่อยได้เข้าวัดเราไม่ได้สนใจทางนี้ว่าเป็นทางที่ดี คนไทยเราจะมากมีทุกข์แล้วจึงจะเข้าวัดทุกข์แล้วจึงจะเข้าวัดตอนไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้สร้างไว้พื้นฐานทางใจถ้าคนฉลาดเขาเข้าวัดตลอดเวลาเขาเข้าเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาเป็นทุกข์เข้าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจไว้ก่อนทำบุญกุศลไว้รองรับความดีจะได้ไม่ผิดหวังในชีวิตของเราเมื่อเราทำจิตใจดีแสดงอะไรก็ดีตามมาหมดทุกอย่างคนเราที่รวยได้ก็รวยจากใจที่จนก็จนจากใจที่เป็นหนี้เป็นสินก็เป็นจากใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจากใจจะโง่จะฉลาดจะจนจะมีจะรวยจะสวยก็มาจากใจทั้งหมดฉะนั้นจะแก้ใจอย่างเดียวแก้ตามหลักพระพุทธศาสนาคือแก้ให้เกิดบุญกุศลบุญแปลว่าความเย็นทำไงจะให้ใจเราเย็นทำไงจะให้ครอบครัวเราเย็นถ้าเย็นได้ก็เป็นบุญเมื่อบุญได้ก็นำมาซึ่งความสุขทั้งปวงนำลาภนำยศนำสรรเสริญนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจากความเย็นเหมือนก็เราจะกินน้ำเราก็ต้องกินน้ำเย็นจะอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำเย็นร้อนกัดก็ไม่ได้คนเราจะมีอะไรก็ต้องมีใจเย็นเย็นถ้าใจร้อนก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องแก้ต้นเหตุแก้ที่ใจเราคนเป็นโรคประสาทไม่ได้เป็นจากอื่นไม่ใช่ใครสร้างให้เราไม่ใช่คนเราด่าให้เราเป็นจะเป็นคนอื่นจะด่าว่าเราโง่เราก็ไม่โง่จะด่าว่าเราเป็นประสาทเราก็ไม่เป็นประสาทจะด่าให้เราจนเราก็ไม่จนมันขึ้นอยู่กับใจเราตัวเองนั่นแหละที่ทำตัวเองเมื่อเราทำใจแพ้ใจตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แพ้หมดเพราะใจเราคิดมากเราจึงเป็นประสาทเพราะใจเราท้อถอยเราจึงได้จนเพราะเราไม่มีปัญญาเราจึงหาทรัพย์ไม่ได้ก็เลยก็ปล่อยขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการที่เรามาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงจุดเริ่มต้นแก้ที่ใจเราทะเลาะกับเขาทุกวันเป็นเพราะอะไรจึงทะเลาะแล้วโกรธกับเขาทุกวันเป็นอะไรจึงโกรธเราเกลียดเขาพยาบาทเขาเป็นไงจึงไม่ชอบใจเขาถึงทำไมจึงไม่ชอบใจเราก็เพราะว่าเราแก้ให้ใจเราเย็นไม่ได้นั่นเองถ้าใจของเราเย็นได้ใจของเราดีได้ไม่มีใครเกลียดเราเลยถึงใครจะเกลียดเราก็ไม่เกลียดใครโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะแก้ที่ใจเราให้เป็นสุขสงบฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัตินะเช่นเราทำใจให้เย็นทำไงเช่นเรานั่งเราก็หายใจเข้าเราก็นึกพุทธหายใจออกแล้วก็นึกโทหลับตาให้สนิทหลับตาเห็นหน้าของเราเห็นลมของเรารู้กายว่านั่งอย่างไรรู้ใจว่ากำลังภาวนาพุทโธอยู่ทำเรื่อยๆไปจนกว่าใจของเราเนี่ยจะกลับมาที่ตัวเองเพราะไม่ใหม่คนเรานี่จะหลับตาไม่หลงหรอกคนที่หลับตาไม่หลงนะคนคิดมากคนสงบไม่ได้เพราะกังวลจิตค้างมันแล้วอารมณ์ค้างคนที่หลับตาไม่ลงสมาธิไม่ได้เนี่ยหาความสงบไม่ได้เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ใจนั่งที่ไหนก็กังวลเพราะหลับตาไม่ลงเพราะใจมันไม่อยู่ใจมันไม่เข้ามาหาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องแก้ใจถ้าขืนทำปล่อยต่อไปเราจะกลายเป็นคนคิดมากตลอดเวลาบางทีก็ต้องไปให้หลับตาด้วยการกินยานอนหลับอย่างนั้นแล้วมันจะหาความสุขได้อย่างไรมีเงินมีทองเอาไปทำอะไรกลับมาเป็นทุกข์ทรมานใจเปล่าๆกินอิ่มนอนหลับดีกว่าจะนั่งเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะนอนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะทำไงก็สบายไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลนี่นะคือเรียกว่าคนมีบุญคนมีศีลมีธรรมคนมีที่พึ่งทางใจคนมีหลักของความสงบสุขคนเราต้องแก้ที่ตัวเราฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้ใจของเราสงบที่ใจสุขที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบังเย็นโอเราไม่ปล่อยให้ชีวิตเราสายเกินไป ที่เรายังหาทางสงบใจได้ถ้าเราไม่สงบเราจะเจอความสุขไม่ได้เลยยิ่งเราไปผิดหวังมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นตอนสมหวังก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วยังไม่สงบถ้าผิดหวังจะทุกข์แค่ไหนถ้าไม่มีลูกเราไม่มีสามีเราไม่มีภรรยาเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ใส่ไม่แต่ร่างกายเราก็จะอยู่ไม่ได้ต้องเจ็บต้องปวดคนกลางเราจะเอาอะไรล่ะสงบใจได้ขนาดไม่มีเรายังคิดมากเลยถ้าไม่มีเราจะทุกข์แค่ไหนเราก็ต้องเตรียมทำใจของเราไว้ก่อนว่ามีก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ทำใจให้พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราไว้ให้ดีเรียกว่าทำบุญและทำตาเห็นบุญแก้ปัญหาหัวใจบาปทำให้ร้อนใจบาปทำให้ทุกข์ใจก็พยายามละบาปที่ร้อนใจให้ใจเย็นเพื่อเสริมสร้างบุญของเราก็จะสมหวังเห็นทางสว่างได้ว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ประเสริฐเลิศอย่างนี้เองมีที่พึ่งของเราแล้วเราจะไม่ไปยึดเหนี่ยวทางอื่นดีไปกว่ารัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าไว้ในใจนี่สบายพระพุทธเจ้านี่รวยแสนรวยท่านยังสละได้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็รู้จักสอนให้ปล่อยวางให้เห็นอะไรว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นอะไรว่าเป็นทุกข์เห็นอะไรว่าเป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงแตกดับเมตกายเราก็ต้องแตกดับไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้ทั้งโลกอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราหรอกธรรมะก็สอนให้เราปลงขันธ์5ปล่อยวางขันธ์5หรือไม่ยึดถือความคิดไม่ยึดถือความโกรธนั่นเองให้เจริญสติให้มากขึ้นเจริญสมาธิให้มั่นคงขึ้นเจริญปัญญาให้รอบรู้ว่าอะไรที่มันเกิดมามันก็เป็นธรรมชาติเป็นของอาศัยเป็นของอยู่ไม่ใช่ของเราเลยสักชิ้นทั้งอันเดียวมันเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางเป็นเมื่อเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สบายใจพระสงฆ์สละบ้านเรือนไม่มีอะไรท่านเห็นเดือดร้อนเลยท่านก็ฉันมื้อเดียวมีผ้าเพียง3ผืนเงินทองอะไรท่านก็ไม่ร่ำรวยเหมือนเราท่านก็ไม่มีเรามีมากกับท่านทำไมเราจึงเป็นทุกข์อีกทำไมเราท่านเพราะท่านไม่โลภใช่ไหมท่านจึงไม่ทุกข์ถ้าพระสงฆ์โลภก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์จะต้องมาเป็นดิ้นรนเหมือนเรานี่อีกอ๋อคนเราที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ไม่โลภในสบายใจอย่างนี้เองเมื่อนึกอย่างนั้นเราก็ควรจะทำให้มันมีความสุขสักครึ่งนึงของการที่ไม่โลภเกินไปเราก็จะสบายใจไม่เป็นคนเครียดไม่เป็นคนคิดมากโรคประสาทก็ไม่ถามหาเราเราก็ห่างไกลจากโรคประสาทมีแต่กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขคือนั่งไม่มีทุกข์นอนไม่มีทุกข์นั่งก็ใจเย็นนอนก็ใจเย็นกินก็ใจเย็นพูดก็ใจเย็นทำอะไรก็ใจดีใจเย็นนั่นเรียกว่าบุญทำเกิดขึ้นแก่ใจเราแล้วเราก็จะสมหวังในชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ร้อนใจธรรมเทศนาก็เห็นสมควรเกยเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมโยมฟังรู้เรื่องไหมทำได้ไหมทำใจได้ไหมทำใจได้สบายทำใจคิดคนเดียวคิดคนเดียวจะคิดมากจังฮะคิดคิดคนนี้คิดมากโยมคิดคนนี้ไปโดนคนนี้นิ้วเดียวจะเข้ามา3นิ้วโดนเรา3นิ้วไปโดนคนนี้นิ้วเดียวต้องนั่งเยอะต้องภาวนาเยอะพูดแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ต้องทำใจให้สงบแล้วแก้ปัญหาได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ม้จะลึกซึ้งคัมภีรภาพเพียงไหนไม่เหลือวิสัยของบัณฑิตผู้มีความเพียรจงพยายามให้เรากินการอย่าให้การกินเราวันคืนล่วงไปล่วงไปอย่านิ่งนอนใจให้รีบเร่งทำความเพียรสนิมเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กฉันใดความชั่วเมื่อเกิดแล้วย่อมทำลายตัวเองธรรมะมีอยู่แต่ขาดอุบายปัญญาก็นั่งโง่นอนโง่อยู่อย่างนั้นเอง

พระธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูจากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

รรมดาม้าดีตีครั้งหนึ่งย่อมตะบึงเร็วล้ำสำนึกหนาธรรมดาคนดีมีปัญญาถูกเขาว่าหนึ่งคำจำจนตายแล้วตรองจิตคิดตามความเขาว่าจึงเอามาแก้ตัวให้ชั่วหายส่วนคนโง่บอกกี่เรื่องเปลืองน้ำลายบอกให้ตายก็ไม่รู้ดูสิเออบทประพันธ์โดย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วัดวาอารามของตนเองแม้ตัวกับผมเองก็เหมือนกันตั้งใจมาเพื่อจะมาพบกับพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงมีความรู้สึกตนเองเป็นสิริมงคลที่มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถานที่นี่ได้ทราบจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์มหานรินทร์ว่ามีการประชุมครูอาสาสมัครทั้ง10จังหวัดภาคอีสานเราผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินข่าวอันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลที่จะได้มาพูดกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายประการแรกนั้นมาทำความเข้าใจกันเบื้องต้นคือมีความรู้สึกหนักใจอยู่บางอย่างท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าของกระผมนี้ล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้คงแก่เรียนผู้เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยได้รับการศึกษาในทางพระพุทธศาสนามาดีเป็นเถระผู้มั่นคงส่วนตัวกับผมนั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้อง สารภาพพูดความจริงกับท่านครูบาอาจารย์ก่อนว่าผมเพิ่งจะเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระศาสดาในร่มกาสาวพัฒได้6พรรษาครับอย่างน้อยเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามก็มีความคิดว่าจะพยายามพูดในสิ่งที่ตนเองได้ประสบการณ์ได้รับความรู้ในการศึกษาทางด้านวิชาการและก็จากบุคคลผู้ใกล้ชิดเท่าที่สังเกตเท่าที่ศึกษามาจะนำมาเล่ากับคณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งหน้าที่ของผมในขณะนี้คือพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดและท่านทั้งหลายอาจจะ ไม่อยากจะฟังก็ได้แต่หลังจากผมพูดจบผมจะพูดในสิ่งที่ท่านอยากให้พูดคือจะให้ท่านถามปัญหาเท่าที่เวลาเรามีผมนั้นจะต้องรีบกลับเหมือนกันวันนี้มืดค่ำดึกๆ ก็ต้องกลับเพราะว่ามีงานรออย่างไรก็ตามก็ขอเคลียร์พื้นที่ preparation เตรียมพื้นที่ไว้ก่อนสักเล็กน้อยว่าสำหรับกระผมผู้พูดนี้จะพูดไปเรื่อยๆสำหรับท่านผู้ฟังก็ฟังไปเรื่อยๆแบบฟรีสไตล์แบบยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ก็อย่าพึงปฏิเสธคือฟังแบบอิสระคิดว่าเข้าใจกันดีในเรื่องกาลามสูตรนั้นเข้าใจกันดีแล้วทีนี้เรื่องที่เราจะพูดกันนี้ผมคิดว่าจะมาพูดกันในเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมในยุคปัจจุบัน ขอให้หัวข้อในการบรรยายนี้ว่าบทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทยในยุคปัจจุบันใช้คำว่าบทบาทของพวกเรานานๆจะได้มีโอกาสมาพูดกันมาทบทวนถึงจุดยืนเป้าหมายการดำรงอยู่และการดำเนินไปในการประพฤติปฏิบัติก็ดีในการดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาในการที่จะดำเนินพระศาสนาเข้าไปสู่มวลชนให้รับประโยชน์ก็ดีเราจะได้พูดกันท่านทั้งหลายก็ฟังไปเรื่อยๆหูฟังแจ่มทั้งใจให้หำย่ำแหลกแหลวบ่ข้าแขวจังคอยกืนขออภัยเสียงในฟิล์มหน่อยคงไม่เป็นไรเนาะคนอีสานหวานห้องคือกันเอฟห้องอย่าภาวาเสียงกบล่างเถือเป็นงูทำท่านสิตอดตายกว่าหันหูอีห้องอย่าว่างใจว่าจะจันศาสตร์ที่แนวเฮาหอมเคี้ยวเกี่ยวกับห้องเป็น เห็นว่าเรื่องเออเหอ่ยาผ่าวานเน่นคำล่างจะเป็นคำปลอมเห็ดจังใดคำเก้หนังสือโบราณอีสานบ้านเรากาบก็ดีก่อนก็ดีที่พูดไว้ในเรื่องปู่สอนหลานย่าสอนหลานหลังนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายน่าจะได้คิดน่าจะได้นำมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในการดำเนินชีวิตกิจกรรมทางพระศาสนาอันเกี่ยวเนื่องกับสังคมพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาร่วมชะตากรรมกันพระพุทธศาสนาได้ร่วงการผ่านวัยมาถึง 2,534 ปีนับว่าเก่าแก่ยาวนานและศาสนาอื่นๆที่เกิดมาทีหลังในบางศาสนาก็งอนเงี้ยนขอนแขวนนั่งกันถูกกับขออนุโมทนาเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่โลกตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นมานั้นประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันค่อยๆล้มละลายล้มละลายไปครั้งแรกก็ล้มละลายทางศาสนาศาสนาค่อยหมดไปค่อยสิ้นไปทีละประเทศทีละประเทศสองประเทศสามประเทศเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามส่วนหนึ่งมันอยู่ที่บทบาทของพระภิกษุของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทางแถบเอเชียเราจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นเวียดนามพม่าศรีลังกาเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ๆรอบด้านเราพุทธศาสนาที่ยังไม่หมดก็เหมือนเป็นอัมพาตมันรอวันตายบางประเทศก็รอแต่วันที่จะมอดจะดับถ้าเป็นไฟหมดฟืนหมดเชื้อถ้าบางประเทศก็ล้มลุกคุกคานชนิดที่เรียกว่าหมดไปแล้วเหลือเท่าเส้นยาแดงฝ่าแปดแต่สุดท้ายประเทศเหล่านั้นก็สามารถกอบกู้พุทธศาสนากลับคืนมาได้ด้วยบทบาทของนักบวชในประเทศนั้นกระผมขอยกตัวอย่างให้เห็นอย่างประเทศศรีลังกาเคยเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งตั้งแต่ฮอลันดามาจนถึงอังกฤษฮอลันดาฝรั่งโปรตุเกสอังกฤษปกครองเปลี่ยนโฉมหน้ากันเข้ามาปกครองศรีลังกา448ปียาวนานเพียงพอที่จะทำลายพุทธศาสนาให้สิ้นซากเป็นว่าประเทศที่เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเป็นเจ้าของเป็นผู้ปกครองประเทศศรีลังกาเกาะเล็กๆเนี่ยล้วนแต่เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอื่นแน่นอนเหลือเกินผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจนั้นเขาย่อมต้องการนำเอาศาสนาเข้ามาประดิษฐานลงสู่ประเทศนั้นเขาย่อมพยายามที่จะทำลายศาสนานั้นประเทศศรีลังกาวัดได้รางไปกลายเป็นสำนักงานบังกายมาเป็นเชิร์ชขออภัยครับใช้คำว่าเชิร์ชเขาเรียกสมัยใหม่ว่าโบสถ์ความจริงเราไม่ควรนำมาเรียกว่าโบสถ์แต่ในนี้เขาใช้เชิร์ชคือวัดของศาสนาคริสต์เขาเรียกเป็นภาษาเราเรียกว่าโบสถ์ซึ่งโบสถ์ที่แท้จริงมันหมายถึงโรงอุโบสถอุโบสถาคารที่เราจะลงอุโบสถแต่เขาก็ซับลิเมตขออภัยอาจจะพลุงพลังด้วยภาษาต่างประเทศบ้างคือเอาคำของเรามาใช้วัดของเขาได้กลายมาวัดในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้กลายมาเป็นเชิดได้กลายมาเป็นสำนักงานพระสงฆ์เจ้าค่อยหมดไปหมดไปหมดไปในที่สุดตลอดเวลา448ปีก็ถึงจุดอันหนึ่งที่เรียกว่าโคม่าเลยพระหมดไปจากประเทศศรีลังกาไม่มีเหลือเลยแต่ก่อนศรีลังกาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์ทุกๆราชวงศ์ตั้งแต่พระเจ้าอโศกทรงพระซึ่งเป็นราชโอรสและราชธิดาพระนางสังคมิตาเทลีและก็พระมหินทระเข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนาก็ได้เข้าไปซึมซาบอาบรสอยู่ในจิตใจของชาวศรีลังกาตลอดเป็นเวลาอันยาวนานเป็นพันๆปีสุดท้ายก็มาถูกอำนาจทางการเมืองซึ่งลัทธิตรงกันข้ามเนี่ย ข้ามาปกครองแล้วก็พยายามที่จะทำลายศาสนาพุทธให้สิ้นไปในที่สุดมันก็ค่อยหมดไปหมดไปเมื่อวัดหมดไปแล้วพระก็หมดไปด้วยเมื่อพระหมดไปหมดไปที่นี้มันก็มาก่อนทางศาสนาคนเก่งคือผู้ที่อุทิศตนต่อพระศาสนามีอุดมการณ์ต่อพระธรรมวินัยต่อพระศาสนามีสามเณรน้อยๆคนสามเณรสารนังก่อนแกไม่ยอมศึกเพราะในสมัยอังกฤษปกครองนั้นถ้าผู้ใดเคยบวชเป็นพระภิกษุศึกออกไปเข้ารีดกระเผาเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นคนธรรมดาสมมุติ 5,000 บาทสมมุตินะครับถ้าเคยบวชศึกออกไปไปเข้ารีดถือศาสนาเขาจะต้องได้อีกประมาณ 15,000 บาทเป็น 2-3 เท่าอันนี้เองทำให้นักบวชทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนศึกออกไปศึกออกไปไปเข้าต่อมามีสามเณรแกไม่ยอมยังไงยังไงแกก็ไม่ศึกคำพีทางศาสนาอันเป็นใบลานสมัยโบราณถูกพวกต่างศาสนากวาดไปเผาให้เกลี้ยงก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ที่รักศาสนาเราอาจจะเรียกแบบบ้านเราว่าพ่อใหญ่ทิพย์พ่อใหญ่จานทั้งหลายเนี่ยก็ค่อยๆเก็บเอาหนังสือเหล่านี้ไว้ที่บ้านของตนเองสามเณรสารนังกรแกก็ไปขอมาอ่านมาศึกษาคือภาควิชาการภาคปริยัตินี่มันมีคุณค่ามากเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายกำลังเป็นครูที่จะสอนทางวิชาการทางปริยัติกระผมรู้สึกดีใจอนุโมทนาชื่นชมอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณทั้งหลายได้ให้วิทยาฐานได้ให้ทำเป็นฐานได้เป็นครูปริยัติกระผมมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยผมไม่มีความรู้นักธรรมตรีผมไม่ได้ผมจบชั้นป.4ฝ่ายโลกผมก็ไม่ได้ผมแอบชื่นชมมาตลอดการทุกครั้งที่ผมอ่านพระไตรปิฎกผมนอนกอดพระไตรปิฎกผมจะคิดถึงบุญคุณของปริยัติผมมีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อผมได้ยินพระอยู่ในป่าพระนักปฏิบัติอย่างผมนี่ผมก็อยู่ในป่ามาตลอดแต่เมื่อใดผมได้ยินพวกอยู่ในป่าพูดดูถูกปริยัติเอาแต่เรียนเอาแต่สอนสวดร้องท่องบ่นเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่เข้าใจอะไรเลยกับผมรู้สึกไม่สบายใจทำไมไม่เข้าใจเพราะว่าปริยัติสัทธรรมวิชา

สารเนี่ยถ้าหากอันนี้หมดไปซะแล้วจะมีอะไรไว้เหลือผมจึงรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ร้อยรัดพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกเอาไว้ให้เราได้ศึกษายิ่งเห็นครูบาอาจารย์ที่สอนนักธรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่ศาสนารู้สึกว่าน่าอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลเขาพูดภาษาบ้านเราว่าอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนสะอ่อนหลายขาหน่อยเนี่ยสะอ่อนหลายสามเณรสารนังกรนั้นมานึกถึงภาควิชาการปริยัติมันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วแกก็ไปหาหนังสือเก่าๆจากพ่อใหญ่ทิพย์พ่อใหญ่จารย์นี่มาอ่านเมื่อมาอ่านแล้วก็เริ่มเทศเริ่มสอนต่อมาก็มีคนเข้าใจจนเกิดคนมาบวช ด้วย การมาบวชก็คือบวชเป็นเนรด้วยกันพอแกก็เป็นเนรก็เริ่มมีเนรขึ้นจาก1 2 3 4 5ไปจนถึง10หลังจากนั้นในประเทศลังกาว่าเป็นเครื่องแปลกประหลาดคนไปค้าไปขายจากเหนือจดใต้ได้ไปเห็นภาพพระเหลืองๆออกเที่ยวบิณฑบาตเขาจะเล่าลือกันทางบ้านทางเมืองจนไปถึงพระกันของพระเจ้าแผ่นดินสิริราชสิงหะว่าบ้านนี้เมืองนี้นึกว่าหมดแล้วยังมีพระอยู่เขาเข้าใจว่าเป็นพระอยู่ที่เมืองสิริวัฒนบุรีมีอยู่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่เชื่อเลยว่ามีหรือไม่มีก็ให้คนไปดูให้อำมาตย์ให้ทหารไปดูก็มีจริงๆก็เลยบอกให้ไปนิมนต์มาทำไมจะไม่ศึกบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นคริสต์กันหมดแล้วสามเณรนี่ไปคนเดียวบอกเพื่อนให้อยู่ที่วัดเพราะท่านเก่งทางวิชาการท่านได้ศึกษาท่านได้อะไรต่ออะไรไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นสามเณรก็เข้าไปตอบคำถามของพระเจ้าแผ่นดินไปแสดงธรรมให้พระเจ้าแผ่นดินเล่าเรื่องถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานตลอดเวลาเป็นพันๆปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราร้ายชั่วโคร้ายชั่วราชวงศ์แห่งอาณาจักรนี้นี่นับถือพุทธศาสนาแต่พวกเราบัดนี้มองข้ามคุณค่าอันนี้แล้วก็แสดงทำไปในที่สุดได้กลับใจพระเจ้าแผ่นดินสิริราชสิงหาพระเจ้าแผ่นดินนี้ได้ประกาศทั่วไปทั้งแคว้น6ลังกาประเทศสีหลอนตะวันให้ทุกคนกลับมานับถือพุทธศาสนาสามเณรคนนี้เป็นผู้กอบกู้พุทธศาสนาขึ้นมาต่อมาพระเจ้าแผ่นดินก็จัดตั้งสามเณรเป็นพระสังฆราชสามเณรบอกอาตมายังไม่เป็นพระยังเป็นเณรอยู่เลยทำไมไม่เป็นเพราะไม่มีอุปัชฌาย์จะบวชที่ไหนเมืองนี้ไม่มีจึงเป็นเหตุให้ได้มานิมนต์พระที่ประเทศสยามคือประเทศไทยเราสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปเป็นอุปัชฌาย์จึงมีนักบวชนิกายสยามวงมาทุกวันนี่เราจะเห็นได้ว่าบางประเทศนั้นรีแสงลงแล้วก็สามารถเอากลับคืนมาได้ด้วยอำนาจแห่งผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อพระศาสนาอย่างที่เราจะเรียกว่าอาสาสมัครเนี่ยไม่ผิดเพราะเหตุนั้น วันนี้เราได้มาพูดกันในเรื่องนี้น่าคิดว่าประเทศไทยของเราในภาวะปัจจุบันนี้และแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตอาจจะเกิดสภาพเช่นนี้ก็ได้เราจึงควรจะพูดกันที่วัดของกระผมทุกวันนี้ไม่เว้นแต่ละเดือนนะครับจะมีพระจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศลาวที่อยู่ไกลๆเนี่ยจะข้ามมาจากหลวงพระบางบ้างเวียงจันทน์บ้างบริขันชัยบ้างสุวรรณเขตจำปาสักศรีทันดรมหามาอยู่ด้วยก็มีครับมาศึกษามาปฏิบัติธรรมบางองค์ถึง30กว่าพรรษามาถึงแก่ผมต้องกราบโอ้ยญาทานมหากติแล้วแล้วท่านก็มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมเสร็จแล้วท่านก็มากราบโอ้ยผมกราบเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ผมขอกราบเนี่ยท่านกราบผมก็กราบท่านเพราะอะไรผมเคยถามเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศลาวปัจจุบันบางครั้งน้ำตาผมก็จะไหลเหมือนกันใจอ่อนสงสารเมื่อ 4-5 วันนี้มาจากเวียงจันทน์เอาเทปไป50กว่ามวนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นมาจากหลวงพระบางเพราะว่ายิ่งรัฐบาลใหม่ปัจจุบันนี้ กำลังคุมกำเนิดพระสงฆ์องค์เจ้าโรงงานทำจีวรขายไม่มีครับรัฐบาลใหม่มีพรรคเดียวเลือกตั้งขึ้นมาพรรคของนายไกรสอนพรหมวิหารแล้วห้าม
ทางรัฐบาลราชการเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องไปสนับสนุนลัทธิอื่นศาสนาเขาถือเป็นลัทธิเขาไม่เกี่ยวข้องเลยพระบางองค์มีความรู้พอที่จะมองการเมืองอะไรออกมาเล่าให้ผมฟังแล้วก็พระเหล่านี้มีความรักพระศาสนาอยากจะฟื้นฟูศาสนาทำยังไงจะสอนให้ประชาชนเขาแต่ชาวบ้านยังสนับสนุนยังจังหันวันช้อนยังทำบุญทำทานแต่ชาวบ้านยากจนอันนี้ต้องถือว่าเป็นมรดกบอกภาษาบาลีเฮาว่ามูลยังมีมูลเก่ามูลหลังมูลมั่งสังขยาประเทศลาวใช้คำว่ามีมูลเสื้อว่าสันยังมีมูลเสื้ออยู่ว่าสันแต่ว่าอยู่กับประชาชนรัฐบาลต้องคอยเกะกันเพราะเหตุนั้นทำยังไงประชาชนจะเข้าใจหลักธรรมซึ่งตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาพระสององค์เจ้าไม่มีบทบาทอะไรเลยบทบาทจะต้องถูกทางบ้านเมืองทางการเมืองในครอบงำชี้นำให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้พอนโยบายค่อยๆเปลี่ยนมาสักหน่อยหนึ่งน่าว่าจะเป็นโชคดีของพุทธศาสนาก็ได้ขออภัยเล่าเรื่องแยกกิ่งออกไปสักนิดหนึ่งเมื่อปีที่แล้วผมได้รับนิมนต์ไปปาฐกถาธรรมอบรมครูที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันครูวันที่16มกราก่อนหน้านั้นวันที่15ผมได้รับจดหมายจากลูกศิษย์ที่ออสเตรเลียคือมีพวกฝรั่งที่เคยมาปฏิบัติธรรมด้วยฝรั่งเกเรเกตุงมาซื้อกัญชาโสกมาเที่ยวผู้หญิงปีท่องเที่ยวไทยและฝรั่งคนนี้ติดกัญชาติดเฮโรอีนเอาไปเอามาเป็นโรคเอดเป็นโรคเอดแล้วก็มาพบผมผมกำลังเดินจงกรมจบที่จังหวัดหนองคายฝรั่งก็เดินมามาเห็นผมเดินจงกรมผมก็เดินค่อยไปมาฝรั่งมายืนถามแบบไม่มีปีมีคุยว่า Why the monk walking เป็นอย่างพระคืออย่างสะสาโกยๆจริงๆให้ถามอย่างนี้นะผมก็เลยหยุดแล้วก็ตั้งใจก็อธิบายให้ฟังว่านี่คือการเรียนเรียนอะไรเราเรียนรู้การทำงานวิถีของประสาทคือถ้าจะพูดว่าเป็นการสำรวมอินทรีย์เป็นการศึกษาใช้ศัพท์ของพระมันก็ยากผมก็บอกว่า training sense and sense object คือฝึกประสาทและส่วนที่มากระทบกับประสาทเพื่อจะรู้จักมัน watching to know being knowing พูดไปพูดมาฝรั่งชักสนใจมากขึ้นแกก็เที่ยวมาถามผม3วัน4วันถามเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องศาสนาสุดท้ายผมก็ดึงสู่การปฏิบัติผมบอกว่าถ้าคุณมาถามไอ้สัก10ปีคุณก็จะต้องสงสัยไป10ปีคำพูดของไอ้นี่ก็จะทำให้อยู่เนี่ยสงสัยอยู่ตลอดพุทธศาสนาเนี่ยเน้นไปที่การปฏิบัติถ้าอยากรู้จริงก็ลองมาทำอย่างที่ไอ้บอกฉันสั่งอย่างไรให้ทำลองดูไหมเขาบอกว่ากี่วันกี่วันฝรั่งนี่ถามหาวัน5 minutes schedule 5 minute day จักมือว่าสันก็ผมก็เลยบอกว่าอย่าถามว่ากี่วันอาจจะใช้เวลา5นาทีหรืออาจจะ5แสนชาติก็ได้เพราะมันเป็นอากาลิโกท่ามเลยทางที่ดีก็ต้องมาลองฝรั่งใจถึงตามผมมาอยู่เลยที่วัดป่าบันแพทผมก็ฝึกให้ทำสมาธิไม่ต้องทำอะไรให้ดูลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับจะเดินจะเหินจะไปจะมาจะกินจะอยู่จะดื่มจะพูดจะคิดอะไรต่างๆนั่งอยู่ในห้องส้วมนั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดดูลมหายใจเข้าไปรู้จักความคิดมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้รู้จักมัน Volitional activity you must be knowing being knowing all the way มันคิดอย่างหูจักมันจักสั่นไปจังสั่นจอบเบิ่งคือจอบเบิ่งปลาบอนแต่ฝรั่งเขาเอาจริงครับเขาเอาจริงปรากฏว่าแกทำตามอย่างนั้นนะประมาณ5วีซ่าเขาจะหมดผมบอกอย่างนี้บอกว่า not more than 10 day ไม่เกิน10วันถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกใดๆท่านก็กลับบ้านไปได้ปรากฏว่าประมาณ5วันฝรั่งมากลับผมจะไปต่อวีซ่าใหม่ขอฝึกต่อไปรู้สึกกำลังมันๆเขาบอกว่าอย่างนี้นะผมไม่เคยรู้จักตนเองคิดอะไรเลยเมื่อท่านบอกให้ผมรู้ความคิดรู้มันไปรู้มันไปอ้าวเขาบอกไม่ใช่เราคิดมันคิดเองมันเนี่ยฝรั่งเขาฉลาดในที่สุดฝรั่งคนนี้อยู่กับผมมาถึง 3-4 ปีครับ
ยู่มาได้สองเดือนเขามาบอกว่ามากระซิบข้างๆว่าอันอาจารย์รู้จักโรคเอดส์ไหมตอนนั้นโรคเอดส์กำลังดังใหม่ๆคนไทยกำลังกลัวมากรัฐบาลไทยกำลังตรวจคนเข้าเมืองถ้าพบเอดส์แล้วส่งกลับผมก็บอกว่า I just know now from newspaper ผมเพิ่งจะรู้จักเดี๋ยวนี้จากหนังสือพิมพ์เขาก็มากระซิบว่าผมเป็นโรคเอดส์หมอบอกว่าผมจะตายอย่างช้า60วันถ้าอย่างเร็วก็ไม่เกิน40วันผมก็บอกไปบอกว่าไม่มีทางตายถ้าคุณปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิเพราะโรคเอดส์นั้นมันเกิดจากการขาดอิมมูนิตี้ภาษาฝรั่งแปลว่าภูมิต้านทานสมาธิจะเป็นอิมมูนิตี้เป็นภูมิต้านทานภายในหลังจากนั้นสติสัมปชัญญะ mindfulness and clear comprehension ตัวเนี้ย2อันเป็นระบบ antibiotic จะเป็นระบบต่อต้านเชื้อที่จะมาจากภายนอกถ้าคุณมีสติอยู่ทุกลมหายใจคุณก็จะมีสมาธิคุณไม่ตายเพราะโรคเอดส์ปรากฏว่าฝรั่งมีกำลังใจแกทำแล้วมีนิสิตนักศึกษาพระบัณฑิตที่บวชวัดชนประธานเขาจะมีบัณฑิตภาคลูร้อนบวชที่วัดชนประธานแล้วส่งไปอบรมสวนโมกบังเอิญผมลงไปสวนโมกพระบัณฑิตเหล่านี้ได้ฟังเทศตามมาอยู่ที่มันแทกแล้วก็มารู้จักกับฝรั่งมารู้จักกับฝรั่งเพราะพวกบัณฑิตเขาต้องพูดภาษาฝรั่งได้บ้างแล้วบัณฑิตนี้กลับไปอยู่วัดชนประธานฝรั่งก็กลับไปกรุงเทพไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมปั๊บก็พาไปตรวจพอไปตรวจปั๊บหมอพบเชื้อเอดส์ครับส่งกลับภายใน24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ลงปีนั้นว่าฝรั่งมาหลบซ่อนอยู่ตามวัดเป็นโรคเอดส์แกเขียนหนังสือบนเครื่องบินส่งมาหาผมบอกว่าผมเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยน้ำตาหนองหน้าผมไม่ได้กราบลาอาจารย์เลยแกก็เล่าเรื่องหมอตรวจพบแล้วก็ส่งกลับภายใน24ชั่วโมงผมจะต้องตายภายใน40วันก็ผมก็เลยรีบเทศบันทึกเสียงเป็นภาคภาษาอังกฤษเรื่อง Spiritual Aid and Antibiotic เขียนเรื่องเอทางวิญญาณและระบบต่อต้านเอดส์บันทึกเสียงเป็นภาคภาษาอังกฤษไป2ม้วนส่งไปบอกว่ายังไงก็ไม่ตายปรากฏว่าเดี๋ยวนี้แกก็ไม่ตายยังส่งจดหมายมาปีเดือนพฤศจิกาก็จะมาเมื่อกี้ฝันว่าผมไม่สบายแกยังส่งเงินมาให้ 19,000 บาทมารักษาผมไม่สบายจริงๆแล้วแกก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมารับ2ที่นั่งไปกลับคือให้เอาคนไปด้วยคนหนึ่งเป็นคารวาสผมก็ต้องส่งคืนไปไม่ได้ติดงานทีนี้เมื่อผมจะไปบรรยายที่อุบลกวนคูเนี่ยฝรั่งคนเนี่ยกับอีกคนน่ะคนหนึ่งไม่เคยเห็นผมเลยแกฟังเทปจากเพื่อนคนนี้แกรู้สึกศรัทธามากวันดีคืนดีแกก็เขียนจดหมายแล้วก็ตัดหนังสือพิมพ์มาเขาบอกว่าจดหมายนี้ท่านคงจะแปลกใจหน่อยเพราะว่าผมไม่เคยท่านไม่เคยรู้จักผมแต่ผมรู้จักท่านจากเทปการอธิบายฟังเขาตัดหนังสือพิมพ์มาให้ดูว่าหนังสือพิมพ์ฝรั่งลงเมื่อปีที่แล้วประเทศรัสเซียเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่ยุคกบชอบความรุนแรงแข็งกร้าวทางนโยบายทางการเมืองได้รับการยืดหยุ่นประชาชนเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในยุคของกับกบชอบเมื่อปีที่ผ่านมาประชาชนชาวมอสโกได้ทำหนังสือยื่นต่อรัฐบาลขอใช้สิทธิจดทะเบียนพุทธสมาคมชาวโซเวียตที่มอสโกในหนังสือพิมพ์บอกว่ารัฐบาลเกิดอาการงงนิดหน่อย get confusion a little เกิดอาการงงนิดหน่อยซึ่งไม่เคยคิดว่าเมืองนี้มันจะมีชาวพุทธพอรัฐบาลอนุญาตลองอนุญาตดูวันเดียวมีผู้ไปเข้าบัญชีจดทะเบียนเป็นสมาชิกของพุทธสมาคมถึง 20,000 คนเขาก็เขียนมาอ้างบอกว่าน่าภูมิใจมากไหมครับหลังจากนั้นข่าวนี้ก็หายไปที่ให้ดูๆแล้วเหมือนพุทธศาสนาเราเจริญขึ้นแต่ดูๆแล้วน่าเป็นห่วงเมื่อเมืองลาวซึ่งเดินตามหลังนโยบายนี้ได้รับการโอนอ่อนผ่อนตามประชาชนก็เริ่มทำบุญแต่เมื่อประชาชนทำบุญสนับสนุนพระขึ้นพระก็ยังอดอยากขาดแคลนทีนี้มันก็มีปัญหาคือขาดบุคลากร
คงจะยังไม่ทำงานได้เต็มที่คือจะออกเดินเที่ยวเทศเที่ยวสอนเต็มที่ก็ยังไม่ได้แต่ประชาชนเขาอนุญาตให้ไปจังหันไปทำบุญได้อยู่ก็เป็นเหตุให้พระเหล่านี้ทำยังไงหนอคนจะเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นสักยุของจังหวัดเรียบๆชายแดน909สกลนครสทรที่นครพนม08อุบลแล้วก็ที่มุกดาหารที่หนองคายผมมีเทพบรรยายที่เขามาขอไปเปิดบ่อยๆเป็นเหตุให้พี่น้องชาวลาวบ้างพระภิกษุทางประเทศลาวนี้ได้ฟังก็เลยพากันข้ามมาลักมาเด้ลักมามาเอาเทปบางองค์ก้าวหน้าหน่อยเคยเป็นอดีตทูตก้าวหน้ามีวิดีโอมีอะไรมาขอวิดีโอขออะไรม้วนเทปนอกจากนั้นม้วนวิดีโอเอาไปฉายไปอบรมชาวบ้านจะกลับเวียงจันทร์ต้องไปข้ามปากสันบริขันสายถ้าไปข้ามท่านนท์ตรงๆถ้าเขาตรวจพบเขาไม่พอใจเขายึดปรากฏว่ามาเอากันบ่อยๆอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าถวายครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ฟังว่ามันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์องค์เจ้าของเราในอดีตความเป็นมาในอดีตอดีตจะเป็นเครื่องบ่งชี้ปัจจุบันปัจจุบันนี้จะเป็นเครื่องบอกอนาคตเป็นมาในอดีตสู่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันและจะเป็นไปสู่อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นวัฏจักรวนเวียนเวียงที่นี้น่าภาคภูมิใจอันหนึ่งคือประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนจากภัยทางการเมืองประเทศไทยเราเป็นประเทศเอกราชตลอดกาลมาที่นี้ประเทศอื่นๆนั้นมันได้รับการกระทบกระเทือนจากการเมืองจึงทำให้ล้มละลายไปล้มละลายไปบทบาทนั้นมันมีขอบเขตจำกัดอยู่เฉพาะในธรรมวินัยทีนี้การเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยจะต้องวางบทบาทท่าทีลงอย่างพอเหมาะพอดีไม่ใช่ว่าออฟไซด์หรือว่าซัพโพร์ตติ้งพวกใดพวกหนึ่งแต่ถ้าวางลงอย่างถูกต้องเหมือนสมัยพุทธกาลมันจะมีประโยชน์มากเท่าที่ผมสังเกตประวัติศาสตร์ความเป็นมาบทบาทของคณะสงฆ์ในทางพุทธศาสนาในประเทศต่างๆหน้าสรรเสริญบรรพบุรุษของเราคือบูรพาจารย์พระมหาเถระในเมืองไทยเราได้ดำเนินบทบาทของท่านดำเนินมาจนมาถึงการดำรงอยู่ของพวกเรานี้อย่างดีงามพวกเราบวชเกิดมาใหม่ในยุคสุดท้ายเรียกว่าท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเดี๋ยวนี้ประเทศเขมรประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศทิเบตพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเข้าไปสู่การเมืองอย่างเต็มที่คือดาไลลามะเป็นพระสังฆราชด้วยแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงครับไม่สามารถรักษาประเทศและศาสนาไว้ได้นั่นคืออะไรก็เกี่ยวกับบทบาทของพระเอกดีๆซึ่งเราจะได้พูดกันไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบไม่ร้อนเพื่อจะได้วางท่าทีกำหนดบทบาทในการดำรงอยู่และการดำเนินไปในอนาคตผมเชื่อว่าถ้าหากกำหนดบทบาทและท่าทีอย่างเหมาะสมพอดีพองามประเทศทิเบตจะไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทิเบตอยู่ไม่ได้ดาไลลามะวัดที่ยิ่งใหญ่คืออารามโปตลักที่กรุงรักษาเนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อย่างน้อยนะครับเสานี่หุ้มด้วยทองคำหนาเท่ากับหนังช้างกระเบื้องเคลือบทองคำบรรจุคนได้เป็นหมื่นๆเอาเงินเอาทองมาจากไหนประเทศเหล่านี้ที่พระที่นับถือพุทธศาสนาพระทรงองค์เจ้าจะปลุกเร้าศรัทธามหาชนให้มหาชนมีศรัทธาศรัทธาศรัทธาศรัทธาศรัทธาให้เชื่อทำบุญให้มากๆแต่เลยไปจากนั้นยังไม่พอทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เรามีบทบาทเกี่ยวกับการสอนโดยเฉพาะพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้มีโอกาสที่จะสอนอยู่ตลอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรามากที่สุดไม่ใช่เพียงไปสอนคนให้มีศรัทธาอย่างเดียวต้องมีศีลมีจาคะมีปัญญาจาพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีไม่น้อยกว่า 200 ถึง 300 แห่งที่พระพุทธเจ้าบอกพระเราให้ไปสอนชาวบ้านให้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจตูสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาบิเนเซตภาปฏิท่าเปตภาหลังจากนั้นก็ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาอันนี้มีมาก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโช

ทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายพอพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนของเธอทั้งหลายจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการธรรมสี่ประการนี้ไม่ได้มีแต่ศรัทธาคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่นี้เราจะเห็นได้ว่าบทบาทส่วนมากที่สอนสอนในประเทศต่างๆที่หมดไปเริ่มด้วยศรัทธาอย่างเดียวนะครับต่อมานั้นศีลก็ผอมลงไปจาคะน้อยลงไปปัญญาแทบจะหมดสิ้นไปอันนี้มันมีลักษณะสเปเชียลิตี้ที่ประเทศไทยของ

ไปปัญญาแทบจะหมดสิ้นไปอันนี้มันมีลักษณะ speciality ที่ประเทศไทยของเราประเทศไทยของเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แม้จะมีมากแม้จะมีน้อยมีส่วนหนึ่งมากแต่ส่วนน้อยเหล่านี้ก็ไม่หมดบางองค์ท่านตั้งหน้าตั้งตาทำงานแต่ก่อนผมนับถือศาสนาคริสต์ผมต้องหลงทางไปอยู่กับพวกคริสเตียนผมเรียนคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่เยนิซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปะผมเรียนสุดท้ายเส้นทางแห่งชีวิตมันได้เปลี่ยนเมื่อผมมานึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมถือศาสนาพุทธทำไมผมต้องมาอย่างนี้ผมได้ไปพบฝรั่งมาบวชที่วัดหนองป่าพงสมัยโรเบิร์ตสเมโธตอนนั้นผมก็ได้ไปถามไปคุยผมพูดภาษาฝรั่งเขาพูดภาษาไทยอ้าวเขากลับเก่งผมไปเห็นเขานั่งฉันข้าวโรเบิร์ตสเมโธชาคาโลใครต่อใครภาคฝรั่งเป็นแถวเอาอาหารใส่ในปากแล้วก็ฉันอย่างสำรวมผมก็ไปถามผมถามว่าขอโทษครับกินอย่างนี้มันอร่อยไหมมันจะอร่อยหรือผมถามภาษาซึ่งสมัยนั้นผมยังไม่ประสีภาษาทางพุทธศาสนาผมถือคริสต์ศาสนาฝรั่งผมถามเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งตอบเป็นภาษาไทยว่าไม่ได้กินให้อร่อยเนี่ยแต่กระผมก็สงสัยมาห่วยบอกกินให้แซ่บไปสิกินให้ยังขึ้นในใจอยากไปถามขึ้นมาฝรั่งบอกว่ากินให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมตรงนี้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่านี่คือความพยายามบ้านเขาเมืองเขานี่ร่ำรวยแต่เราเนี่ยเกิดมาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นศาสนาทำไมเราจึงต้องมาทำอย่างนี้มาถือศาสนาทีนี้ผมก็ถามต่อไปว่ากินอย่างนี้มันไม่เสียท้องหรือฝรั่งก็ตอบคืนมาว่าคุณกินเสียท้องหรือผมก็บอกว่ากินอยู่บ้านผมเลือกกินทีละอันไม่ได้เอามาปนกันอย่างนี้ฝรั่งบอกว่ากินทีละอันก็ไปรวมกันในท้องแห่งเดียวกันเป็นนั้นว่าผมต้องฟังฝรั่งเทศให้ฟังหลายกันแล้วผมก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็มาเริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เรานี่โชคดีเขาจริงๆจังๆได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเช่นนี้ที่นี่มาดูบทบาทของพระสงฆ์องค์เจ้าโดยทั่วไปขออภัยเล่าตัวเองสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นทิฏฐานุคติมีครั้งหนึ่งเมื่อผมเริ่มใส่ฝรั่งมากๆว่าเขามาบวชได้บางคนเป็นลูกโทนอย่างเมื่อ3ปีก่อนนี่ก็นี่พ่อมาขอบวชกับผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่ซิดนีย์ผมไม่ยอมบวชให้ผมถือว่าพ่อแม่ยังไม่อนุญาตต่อมาประมาณสัก10วันพ่อเขาไปตามเอาถึงวัดที่นี่ผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊พุทธศาสนาเนี่ยมันดีถึงขนาดนี้ก็เริ่มศึกษาครับศึกษาธรรมะซื้อหนังสือมาอ่านแต่ก่อนไม่ค่อยรู้จักพระไตรปิฎกก็อ่านหนังสือพวกอานิสงส์108ตามวัดแต่มีความเลื่อมใสพวกฝรั่งมาบวชเลื่อมใสพระที่อยู่ในป่าผมก็เลยไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งซึ่งแต่ก่อนผมกินเหล้าเก่งมากผมนี่กินเหล้าเก่งมากนะครับวันหนึ่งผมกินเล่นๆคนเดียววันละขวดหนึ่งถ้ามีเพื่อนมากกว่านั้นถ้าผมสูบบุหรี่วันละ3ซองกัญชามาเท่าใดผมสูบมืดจนเขาด่าหัวบักคามาเนี่ยขออภัยครับสร้อยมาเท่าไรสแตกคู่เดียวเบิดกันคนที่เคยสูบด้วยกันตายหลายคนนะผมเอาหมดของมาเมาเนี่ยในที่สุดผมก็มาคิดว่าเอ๊เราซื้อเหล้ากินก็หมดมากเที่ยวอะไรก็หมดมากเงินเดือนเราก็พอมีมาสร้างกุฏิพอเริ่มศรัทธาพอสร้างกุฏิหลังหนึ่งถวายพระพอสร้างยังไม่เสร็จนะครับเริ่มจ้างวันนี้เอาเงินให้เขาเสร็จต้องเข้ากรุงเทพเพราะมีงานลดความบ้านบัววัดเมืองอุบลทางไปอำเภอเดชต้องผ่านม้ามแตกนะครับตัดม้ามออกถูกเย็บ40กว่าเข็มผมนอนอยู่โรงพยาบาล41วันตรงนี้มาทำให้ผมคิดหนักขมองมากว่ามีอีหลีบ่อบาดกระปุ่นฮะแต่ก่อนเรากินเหล้าเมายาเราสนุกสนานเราเอาทุกอย่างทำไมไม่เป็นอย่างนี้พอเราเริ่มมาทำบุญทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เอ๊หรือว่าเราถูกหลอกมาแล้วเขาตัวคักๆบานในวัดสันทำบุญคือเป็นอย่างที่ผมสงสัยครับพอผมเห็นพระองค์ไหนมาไม่ได้ผมออกจากโรงพยาบาลผมไปหาถามบาปเป็นยังไง

บุญเป็นอย่างไรผมทำบุญเป็นอย่างหลดจังขวมท้องใส่ผมเนี่ยตักมากถิ่มตะกี้ผมกินเหล้าเมายาผมโอ้ยสารพัดอย่างผมคือผมเป็นพระก็ตอบพร้อมๆแข็งๆกำเกาแต่ศาสตร์ก่อนว่าอันที่ผมทำอยู่ย่ำนี่เดี๋ยวสันเป่าซากหนาว่าสันอันนี้ไม่พอใจผมเท่าไหร่ผมก็เลยเฮ็ดจังไรสันจะแก้ไขกำเกาได้จนมันเบิดผมแล้วตายขึ้นหลังไปกับบ่ได้อีกท่านนี่ผมก็สงสัยผมมันนอนที่จะเป็นโรคประสาทตายคิดเรื่องบาปคิดเรื่องบุญคิดตกลงใจไม่ได้ครับเกิดอาการลังเลคิดมากนอนไม่หลับวันหนึ่งมันดึกคิดไปคิดมาผมหลับม้อยไปผมฝันว่าผมจับคัมภีร์ไบเบิลพ่อผมเคยอ่านผมเคยเรียนคัมภีร์ผมอ่านคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้วมีพระองค์หนึ่งเดินมาในฝันว่าถ้าคุณอยากจะรู้จักบาปบุญอยากรู้จักศาสนาพุทธคุณก็เลิกอ่านคัมภีร์ไบเบิลคุณไปอ่านพระไตรปิฎกแต่ก่อนผมไม่เคยได้ยินคำนี้พร้อมตื่นขึ้นมาผมมาเขียนว่าย่านลืมซื้อหนังสือพระไตรปิฎกจบมาตื่นมาแล้วผมก็ไปหาถามตามวัดบ้านผมเป็นบ้านนอกไม่มีครับต้องเข้าไปถามวานอนขึ้นอำเภอวานอนวานอนก็มีแต่แบบใบลานของนายปุ้ยแสงสายอ่านไปก็มีแต่บาปแต่บุญอีกคือเกาสังนี่สากรแอมจังไหนนอบัดในที่สุดถามพระโคนิวัตธรรมคุณศึกไปแล้วท่านบอกว่ามันมี45เล่มต้องไปซื้อกรุงเทพซื้อเล่มเดียวเขาก็ไม่ขายเขาต้องขายหมดชุดผมก็ตกลงไปกรุงเทพไปซื้อผมอ่านพระไตรปิฎกแล้วผมอยากบวชผมเกิดความดีใจจนน้ำตาไหลคิดว่าชาตินี้จะบวชมันสักชาตินึงชาติหน้าค่อยศึกมันออกมาอันนี้เป็นเหตุให้ผมกลับเข้ามาสู่พุทธศาสนาและมีความรู้สึกดีใจยิ่งที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ศึกษาต่อไปผมไปอยู่ต่างประเทศผมก็เอาพระไตรปิฎกใส่เครื่องบินไปด้วยมันเกินน้ำหนักผมก็ฝากคนโน้นฝากคนนี้อยู่ต่างประเทศ6ปีผมไม่ทำอะไรผมอ่านพระไตรปิฎกตรงไหนประทับใจผมอ่านบันทึกเสียเทพแล้วผมก็เอาใส่ในรถเพราะผมจะต้องไปปกครองคนงาน400 500คนรับผิดชอบเงินเป็นพันๆล้านวิ่งสั่งงานเปิดฟังเทศเจ้าของไปคือเป็นคำพูดพุทธเจ้าที่นี่มีความรู้สึกอันหนึ่งว่าโอ้ยขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะที่ท่านเขียนปริยัติที่ท่านเรียนบาลีที่ท่านแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยให้เราเนี่ยแม้ท่านจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ควรดูถูกว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าโมฆะบุรุษพระนักปฏิบัติในป่าในเขาอย่างผมเลยถ้าไปดูถูกนักปริยัติพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโมฆะบุรุษเดี๋ยวนี้โมฆะบุรุษมากขึ้นพวกอยู่ในป่าในเขาดูถูกนักปริยัตินักสอนนักธรรมนักสอนบาลีพวกนี้มีแต่ว่านกแก้วนกคนทองพวกทุ้งลมบ่แม่นทุ้งดำจังสันจังสิสัวบ่ได้มานั่งเข็งๆคึ้มๆความจริงไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านให้สรรเสริญกันผมรู้สึกขอบคุณครูบาอาจารย์นักปริยัติรู้สึกว่าเหมือนคนแม้ท่านไม่ได้ปฏิบัติแต่ท่านร้อยรัดไว้ให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะหยิบถ้าจะให้ผมไปเรียนบาลีสยองโยนายโอ้โหตายถิ่มซื่อหัวผมเนี่ยมันปึกผมบ่ได้นักคำไหนนะหมอปึกครับผมในตัวการปึกที่สุดเกือบจบป.4 ป.3เท่านั้นเนี่ยพ่อไปขอออกให้มันออกซ้ำบ่เฮ็ดยังน้องเรียนน้ำหลังกระได้กลัวมันให้มันออกไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายครูดีโอ้ยลุงเอ้ยมันเรียนอดเอาจักปีหนึ่งเถอะมันอ่านได้เขียนออกคนนี้ไงมาไปเที่ยวเมืองไทยสมัยก่อนเพื่อนเมืองไทยเขียนจดหมายมาบ้านก็สิเป็นประสันรีตนมันผมก็ต้องเรียนอยู่หนึ่งปีสอบแล้วจักมันได้บ่ได้ออกรถเข้าบ้านนี่บ้านเห็นสมัยประกาศก็ได้ผมเป็นคนไม่มีใบประกาศตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ใบยังก็บ่ได้ที่นี่ผมก็เลยมารู้สึกขอบคุณโอ้นี่เปรียบเสมือนแม้ผู้ไม่ปฏิบัติได้เรียนไว้อย่างถูกต้องจดจําแล้วสอนคนอื่นผมรู้สึกว่าเหมือนคนตาบอดถือกระบองหูจักอยู่ตัวนอกกระบองนอกตะกี้บ่มีไฟฟ้ากระบองไต่ยังบ่ขึ้นคนตาบอดถือกระบองคนตาดีเห็นตาบอดบ่เห็นหงแต่ว่าให้แสงสว่างแก่คนอื่นได้พวกเราเนี่ยแม้จะไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเราตั้งใจสอนตั้งใจศึกษาจดจำให้ถูกต้องเพราะว่าบุญหลายหลายน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งทีนี้
ก็เลยได้กลับมานับถือพุทธศาสนาตั้งใจจะบวชทีนี้ก็เลยมาดูพระสงฆ์องค์เจ้าโดยทั่วไปเมื่อเราศึกษาพระไตรปิฎกมากขึ้นมันมีอาการอย่างหนึ่งคือดูถูกพระเริ่มดูถูกพระแล้วเพราะเราไม่เข้าใจคือเข้าใจไม่ละเอียดครับเข้าใจไม่ละเอียดยังไงแบบเขาปลูกต้นใหม่ที่เรียกว่าติดตาธาตุกิ่งคู่มือในเพิ่นบ่อยากอาเม็ดมันตัวเพิ่นไปตัดไปเสียบติดตาธาตุกิ่งเสียบกิ่งได้กินโลดว่าซั่น 2-3 ปีเหมือนกับพวกเราบวชเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าเรียนมาตั้งแต่นักคำตีทำโททำเอกสอนกันมาตั้งแต่มหาประโยค1 2 3อย่างนี้เหมือนปลูกเมล็ดครับเหมือนปลูกเมล็ดมันจะเข้าใจลึกซึ้งจดจำเอาไว้สอนคนอื่นก็ถูกต้องทีนี้พวกเรียนรัดอย่างผมนี่ล่ะโดดปั๊บมันก็อ่านหลดอ่านได้เลยเพิ่นแปลไปให้อ่านบ่อ่านวินัยบ่แม่นแนวของเฮาว่าซั่นไปหาอ่านพระสูตรเรื่องเรื่องปัญเรื่องการประพฤติปฏิบัติเอาแล้ววันนี้ไปเลี้ยวดูพระทั่วไปนึกดูถูกดูแคลนตำหนิติเตียนไม่มีพระในอุดมคติเราสักคนหนึ่งนี่เด้อค่ะบ่เป็นจะแตกบาดนี่เพิ่นบอกมันจังไดเนาะบาดนี่ไปใส่กระไดยามเทศบาดยามเอาบุญภาคอีสานเฮาบทบาทเพิ่นมีแต่ท่านแต่ก่อนบุญบ้านบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสะลองซาลาบุญปั้นเขาจีเดือนนี้เดือนเจงอียังต่างๆงอหนึ่งห้องห้วยเกลือขี้เสียสวดเสี้ยเคาะปริตมงคลอียังต่างๆก็อย่าโก้ยกับไปเอกสมิงปณสมานีกีละทั้งได้เงินมานี่ยังมีในกัลคาบหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งหน่อยก็ได้ใบลานขึ้นมาอันหนึ่งก็ใต้เทียนขึ้นกันนะโมตัสสะทุปัญญานุเปโตสุขโตวิตาละพ่อพระเสยเตโกยันทัสัญญาณทะโลโยโลกนาโถหิตถังวจินเตหันตวานปาปังสุขตังเจ้าไงยังคนฟังก็ไม่รู้คนเทศก็ไม่รู้จบแล้วก็ไปบทบาทในสมัยนั้นพร้อมก็เกิดอาการแอนตี้ในใจว้ายจังสิว่ามันสิมีคุณภาพอย่างนี้ทีนี้พอทุกวันนี้พอเราศึกษามามากมาปฏิบัติมาเลยมันบ่แม่นแนวตัวนี่ไปดูถูกดูแค้นเพิ่นเพิ่นบ่ฮู้จักจะไปกุมให้เพิ่นฮู้จักแนวใดบ้างเพิ่นได้เท่านั้นไปเว้าจังนี้ทีนี้ไปดูประเทศลาวครับเดี๋ยวนี้แห่งเป็นตะเบิดโกยปั๊บควมไปประเทศลาวบวชอยู่ที่มีบวชอยู่เน้นหน่อยแลนกินตินกินตินกินตินกินตินเล่นหนึ่งหลาสตวาจนลาตวามนุสตวามนุสตวาขีตวาตกาตวาปีศาจตวาเลี้ยนแต่ลาตโตจบแล้วมัดเสียนอื่นหรือเปล่ามีทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ศาสนาของเราเนี่ยมันจะไปไหวหรือยิ่งไปดูประเทศต่างๆทีนี้ผมมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆครั้งหนึ่งผมไปประเทศอินเดียสมัยผมเป็นโยมก็ป้ายเมื่ออ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ข้างอินเดียอยากเห็นเด้บรรพพุทธเจ้าเกิดตัสโลกปรินิพพานคือสิครับประสันผมซื้อตั๋วเครื่องบินทำทรานสิตวีซ่าเข้ามา1เดือนประเทศอินเดียเขาแห้งมากคนเข้าไปเที่ยวเขาอึดอยากผมก็ไปอินเดียตั้งใจจะอยู่เดือนหนึ่งจะไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมปรากฏว่าอุดมคติอุดมการที่ผมต้องการจะอยู่อินเดียเดือนหนึ่งเหลือ15มื้ออยู่บ่ได้มันทุกข์มันยากมันสกปรกนอกจากนั้นศาสนาพุทธที่เราคิดว่าคงจะคักขนาดโอ้ยผมไปที่หมู่บ้านแถบบ้านนาธิกะรัฐหาที่หารแคว้นมคธเก่าบ้านแถบบ้านพระโมคคัลลาสาลีบุตรเขาทำนากันปลูกพวกผักดอกเหลืองๆงามขณะที่ผมเดินไปผมเห็นพระ 2-3 รูปไม่ใช่พระประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นพระจากเกาหลีจากศรีลังกาเที่ยวเพื่อชมสังเวชนียสถานในขณะที่เห็นพระเป็นผมเห็นคนหนุ่มคนสาวเดินเป็นแถวสี่หน้าครับภูตาการีภูตาการีภูตาการีภูตาการีเขาแห่จอกหน้าแปลว่าผีผีร้ายผีร้ายผีร้ายผีร้ายกลายเป็นผีไปเลยไปในพระประเทศอินเดียไปชิบหายแล้วโอ้มาสร้างเป็นจังสีแท้ผมสลดใจครับนี่หรือบ้านเกิดเมืองนอนดินแดนแห่งพุทธภูมิเรามาสู่แดนพุทธภูมิทำไมเราจึงมาพบสภาพเช่นนี้ไปดูพระสงฆ์องค์เจ้าก็หลอมแหลมก็ต้องไปซื้ออาหารกินเองที่ทำให้ผมสลดใจว่าพุทธศาสนานี้บ้านเราอยู่ไกลกว่านี้ไม่ใช่ถิ่นพุทธเจ้าจะยังอยู่เหลือสักขนาดไหนทำให้มีกำลังใจคิดว่าเราจะต้องบวชเพื่อพระศาสนาสักชาติที่นี่
พอเรามาบวชแล้วได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมค่อยๆเข้าใจอะไรต่ออะไรขึ้นโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้สภาพปัจจุบันนี้เป็นสภาพที่น่าเป็นห่วงมากอย่าว่าแต่ประเทศอื่นเลยกลับมาถึงประเทศไทยเราก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเมื่อปีที่แล้วมีพระอินเดียบวชมา 27,000 พรรษาท่านวิมาลาเถระท่านจบมาทางโบราณคติเก่งภาษาบาลีสันสกฤตอังกฤษสิงหลภาษาฮินดูท่านก็มาเยี่ยมผมต้องการจะมาทำแผนที่ทำอะไรไปติดบอร์ดที่สมาคมมหาโพธิ์คือพวกฝรั่งไปเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติไปประเทศไทยจะไปวัดไหนวัดไหนมันมีบอร์ดวัดผมก็เลยเข้าไปติดบอร์ดเนี่ยนะอินเดียองค์นี้ท่านก็มาท่านก็มาเยี่ยมผมพอดีฝนมันยังตกยิ้มยิ้มปีกายฝนมันตกดีเมื่อออกพรรษาแล้วเช้ามาที่วัดที่วัดผมนี่ตื่นตีสองพระเนนตีละครั้งแล้วทั้งตีสองนี่จะมารวมกันทั้งพระทั้งเนนมานั่งสมาธิจนไปถึงตีสี่ตีสี่ครึ่งถ้าจะมีการอบรมก็จะอบรมจากตีสี่ไปประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็ทำวัดสว่างแผ่เมตตาแยกกันไปบิณฑบาตเราทำกันอย่างนี้ทีนี้พระแขกเมื่อได้ยินเสียงระฆังท่านก็ไปรวมด้วยไปนั่งสมาธิที่วัดผมไม่มีโบสถ์วิหารใหญ่ผมเอาต้นไม้มงเลยเครือกาละเวกตรงนี้เรียกว่าลานกาละเวกเป็นโบสถ์ธรรมชาติที่ภาษาบาลีมักจะเรียกว่าหำมิยังแปลว่าเรือนโลนเรือนไม่มีหลังคาแต่ตอนนั้นมันเป็นป่ารอบผมก็เลยถือเป็นเขตสัตตพันตระสีมาสีมาชั่วเจ็ดอภันดรในป่าไม่มีบ้านคนอาคามเกเจพิคเวอรัญเยสมันตาสัตพันตระอายังตถาสมานสังวาสาเอกุโปสทะพระพุทธเจ้าว่าจังสี่บุตรเสียเงินพอบาทเหตุบอดบ่ยากพอจะมีป่าพ้องกับพาพระแขกพระเนนทั้งหลายนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ในขณะที่สวดมนต์วิเวกวงเวงพระแขกท่านเก่งบาลีครับร้องไห้เช็ดน้ำตาสืบขี้มูกกราบก่อนเพื่อนก็ขึ้นไปกุฏิไปกุฏิก็ไปนั่งกินน้ำชาแขกกินน้ำชาเก่งกินน้ำชาทั้งร้องไห้ผมทำวัดเสร็จแล้วผมก็เดินขึ้นไปเห็นท่านนั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาอยู่ผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น What happened are you sick บอกเกิดอะไรขึ้นครับท่านไม่สบายครับข้าแขกว่าน้อนัดทิ้งบ่มีอีหยังว่าฉันบ่เป็นหยังว่าฉันบ่เป็นหยังคือไห้บาดเนี่ยแขกบอกว่าผมรู้สึกเป็นก้อนจุกคอผมไม่ได้น้ำร้องไห้หรอกน้ำตามันไหลลับอินวันไม้ฟิลลิ่งมันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นปุ้มปานห้องว่าลำจุกอยู่ในคอในโชดในคอเนี่ยน้ำตาไหลออกมาผมอยู่อินเดียผมบวชมา27ปีผมไม่เคยเห็นสภาพพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่อย่างนี้ทำสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์กันอย่างนี้เอ้าไม่มีเหรอผมก็ทำให้ผมนึกขึ้นมาอีกว่าโอ้อินเดียนี่มันถึงขนาดนี้เช้ามาไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านผมเนี่ยมีครอบครัวที่ถือคริสต์ศาสนาประมาณ 4-5 ครอบครัวพร้อมตั้งแต่สมัยบ้านท่าแร่เขาคิดว่าท่านหลายจะรู้จักว่าสกลนครในศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีมิตรสังต่างๆมาขึ้นกับท่าแร่63เขตมิตรสังและไปขึ้นทะเบียนตรงต่อวาติกันอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่บ้านผมมีศาสนาคริสต์ประมาณ5ครอบครัวทีนี้พอผมเข้าไปอยู่นั้นผมค่อยเทศค่อยสอนพวกศาสนาคริสต์เหล่านี้ก็ซิกศาสนาเขตคือเศร้าก็ใส่บาตรทุกวันมาวัดทุกวันทีนี้วันนั้นไปบิณฑบาตพระแขกก็เดินตามหลังฝนตกยิ้มเหยิมๆแม่มาใส่บาตรหลานเล็กๆซึ่งครอบครัวนี้เป็นศาสนาคริสต์หลาน 2-3 คนนั่งคุกเข่าพนมมือคือเมื่อพระเดินผ่านตามชนบทนั้นเด็กยังเคารพนั่งคุกเข่าลงกับขี้โคลนขี้ตมเนี่ยนั่งพนมมือ2คนฝนก็ตกยิ้มเหยิมแม่ก็ใส่บาตรลูกก็นั่งคุกเข่าพนมมือพระแขกสะอื้นตามหลังร้องไห้ผมก็ถามว่าเป็นไรครับภาพเช่นนี้ไม่เคยพบในอินเดียและคิดว่าจะไม่พบอีกเลยเมื่อผมจากประเทศไทยไปผมอยากจะให้ประเทศอินเดียเป็นอย่างนี้แสดงว่าพุทธศาสนาในอินเดียนี้เกือบจะไม่มีในความฝันของประชาชนมีที่รัฐมหาราชแห่งเดียว
ปีนี้ผมได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่เมืองอัครรัฐมหาราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของดร.อัมเบกาผมก็ไปไม่ได้ท่านพระครูพิสารอ้อนวอน 2-3 ครั้งผมไปไม่ได้ผมติดอันนี้เล่าให้ฟังว่าประเทศที่เป็นเมืองแม่พุทธศาสนานั้นก็ได้ล้มละลายไปอินเดียก็ดีศรีลังกาพม่าลาวเวียดนามเขมรทีนี้เรามาดูบทบาทพระทางเมืองเขมรก่อนที่จะมาถึงพระไทยเราผมไปเมืองเขมรนะครับผมพูดภาษาเขมรเก่งเดี๋ยวนี้ลืมมันโดนโทษสมัยก่อนเขมรแตกผมยังกินเหล้าเมาเยอะเยอะเยอะอยู่เมืองไทยลิบเพื่อนเยอะเลยเหล่าเมืองเขมรนี่ลายสีแดงสีเขียวสีเหลืองมีวัดเข้ามาสรามนัดสรามนัดเหล่ามังนัดแสบกว่าหมู่หมู่เพื่อสราเฮ้ยว่าสันเนี่ยมามากินเหล่ากันเถอะว่าสันพร้อมแห้งหมักบัดเนี่ยพร้อมมีเสี่ยวเมืองเขมรเยอะเขมรแตกนั่นเขายังไล่จับไล่จับทหารไล่จับคนไปเป็นทหารตอนที่เขาไล่จับคนผมยังอยู่ในเมืองเขมรกำลังเมาสงอกสงแงเพื่อนนำมาส่งเขาบอกไอ้เกลือมึงไปเดี๋ยวมึงเป็นทหารนะมีวัดในเขมรนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกเรากำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งหลายในประเทศไทยยังหลงไหลยังคลั่งใครคิดว่าเขมรจะดียังเราเจิมครับท่านเห็นไหมครับเราเจิมป้ายไม่ว่าเราจะเจิมป้ายเจิมรถตัวขอมกระง่องกระแง่งตัวขอมนั่นแหละคือตัวเขมรล่ะทีนี้ผมก็อยู่ในนั้นผมเคยสังเกตเมืองเขมรมีวัดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่เมืองไผ่ลินเขาเรียกหลวงพ่อไผ่ลินถ้ำใหญ่ครับบนภูเขามันไม่สามารถที่จะทำสะพานข้ามแม่น้ำไผ่ลินแต่หลวงพ่อนี่ท่านสามารถพาชาวบ้านทำสะพานได้ที่ท่านสามารถพาชาวบ้านทำสะพานได้เพราะอะไรท่านมีคนศรัทธามากคนศรัทธาท่านเพราะอะไรมาดูบทบาทของท่านไม่เหมือนพวกเราครับเหตุให้เขมรแตกเนี่ยมีส่วนที่ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยลดบทบาทลงไม่มีบทบาทอะไรเลยที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้านเมืองในวัดนั้นเป็นถ้ำคนหลั่งไหลไปไม่มีขาดนะครับรถเก๋งจากประเทศไทยนี่ก็ไปเยอะแถบจันทบุรีแถบตราดพอขับรถผ่านโป่งน้ำร้อนข้ามบ้านบึงชะนังโอรำเจี๊ยกก็ถึงเขมรโอไปบอกคลองลำเจี๊ยกเขมรคือโอรำเจี๊ยกไปถึงขวบเมืองเขมรล้นก็ไปถึงแม่น้ำไผ่ลินไปถึงนี่มีอะไรครับพระหลายองค์อยู่คนละถ้ำละถ้ำละถ้ำอยากได้หยังอยากได้เสน่ห์ยาแฝดเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันไปหาองค์นั่นว่าสันบทบาทเพิ่นเนี่ยไปหาองค์นั่นว่าสันที่นี่ถ้าอยากได้เสกตะปูแปดเข้าท้องป่องหนังบังฟันไปหาองค์นี่ว่าสันจังซี่กำลังยกนิ้วแซงที่นี้ถ้าอยากจะได้หลอดมากระตุ้ดโทนมหาอุดหยุดปืนใหญ่ฟันไม่เข้ายิงไม่ออกไปหาองค์นั่นว่าสันคันจะได้ว่านตอดกระจังงังงอไปหาองค์นี้ผมถามว่าถ้าอยากฟังเทศอยากได้ธรรมะไปหาองค์ไหนครับบ่เด้งเต้ว่าสันบ่เด้งเต้แปลว่าบ่จักบ่จักธรรมะบ่จักผู้จักแต่เนี้ยนั่นในที่สุดเมืองเขมรก็ล้มละลายเป็นยังไงจังโบเสกตะปูแปดเขาทองเขาแน่หรือเปล่าเขามาหลายๆเป็นยังจังโบปอมหนังบังฟันเขาแน่เป็นยังเพิ่นยังอยู่บ่ได้อาจารย์ใหญ่เมืองเขมรเป็นยังจังโบห้วยม่วนยำให้หมู่แก้วตายม่วยยังโบห้วยม่วนให้แห้งสำลีนสักกินให้ทหารแก้วตายดาวดิบนี้มาผีเฮ็ดอียังประคุมปิ้วแว้งไปก็เด้ออีนายเอ้ยไปพบกันโคราชบ้านเอ็งนั่นแหละเปิดก่อนหมู่เลยเพิ่นน่ะพระแลนนี้หลายกว่าหมู่แล้วสิตายในสระใหญ่ที่พนมเป็นนั้นมีแต่หัวพระของดีเพิ่นไปใส่เปิดนั่นเป็นของดีน้องบทบาทนี้เพียงนั้นคือต้องการจะปลูกศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่ให้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเมื่อพระพุทธเจ้าสอนจึงให้เราไปสอนศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่นี่เมืองลาวก็เหมือนกันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้น่าเป็นห่วงมากเดี๋ยวนี้มีพระหนุ่มทางประเทศลาวเริ่มตื่นตัวโดยเฉพาะเทพธรรมะที่ผมบรรยายอยู่วันนี้ก็เอามาด้วยหลายร้อยม้วนเหมือนกันพระประเทศลาวมาเอาเยอะตั้งแต่หลวงพ่อบางยันจำปาศักดิ์ศรีทันดอนเขาบอกเอาไปลักเปิดเอาได้เนี่ยก็ได้บำเพ็ญวัสดิ์ได้เปิดได้ทุกทีเขาสิจุดนั่นเป็นอย่างน่าเป็นห่วงมากที่นี่ไปดูเวียดนามครับเราย้อนขึ้นไปว่าเวียดนามเนี่ยถือศาสนาพุทธเหมือนกับเราเมื่อพ.ศ. 2497
เวียดนามได้แบ่งกันเป็นสองค่ายเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ยังต้องการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ส่วนเวียดนามเหนือ

ไม่เอาศาสนาใดๆเอาศาสนาสังคมนิยมเรียกว่าโซเชียลิสต์คอมมิวนิสต์ในที่สุดก็แยกกันฝ่ายที่มีศาสนาคือศาสนาพุทธ 85% พี่น้องชาวเวียดนามถือพุทธศาสนาครับหนีจากเวียดนามเหนือมาอยู่เวียดนามใต้พุทธศาสนานั้นยังแบ่งออกเป็น2นิกายคือเถรวาทและก็มหายานแล้วก็ยังมีนิกายเซนต่อไปอีกต่อมาพวกคริสต์ประมาณ 15% ก็ย้ายมาอยู่เวียดนามใต้พวกที่มีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มาอยู่กับประชาธิปไตยพวกที่ไม่ต้องการศาสนาก็อยู่กับฝ่ายสังคมนิยมที่นี่หลังจากนั้นเองประมาณ9ปีจาก2497ถึง2ประมาณ9ปีประธานาธิบดีโงดินเดียมตัวนี้สำคัญมากครับช่วงหัวเรียวหัวต่อประธานาธิบดีโงดินเดียมซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลถือศาสนาคริสต์ถือศาสนาคริสต์ที่นี่น้องชายของโงดินเดียมคือโงดินจุงเป็นคาร์ดินาลเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระในศาสนาคริสต์ทั้งหมดในเวียดนามที่นี่ประชาชน 15% ของเวียดนามใต้นั้นถือคริสต์อีก 85 เป็นพุทธเมื่อปกครองมาถึง9ปีฝ่ายน้องชายพยายามเริ่มออกหัวให้ไอเดียแก่พี่ชายว่าพยายามที่จะให้ชาวเวียดนามเนี่ยกลายมาเป็นคริสต์ศาสนาริดรอนสิทธิของชาวพุทธเพราะอำนาจอยู่ในมือที่สำคัญมากนะครับบทบาททางศาสนาพระทรงเจ้าในช่วงนั้นยังเป็นมังกรหลับยังเป็นพุทธปางสายญาติปางสลีปคือปางนอนยังไม่มีบทบาทยังไม่เป็นปางลีลาอะไรยังเชยก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกขึ้นมาห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามทุกแห่งในวันที่10พฤษภาคม2506ปีนั้นซึ่งมันใกล้วันวิสาขะในเดือนพฤษภาคมนอกจากนั้นยังประกาศยืดต่อไปอีกว่าห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามและห้ามหยุดงานในวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติทีนี้อะไรเกิดขึ้นพระปางสายญาติก็เริ่มตื่นงวงเงียขึ้นมาโอ้ไม่ยังไวบาทเนี่ยพระสัตว์ตื่นได้บาทเนี่ยตะกี้ไม่ค่อยได้สอนกันประชาชนนิสิตนักศึกษาตื่นใหญ่เลยบอกว่ารัฐบาลนี่กำลังกำจัดสิทธิริดรอนสิทธิในการนับถือพุทธศาสนาของชาวเขาก็ยื่นหนังสือมีคน4คนหัวหน้านักศึกษาไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลให้ยกเลิกกฎอันนี้4คนถูกจับเกลี้ยงในที่สุดประชาชนชาวพุทธซึ่ง 85% ก็เริ่มเดินขบวนเมืองเวดานังไซง่อนเดินขบวนกันทั่วเมืองเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการประกาศกฎอันนี้ขึ้นมาให้มีวันหยุดวิสาขมาฆะอาสาฬหะและให้วัดทุกวัด สามารถชักธงพุทธจักรซึ่งมีรูปเสมาธรรมจักรขึ้นเหนืออารามได้คำตอบของรัฐบาลคือลูกกระสุนปืนและระเบิดฆ่านักศึกษาฆ่าประชาชนตายเป็นเบี้ยประชาชนชาวพุทธการเผชิญหน้าของประชาชนชาวพุทธ 85% กับรัฐบาลที่เป็นคริสเตียนก็ปรากฏขึ้นตั้งแต่วันนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเริ่มออกจากวัดเดินขบวนครับเริ่มเดินขบวนร่วมกับประชาชนแต่เป็นอหิงสานะไม่เบียดเบียนแล้วพระที่นั่งหลับหูหลับตาในป่าในเขาอย่างผมนี่แหละคนหนึ่งหลับที่อยู่แต่ในป่าก็ออกมาเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วมีพระเข้าองค์หนึ่งชื่อติ๊ดกวางดึกเนี่ยพระแขกพระเวียดนามต้องมีลุกๆดึกๆบักใบดงดุยใดดงแง่บักคันนาโนยใดชิบะอัมดิชาดิช่วงเมืองดิอันเฟยเงียนเวียดอกเอินเวียดนามหลับไว้กรุงเทพก็จะว่ากันจะเสร็จทีนี้ท่านติ๊กกวางดึกเนี่ยเดินทางลงมาจากภูเขาท่านเป็นพระนิกายเซนมาท่านก็มายืนเทศเหมือนผมเทศอยู่ตรงเนี้ยยืนเทศข้างฟุตบาทให้พี่น้องประชาชาติเวียดนามซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันให้ยุติการเข่นฆ่ากันเรามีภาษาที่จะพูดกันรู้เรื่องไม่จำเป็นที่จะต้องหาใครมาไกลเกลี่ยไม่ต้องเอาล่ำมาแปลพูดกันรู้เรื่องไม่มีประโยชน์ในการที่เราจะมาเข่นฆ่าสายเลือดเดียวกันเลิกกันในขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอยู่ประชาชนมาฟังมากชาวพุทธชาวคิดก็ฟังแต่รัฐบาลก็ส่งรถถังส่งทหารเข้าป่า
ประชาชนทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าท่านติดกวางดึกท่านคงจะสมาทานวัดข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ซึ่งทางมหายานเขามีอุดมคติโพธิสัตว์ยอมตายทั้งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าจะเชอังคังทะนังชีวิตจึงจะทำมังเสียสละทรัพย์ชีวิตเพื่อธรรมะทีนี้ท่านติกวางดึกเนี่ยท่านก็กลับไปอารามใหม่กลับมาใหม่พายามใบใหญ่มาเทศอายุท่าน70กว่าปีแล้วในที่สุดเขาก็ยังปราบยังเข็นยังฆ่าท่านก็นั่งลงท่านเอามือล้วงไปในย่ามจับกระดาษเป็นสมุดเล่มหนึ่งแล้วโยนออกไปเมื่อโยนออกไปเสร็จท่านก็ล้วงลงไปอีกเอาถุงพลาสติกซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ามันคืออะไรท่านบรรจุน้ำมันเบนซินมาจากไหนไม่ทราบเทราดตนเองจุดไฟเผาตนเองนั่งสมาธิตายเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้าพระประธานพระพุทธรูปไม่มีอาการชักดิ้นชักงอเหมือนเด็กที่มันเผาตัวที่หน้ารามท่านตายอย่างสงบเหมือนตายต่อหน้าพระพุทธรูปเสร็จแล้วฉลองที่ท่านเขียนสมุดที่ท่านเขียนทิ้งออกไปท่านเขียนบอกว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตของข้าพเจ้าเป็นประทีปเพื่อส่องใจอันมืดมนพี่น้องชาวเวียดนามเพื่อให้พี่น้องชาวเวียดนามได้เลิกเข็นฆ่ากันข้าพเจ้าขอตายไถ่บาปแก่พี่น้องชาวเวียดนามที่ฆ่ากันเองข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความโง่เขลาแต่ข้าพเจ้าตายเพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็นเพื่อคนหูหนวกจะได้ยินเพื่อรัฐบาลที่มืดมนจะได้สว่างสวยขึ้นมาการตายของท่านภายใน24ชั่วโมงตีข่าวไปทั่วโลกดังกระฉ่อนไปหมดเลยประชาชนชาวพุทธทั้งเวียดนามเดินขบวนฮือทั้งประเทศปรากฏว่าเดือดร้อนไปจนถึงหน่วยสมานไมตรีสากลซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า International Fellowship of the Constellation Organization จากอเมริกามาดูกันโอ้เป็นเรื่องจริงๆหลังจากนั้นการแข่งข้าพระสงฆ์องค์เจ้ามากขึ้นการจับพระการปิดวัดมากขึ้นชาวพุทธก็ต่อสู้ด้วยอเหงสาไม่เบียดเบียนไม่มีอาพุทธท่านติดนัดทันติดตีกวางติดกวางโดมีแต่ติดนั้นท่านนี่เป็นนักวิชาการเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนอานาปานสติดีมากผมเคยได้อ่านอภินิหารแห่งการตื่นของท่านดีมากเลยเป็นพระทั้งวิชาการทั้งพระการปฏิบัติสอนธรรมะอยู่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่อเมริการีบด่วนกลับบ้านมาทำหนังสือส่งให้สหประชาชาติมาดูมาต่อสู้ช่วยกันกับพี่น้องชาวพุทธเรียกร้องสันติภาพกลับคืนมาไม่ให้เข็นฆ่ากันปรากฏว่าบทบาทของพระเพิ่งจะมาเข้มข้นเอาตอนนี้เองแต่ก่อนยังมัวสลีปยังมัวสายญาติยังมัวสบายอยู่ฉันเช้าเอนฉันเพลนอนอยู่ฮะคงไม่มีพระอาสาสมัครอย่างพวกเราอย่างนี้พระในเวียดนามเป็นงั้นฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการเผชิญหน้ากันด้วยเวลาอันยาวนานชาวพุทธซึ่งไม่มีอาวุธในมือต่อสู้ด้วยอหิงสาธรรมก็ไม่สามารถกลับใจอันมืดมนของผู้ที่คลั่งอำนาจที่เมาตัวและลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมียลืมพ่อแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายสุดท้ายเข็นฆ่ากันเองปฏิวัติกันเองจนมาถึง2518วันที่9พฤษภาขบวนรถถังจากฮานอยก็บุกตะลุยเข้าสู่ไสง่อนเพราะมัวแต่ฆ่ากันเองระหว่างชาวพุทธกับชาวคริสต์ไม่มีเอกภาพทางศาสนาไม่ได้ต่อสู้เลยไสง่อนแตกง่ายนิดเดียวเพราะมัวฆ่ากันเองอยู่หลังจากนั้นขบวนรถถังจากฮานอยก็เข้ายึดไสง่อนประกาศตูงอาพานทั่วโลกเลยเปลี่ยนชื่อของไสง่อนเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเป็นเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ทุกวันนี้แล้วศาสนาพุทธก็หมดสิ้นหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพวกโบรกเก้นโฮมพวกบ้านแตกสแลกขาดก็หนีเป็นโบสถ์พี่เพื่อนลงเรือไปอยู่อเมริกาบ้างอยู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ตั้งสำนักลูกศิษย์ผมเขียนมาจากต่างประเทศว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องไปเรียนสมาธิพวกฝรั่งนี่จะต้องจองเรียนสมาธิล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนสำนักจากพระภิกษุทางเวียดนามบ้างจากภิกษุที่เบตบ้างจากพระบ้านแตกสแลกขาดกลับไปอยู่เมืองอเมริกาบ้างฝรั่งเศสบ้างโลกทางตะวันตกกำลังตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา

ว่าพอดีมีพระสงฆ์องค์เจ้าพอจะมีความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้างก็ไปตั้งสำนักสอนเป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์วิปัสสนาอะคาเดมีอะไรต่างๆพวกนี้เป็นรายได้ที่สูงเดือนหนึ่ง45วันจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 40,000 บาทผู้ที่จะไปฝึกสมาธินี่ต้องจ่ายอย่างผมนี่ปีที่แล้วมีลูกศิษย์เยอรมันมาบวชอยู่ด้วยเขาเคยพูดผมฟังว่าถ้าอาจารย์ไปอยู่เยอรมันเนี่ยสบายมากไปไหมชักชวนไปเพราะคนเยอรมันก็ดีอเมริกาก็ดีนี่เขาสนใจในเรื่องการทำสมาธิภาวนาจ้างกันเป็นคอร์สผมมาคิดว่ายังไงเราก็ไม่ไปเราจะอยู่บ้านเราเมืองเราเดี๋ยวนี้มีลักษณะอีกอันหนึ่งบทบาทของพระสงฆ์ผมอยากจะเน้นลงมาที่ภาคอีสานเราภาคอีสานเราเนี่ยมีคนเก่งมากพอสมควรนะมีคนดีมากทางพระสงฆ์องค์เจ้าเราเคยได้ยินว่าประเทศไทยเขาแบ่งกันเป็นภาคภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเมื่อฉลองกึ่งพุทธกาลปี2500มีคำกล่าวคำหนึ่งเขาเรียกว่าเศรษฐินไทยเศรษฐินไทยภาคเหนือเขาเรียกถิ่นไทยงามเอื้องหลากสีสดตรีสวยลำห้วยลำธารใสอากาศดีภาคกลางถิ่นจอมไทยพระราชามหากษัตริย์ศูนย์รวมแห่งการปกครองราชการตลอดถึงพระบรมมหาราชวังเมืองหลวงอยู่ภาคกลางหมดภาคใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่อดไม่อยากภาคอีสานเราเขาเรียกว่าถิ่นไทยดีมีคนดีมากพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีๆงามๆก็เยอะคนมีสติปัญญาก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้มีปัญหาอันหนึ่ง ซึ่งผมอยากดีใจที่ได้พูดกับครูบาอาจารย์ เขาพูดกันเรื่องขมองไหลเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ทางบ้านเมืองพวกที่เรียนจบแพทย์จบหมอไหลออกเมืองนอกเพื่อมีฝีมือพวกที่จบวิศวะพวกอินจิเนียริงอะไรต่างๆมักจะไหลไปเมืองนอกเงินเดือนแพงพระเราก็เกิดอาการขมองไหลขมองไหลครับโดยเฉพาะภาคอีสานเราเนี่ยผมคิดมานานเมื่อกันอยากจะพูดปารภกับครูบาอาจารย์ไปดูทางภาคกลางไปดูภาคเหนือถ้าภาคกรรมฐานไปดูตามดอยตามเขาทางภาคเหนือไปถามเถิดร้อยละ70 80เป็นภาคอีสานครับเดินทุดงขึ้นภาคเหนือพิศวาสแท้ๆภาคเหนือดีหลายมันมีหยังอยู่หั่นทีนี้พวกที่เรียนเก่งๆบางองค์จบด็อกเตอร์จบมหาเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูไปอยู่ในกรุงเทพและในเมืองใหญ่ๆปล่อยบ้านนอกนี่โล่งเหลงไม่มีผู้ที่มีคุณภาพมีบุคลากรเพียงพอพอไปอยู่กรุงเทพได้กินดีได้อยู่ดีรูปรสกลิ่นเสียงมันดีกว่ากันตื่นขึ้นมาได้ชั้นอาหารดีๆขอประทานอภัยครับไม่ได้ฝากครูบาอาจารย์เห็นพระเดชพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่ท่านนั่งท่านไปอยู่กรุงเทพหลายปีท่านกลับมาอยู่สกลนครท่านไม่กลับไปอีกเลยนี่ดีใจที่สุดเลยที่ได้พูดคำนี้ที่นี่พวกที่ไปอยู่กรุงเทพกลับมาบ้านบ่ได้พอซิปมือเด้เพิ่นจักเพิ่นย่านยังย่านเป็นโรคขาดอาหารสันบอกมันกินข้าวบ่แซ่บคืออยู่กรุงเทพสันบอกเฝ้าลบกันไปแล้วไผจะอยู่ภาคอีสานเฮามันถกมันหยาบมันอึดมันหยาบผมพูดบ่อยๆว่าให้เจ้ามามาถอนอีสานค่ำมาโฮมพูว่าเชิญเจ้ามาเนียงขันข้าวเหนียวปั่นซอยกันอันแน่วน้ำข้าวเหนียวนั่นให้คือตังกับขีดสูตรปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเผื่อพ่อยาโซโออวดอ่างเหยียบยางทั้งหัวคนขั้นย่ำเฮาเฮียนจบขบขั้นควบหงได้เป็นคู่เป็นนายเป็นมหาเป็นเจ้าคุณแล้วอย่าลืมแถวพวกไผขั้นได้เป็นไงแล้วอย่าลืมเสือเส้นอีสานอย่าสู้โวหารอ่างไขค่ําอวดฉลาดธรรมชาติเฮาหักเกิดแก้วกําอีสานถี่เส้นกันแนวน้ําข้าวเหนียวนั่นข้าวเหนียวก็เคยปั่นกินน้ํากันจําถ้วยแจวย่ามได้เจียข้าวเจ้าแล้วลืมเสือเส้นโตผมอยากจะให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่มีบทบาทมีความรู้อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่กับถิ่นกับที่กำหนดบทบาทเดียวนี้ประชาชนกำลังขาดที่พึ่งบทบาทของเราในอดีตนั้นประชาชนได้พึ่งพักเรามามองถึงบทบาทในปัจจุบันนี้นั้นยังไม่ชัดเจนผมอยากจะให้มองย้อนในอดีตคนโบราณท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าขั้นจะได้ขี่สางกังห่มเป็นอัญญายาสลืมชาวนาที่ขี่ข้วยข้อนกาขั้นจะไปทางหนาให้เลี้ยวหลังกำของเก่าเฮ้าถอนขั้นมาหลุด

ถูเถ่าเศร้าถ่อนอย่าสุไปหลานเอ้ยไม่ยังมาหลุดถูเถ่าภาษาเก่าตายแล้วคำเนี่ยว่าอยากบอกกันไปไหนมาหลุดถูเถ่าเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าวิกฤตการไครซิสเพิ่นว่าภาษาฝรั่งภาษาลาวเขาว่ามาลูดถูดเถ่ามันบ่ดีบ่งามอีหล่นต้นเต่นมาลูดถูดเถ่ามาลึ่งถึงนั่งเป็นคำหยงหน่วยความบอกเพิ่นว่าหยงหน่วยมันติดกันภาษาไทยก็เรียกว่าคำสร้อยขั้นมาลูดถูดเถ่าเศร้าถ่อนยาสุไปเรากำลังจะนำศาสนาของเราดำเนินไปนำมวลชนของเราดำเนินไปสู่ความสงบความร่มเย็นก้าวหน้าไปกับการเวลากับยุคสมัยแต่มันเกิดปัญหาคอนฟลิกต์กันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ลองมองย้อนหลังซะก่อนไปทั้งหน้าเลี้ยวหลังของเก่าขึ้นมาโลดโถดเถ่าเศร้าถ่อนยาสุไปสมัยก่อนพระสงฆ์มีบทบาทมากในสังคมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณทางสติทางปัญญาสมัยก่อนวัดเนี่ยมีบ้านมีวัดทุกแห่งเดี๋ยวนี้วัดกำลังล้างผมอยากจะเปรียบ วัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลจะเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนง่ายขึ้นวัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนแพทย์เหมือนหมอพระธรรมวินัยคือยาโลกพยาธิประชาชนคือกิเลสตัณหาความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเฮาสิปัวพญาขะเจ้าหรือว่าสิปัวเจ้าของไหวบ่ไหวผู้เจ้าของก็เป็นพญาคือกันบัดตรงนี้วัดวาอารามเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลวัดในประเทศไทยมีประมาณ 20,000 กว่าวัดพระสงฆ์องค์เจ้า 200,000 กว่ารูปประชาชน51,52,000เข้าไปแล้วผมมาลองคิดบวกลบคูณหารเล่นๆอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าพระ 200,000 รูปจะต้องรับผิดชอบปัวพญาติใจโยม225คนลองคูณดูลองหารดูก็ได้ครับจะได้ประมาณ225คนประมาณ51,000,000กับ 200,000ที่นี่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 โรงแต่ 20,000 โรงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลห่างไปแล้วประมาณ 5,000 โรงโรงพยาบาลห่างคือวัดห่างบ่มีแพทย์บ่มีหมอที่นี่มันก็มีปัญหาอีกว่าเมื่อมีแพทย์มีหมอแล้วหมอบ่ฮู้จักยาหมอบ่ฮู้จักพยาธิได้บัดยากอีกได้บัดนี่คนไข้เป็นโรคเบาหวานมาซีกูโคตรให้ตายซ้ำพอดีบัดนี่ในนิยมเข้ามามาหาวัดในลองถามมาอย่างมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นบ่มีว้ายจะแม่นผมสบายใจหลายจังว่าอยากมาวัดอยู่ดีมีแห้งเด้อยังคู่คักขนาดก็มีขับรถเก๋งติดแอร์มาคันเบลอบลาผูกสร้อยเพชรสร้อยทองคำมาเป็นไงโยมสบายดีมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่ดีเท่าไหร่เจ้าค่ะว่าสั่นมาจากกรุงเทพก็ได้มันทุกข์ไม่ยากหน่อยมันบ่มีผู้ใดดีจะคนตัวอ้านี่มาปั่วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนายแพทย์เคยได้ยินไหมครับคำหนึ่งสัพพะโลกะติกิชโกภาษาบาลีท่านทั้งหลายเป็นมหากันทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ใช่เป็นมหาหรอกสัพพะโลกะติกิชโกเนี่ยผมสิแปลว่าปัวเป็นหมอปัวโลกของโลกทั้งหลายปัวนี่เป็นภาษาบ้านเฮามีพระองค์หนึ่งชื่ออธิมุตเป็นพระหรือเนรที่โจรจับไปฆ่าเพื่อจะเชือดคอบูชาเจ้าแม่กาลีที่ไปบนบานสารกล่าวไว้ถ้าป้นชนะแล้วจะเอาเลือดไปสังเวยทีนี้ท่านองค์นั้นเมื่อเขากำลังก่อไฟเผาเนยประเทศอินเดียเขาใช้เนยเผาเพื่อจะเชือดคอท่านจะเผาท่านกันเข้าฌานเลยเรียกว่ามีเจโตวสีมีอำนาจเหนือจิตเพ่งปึ๊กบาดเดียวเลยเรียกว่าซัดเดนลี่ทันทีเลยเข้าสู่จตุตฌานวิวสบายเพ่งละหุตะสัญญาสบายเบามุทุตะสัญญาความนิ่มนวลเอโจรแปลกใจฝนด่าพร้อมย่านพวกเขาขาว่าพวกสมณะนี่ประมาทไม่ได้งูประมาทไม่ได้ตัวน้อยๆมีพิษกัดตายพระราชาประมาทไม่ได้แม้จะยังทรงพระเยาว์อาจจะมีสติปัญญาบุญญาธิการไฟประมาทไม่ได้แม้จะแสงเล็กๆจะไหม้บ้านไหม้เมืองพระสงฆ์องค์เจ้าประมาทไม่ได้แม้จะบวชใหม่ยังหนุ่มยังแน่นมีศีลอาจจะแผดเผามีตะปะมีเดชะฝนดาบฝนงาบดีๆหวังจะตัดคอท่านเฉยหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานโจรแปลกประหลาดใจเลยถาม
เลยถามฟันก็ไม่เข้ามันทบมันงออย่างนี้มันเกิดมุทุตสัญญามันเพ่งให้เกิดความนิ่มนวลไปหมดโจ้งก็ถามพระเจ้าบ่ย่านบ่ในเมื่อเราจะฆ่าสัตว์เราจะฉัดเพื่อบูชายันสัตว์เหล่านั้นมันยังร้องมันยังดิ้นมันยังอยากจะหนีมันยังควนยังหางแล้วท่านไม่หวาดกลัวเลยท่านก็บอกว่าจะต้องไปหวาดกลัวมันทำไมความตายมันเป็นความยุติธรรมของชีวิตเจ้าบ่ขาคอยคอยประสิทธิ์ตายอยู่เจ้าซ้อยขาก็ดีคือกันนั่นแหละเจ้าบ่ขาคอยสิตายจักสิไปย่านเฮ็ดหยังเขาไม่ว่าภาษาเฮาวะทีนี้เขาก็แปลกใจว่าใครเป็นครูของท่านนี่เขาจะถามหาครูในนี้เราทั้งหลายเนี่ยกำลังเป็นครูถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาดีๆโห้ยเจ้าเป็นลูกศิษย์ไปโอ้ยลูกศิษย์หลวงพ่อนั่นลูกศิษย์มหานี่โอ้ดีได้เนาะเขาถามหาครูใครเป็นครูของท่านสอนท่านอย่างไรท่านจึงไม่กลัวอย่างท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าครูของท่านคือพระพุทธเจ้าครูของท่านนี่เป็นผู้มีเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นหมอปวกพญาติโลกของโลกภาษาบาลีว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจริโยมะมะมหากรุณิโกนาโถสัพโลกะติกิชโกครูของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโรคเมื่อครูของเราเป็นหมอแพ้เฮาก็เป็นหมอหน่อยคือกันตัวสันเนาะเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเราก็เป็นหมอเยียวยารักษาโรคของโรคที่นี่เรามาดูโรงพยาบาลโรงพยาบาลแม้พยาบาลมาใหญ่โตมโหฬารติดแอร์ปรับอากาศอย่างดีสร้างมาเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านแต่หมอบ่เป็นตาสะแตกนี่ที่บาดนี่สิปัวคนไข้ดีบ่โรงพยาบาลใหญ่ๆไม่ใช่มันดีที่โรงพยาบาลมันจะดีที่ยากับหมอธรรมวินัยนั้นคือยาคือยาตั้งแต่โลกิยธรรมถึงโลกุตตรธรรมตั้งแต่จริยธรรมธรรมดาถึงสัจธรรมการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ส่วนประเจกชนเราสามารถเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดามาเป็นยารักษาใจผมเคยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าละเมื่อวานนี้ก็มีมาชวนผมสร้างโรงพยาบาลผมบอกโอ้ยตายอีกหาร้อยสาวประเภทบ่ได้ผมมีบุญวาสนาเพราะสิมีเงินไปสร้างโรงพยาบาลเป็นคือหมู่เด้อจะไปหายางบางทีละเลาะวัดข่อยมีอยู่บ่ตู้บริจาคถ้าผมไม่มีบริจาคแต่ข่อยสร้างโรงพยาบาลนี้นี่วัดข่อยนี่โรงพยาบาลมาแม่มาปัวกันเป็นตะปัวอาตมาก็ว่าอย่างนี้ทุกวันที่ปัวแต่คนมันเป็นโรคประสาทมากขึ้นมนุษย์สัตว์ประเสริฐกลายเป็นสัตว์ประสาทโรงพยาบาลรับไม่หวาดไม่ไหวมันต้องมาปัวอยู่วัดยิ่งทุกวันนี้คนดีๆเขาบอกมาเขาวัดนี่ถ้ามื้อนี้ล่ะผู้เพิ่นนั่งสลากมาฟอกพอออกไม่ออกที่เป็นเจ้าเป็นนายลูกเพิ่นผู้ใดหัวดีๆมีเพิ่นว่าอยู่บ่โอ้ยจะแม่นมันสอบได้ที่1 IQ มันดีแท้ๆสิเอาไปบวชนําอาจารย์มหาสิเอาไปบวชนําพระครูเพิ่นว่าอยู่บ่ถามเพิ่นด้วยพวนกินเหล้าเมาแล้วเสียคนแล้วดมกาวแล้วติดปินติดเฮแล้วป้อมๆเป้อๆบ่เต็มบาทพอตายหิ่มแล้วเอาไปฝากวัดโอ้ยอาจารย์เอ้ยซอยขน่อยในท้อนว่าสั่นคองบ่เป็นตัวสะแตกยังมาให้ว่ามันสิมีคุณภาพได้บ่บัดนี้แต่เฮาจักไผสิปัวไผแล้วบัดนี้โรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยคนชนิดนั้นเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลของเราได้ล้างไปแล้วประมาณ 5,000 โรงในจํานวนนี้พวกเราทั้งหลายที่นี่เราก็มาดูอีกต่อไปว่าในจํานวน 200,000 รูปเนี่ยไม่ใช่จะเป็นหมอได้หมดทุกองค์เท่านี้ล่ะเนี่ยในประมาณ10จังหวัดพ่อนี่นี่พ่อสิเป็นหมอปวกนอกหันเป็นหยังมีอีกพวกที่เข้ามารับการปวกก็มีคือพวกขบวดชั่วคราว3เดือน15วัน7วันพวกนี้ต้องเป็นตัวเลขที่หลวงหมายความว่าในจำนวน 200,000 นี่เรารวมทั้งพวกที่เข้ามาบวช3เดือนบวช15วัน7วันพวกนี้ยังไม่มีบทบาทอะไรเพียงแต่มารับบริการจากทางศาสนามาปัวมาปัวเพิ่นทุกข์หลายเพียงต่างๆเนี่ยมาปัวใจเพราะฉะนั้นพวกนี้น้อยบัดนี่พวกที่เรียนบาลีซีโยอังโยเรียนธรรมพวกนี้กำลังเรียนแพทย์จักสิจบหรือบ่จบซ้ำนี่ก็ได้จักสิไปปัวเขาทั้งนอกของกับบ่จักเพิ่นอยากสิไปปัวทั้งอื่นเพิ่นหลายกว่าข้อเหตุนั้นเหลือแต่
พวกเรานี่แล้วมีบุญมีวาสนาได้ครูบาอาจารย์ผมดีใจที่เห็นครูบาอาจารย์มาพร้อมเพียงกันมาประชุมกันในเรื่องอย่างนี้ทีนี้ยังมีอีกบางคนบ่เป็นหมอยาแต่ปวกคือแทนที่จะเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าของเรารักษาจิตรักษาใจแสดงให้ฟังที่วัดของผมเนี่ยมีบ่อยๆคือเขาเคยไปปัวไปรักษาที่อื่นแล้วเจ้าฝันบดีไปหาวันนั้นแตงแก่เสียเคาะสะเดาะนามเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตะเวนลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมอมเซกะบานนั่งทั้งในไสยศาสตร์แข่งๆคึ้มๆอันนี้ว่าแหละพระพุทธเจ้าสอนเพิ่นให้ไปปัวกันจังซี่อยู่ว่าบัดเพิ่นบ่ซ้อนชักเถื่อซุนี่ไปเปิดพระไตรปิฎกศีลขันธวรรคทีฆนิกายเล่มที่9หมดเล่มนะเพิ่นด่าหัวเอาไว้แต่ว่าพากันไปปัวเนี่ยนี่หลายคันปัวจังซี่โรงพยาบาลใหญ่บุตรเดียวผู้นั้นมาสร้างให้10ล้าน20ล้านบ่อึดประเทศไทยจะหาเงินกับคนทำบุญหาได้ไม่ยากคนมีศรัทธาหลายแต่ว่าคันสิส่วนคนมาปฏิบัติธรรมส่วนคนมาบวชปานจูงหมาลงน้ำแกงคนได้บาดเนี่ยท้ออันนี้แล้วมันยากหลายเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องมาพูดกันมาพิจารณากันเฮ็ดจังได๋พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าย่ามศาสนาสิเสื่อมเนี่ยมันสิเป็นจังซี่เมื่อวานนี้มีพระมาจากอุตรดิตถ์มาหาผมแต่นี้พระเริ่มทยอยมาขอเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมนับคร่าวๆดูยังไม่ลงตัวเดี๋ยวนี้30กว่าแล้วกว่าจะถึงวันนั้นก็คงมาก40 50เฮ้ยบอกว่าทางอุตรดิตถ์มีแล้วนะบอกว่าบวชมานานมีการเจริญสมาธิภาวนาเจริญไปแล้วจิตใจไปไม่ไหวก็เลยศึกแล้วก็เสียดายก็เอาผ้าเหลืองผ้าสีกากผ้าเหล่านี้ไปตัดเป็นกางเกงเป็นเสื้อผ้าใส่ตรงใช้ได้ไหมครับอาจารย์อาตมาบอกแกไปใช้มันทำไมสีอื่นเขาก็มีเยอะแยะกฎหมายไทยเขาจะจับหัวเขาหาว่าแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์ไทยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มีหรือยังคุณเห็นหรือยังท่านบอกว่ามีแล้วแถวบ้านผมเริ่มมีแล้วหลายคนนั่นก็แสดงว่าถึงคราวที่จะเริ่มเสื่อมเข้าสู่โคตรภูสงแล้วหมอยาอย่างอึดเราได้บัตรพลวนแต่สิเป็นโลกนำกันพระพุทธเจ้าบอกว่าพระวิสันติโคปนานันทะอนาคตมัฏฐานังโคตรภูโนกาสาวกันธาทุสีลาปาปฐัพมาดูก่อนอานนท์ในอนาคตการจักมีเหล่าโคตรภูสงผู้ทุศีลมีบาปทำอัลลามกใส่ผ้ากาสาวะพันคอมหาชนทั้งหลายไม่มีที่ให้ทานไม่มีที่เลือกเขาจักทำทานกับโคตรเรากล่าวว่ายังได้บุญครูทำบุญได้บุญชู้แต่ว่าผู้รับที่เป็นปฏิฆาหกต้องนรกลุ่มใดกระสางหัวเพิ่นประสันข้าเจ้าอยากได้บุญได้ชุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคนทำบุญมากๆทุกวันนี้คนกำลังทำบุญครับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเอ่ยปากอยากได้จะเอาสำไดองค์ใหญ่ๆจนหามบ่ได้สิบคนชาวคนอยากสร้างพวกเศรษฐีบอกกับผมไม่ได้บวชนี่เขาโฆษณาขึ้นมาใหม่แล้วบริษัทรอพระนั่นแหละโฆษณาใหม่ท่านทั้งหลายไม่ได้บวชลูกชายก็ไม่ได้บวชใครก็ไม่ให้รอพระพุทธรูปถวายพระประธานองค์ละ400,000-500,000ก็เอาแทนตนเองว่าสั่นนั่นเมื่อศาสนาจะเสื่อมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระพุทธรูปมากขึ้นพระบอพุทธรูปสีหน่อยหรือปะสีหน่อยผมไปแสดงธรรมที่ทำแสงเพชรจังหวัดอุบลอำเภออำนาจเจริญผมไปแสดงธรรมท่านอาจารย์สมผมก็ไปกราบหลวงพ่ออยู่กับใครวัดใหญ่วัดโตโอ้ยวัดจะมันใหญ่มหาศาลาข้างบนข้างบนนั่นก็มหาศาลาข้างล่างนี่ก็มากไงมาเสือดหมู่ผมมาสั่นไปสืบภาพไปเบิ่งมาสั่นผมก็ไปสาบลาบปั่นไหวน้ำทำน้ำแฮวแป้มไปบ่เนี่ยหมู่ของมาสันเบิดมาสันพระพุทธโลกเป็นหมู่พระคงก็หมดปั่นไปเพราะเหตุนั้นนี่คือบทบาทที่เราจะต้องรับกันคืองานหนักที่สุดในอดีตนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้นำทางใจทางวิญญาณเป็นที่พึ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทษาเป็นที่พิพาทษาไปในตัวเสร็จวัดเป็นที่นัดพบของมหาชนวัดเป็นที่รวมกันทำกิจกรรมต่างๆวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณรวมอยู่ในวัดหมดวัดยังเป็นคลังพัสดุโรงแรมจังไดวัดเป็นโรงแรมแต่ก่อนขี่งัวไปค้าจูงม้าไปขายคำใส่นวลวัดบริจาค

พ่อบาทยามมื้อเช้ากินข้าววัดยามเพลกินข้าววัดโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนจ้างก็บ่ได้จ้างเขาก็ได้กินฟรีโรงเรียนอยู่ที่วัดพระเป็นครูสอนจึงเอิ้นว่าบวชเรียนเขียนอ่านพระจะสอนศีลสอนธรรมสอนทุกอย่างเริ่มไปจากวัดวัดเป็นที่รวมศิลปะวัฒนธรรมต่อมาวัดยังเป็นสถานที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทสาหัวเมียทะเลาะเบาแว้งกันสิบหัวขาวเศร้าหัวงอกนี่เราดูบทบาทของพระในสมัยโบราณสิบหัวขาวเศร้าหัวงอกบอกบอยาวาบอฟังป้าป้าป้ามีมนต์เนี่ยครูมาขันบทสันผ้าลงวัดลงวัดคนเทศในฟังหล่าเอ้ยหายคนที่ดีคนเถื่อหักพร้อมกันจังได้เอากันจังได้อยู่น้ำกันหล่าเอ้ยสร้างพร้อมกันมันได้ปากันผัวเมียหายข้าวเดียวเป็นเพิ่นโอ๊ตเอาให้เอาไข่กันย่อมกันสาลูกเต่ากำลังไงกาหน้าบานตาดำดำเขาสิมีปมด้อยเศร้าสาปูแพน้ำพอแพน้ำครูบาอาจารย์แพเขาดีใจก้มลงกราบสัมมาคารวะปานแต่งงานใหม่บัดนี้กลับไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินพิษของต้องเถียงแดนให้แดนหน้าของเจ้าอยู่นี่ปลูกมาตายยังกอภัยอยู่ในแบกมากระจกสิฟันหัวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านพูดไม่รู้เรื่องนิมนต์ยังครูไปปันกันใหม่เสมอเดียวกำกึ๋งอย่าให้นักเพิ่นผุ่นเบาผีบาปสินำเอาเสือกมาขึงหลายจังน้อยลูกเข้าร้านเข้าใหญ่ขึ้นมามันจะพิษกันอีกคือพ่อคือแม่ว้าบ่หูจักซื้อบ่อีพ่ออีแม่มาปั่นใบจังซี่เฮ็ดให้มันแล้วซาบ่ได้ค้อนแผ่นดินมาเกิดบ่ได้แบกแผ่นดินมาเกิดจักหน่อยเฮาก็สิตายทับดินเออแม่นพ่อมีคู่ได้เนาะเอาเสือกมาขึงตอกลักแล้วเล่ทานเอ้ยสบายบทบาทพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นทุกส่วนของสังคมออกลูกแห่บ่ออกมีหากหลายไปขอน้ำมนต์บาทให้จักแม่นมีหรือบ่มีมนต์เฮ็ดปากกระมึบกระมับเฮ็ดเทียนจ่อจ่อแจ๊ะใส่เอาไปกินเพราะฉะนั้นหลงดีใจเกินบักแก่กันอย่างเบ่งพวดออกมาว่าไปไหนจังหน่อยได้เนาะเพราะว่ามันบ่มีทางเลือกเด้วัดนี่ยังกลายเป็นอันนั้นอีกสําเป็นหยังบัดนี่เป็นพดุงคันเป็นฮอดพดุงคันเป็นฮอดบนฝากคันเดี๋ยวนี้พอท้องใหญ่เขาไปฝากหมอเขาเรียกว่าฝากคันท้องไงๆมาขาดฝากเป็นลูกเป็นเต่าตั้งแต่บัดนี้เกิดไม่ใช่เพียงแต่เดี๋ยวนี้สมัยพุทธเจ้าโพธิราชกุมารลูกของพระเจ้าพิมพิสารโพธิราชกุมารเข้าถึงไตรสรณาคมรัตนไตรตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะแม่นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าว่าเด็กกุมารที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันถ้าเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามคลอดออกมาต้องถือว่าเขาเข้าถึงพระรัตนไตรฝากท้องไว้เป็นลูกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีอย่างโพธิราชกุมารนั้นเข้าถึงรัตนไตรพ่อแม่พาเข้าไปกราบพระไปฝากไว้สมัยก่อนญาปู่ญาตาเพิ่นไปฝากลูกฝากท้องได้บ่ทันได้เกิดบทบาทดักแนบแน่นอยู่กับสังคมมากเพราะเหตุนั้นในสมัยนั้นพระสงฆ์จึงมีสังฆานุภาพผมใช้คำว่าสังฆานุภาพคืออำนาจอนุภาพของพระสงฆ์ตั้งแต่พระราชาพระราชายังไม่ใกล้ชิดประชาชนเท่ากับพระพระใกล้ชิดประชาชนความทุกข์ของประชาชนมาเล่าให้พระฟังพระจะได้บอกพระราชาพระราชาก็ปฏิบัติตามจึงมีจักรวรรดิจักรวรรดิสูตรในจักรวรรดิวัดมีข้อหนึ่งว่าสมณะพามณะปริปุจฉาธรรมะของพระเจ้าจักรพรรดิข้อหนึ่งว่าเข้าไปไต่ถามต่อสมณะพามความเป็นอยู่ของมหาชนอย่างไรปัญหาบ้านเมืองอย่างไรพระสงฆ์เจ้ามีกู๊ดวินมากโคตรสมัยนี้ว่ามี powerful เลยมีกู๊ดวินมากเดี๋ยวนี้บ่จักปันไดที่เฮาเนี่ยเขาเห็นพระอย่างประเทศอินเดียเขาว่าเป็นผีเดี๋ยวนี้อย่างท่านอาจารย์พยอมว่าเสือเหลืองเขาว่าขับรถอุ้ยเสือเหลืองข้ามถนนเป็นแถวเลยเบรกตัวกองเขาเห็นพระเป็นเสือเหลืองไปเลยนี่ไม่ไหวแล้วที่นี่ทำยังไงเราจะมีสังขารุภาพผมก็อยากจะฝากว่าบทบาทสมัยโบราณท่านมีมากเดี๋ยวนี้โรงเรียนเอาออกจากวัดไปแล้วโรงแรมออกจากวัดไปแล้วโรงพยาบาลออกจากวัดไปแล้วแต่ก่อนเจ็บหัวปวดท้องมาเอาหวานเอายาอยู่ในวัดเนี่ยครูคันปูไว้ทั้งวัดทั้งพระสงฆ์มีสังฆานุภาพคุ้มครองความสงบร่มเย็นของมวลชนลูกเต้าเข้ามาบวชซิกออกไปขันบวชเน้นซิกคนอื่นว่าเสี่ยงเป็นหยังจังว่าเสี่ยงผู้ยักษ์บ่ฮู้บาดนี่สมัยใหม่คำว่าเสี่ยงนี่แปลว่าหยังเชียงมีความหมาย2ความหมายเชียงหนึ่งแปลว่าเวียงแปลว่าเมืองอย่างเชียงใหม่เชียงรายเชียงตุง

เป็นคำโบราณเชียงหนึ่งนั่นแปลว่าผู้รู้การกระทำจังที่เห็นแท่ขอบเชียงทานเอ้ยไปอ่านเบิ่งหนังสือเรื่องสังสินชัยอยากจะฝากครูบาอาจารย์เราเรื่องสังสินชัยช่วยอ่านกันในใบลานอ่านบทเขียนไว้ให้ลูกให้หลานผมแกะใกล้จะเสร็จแล้วอีกจะสามหมื่นเพื่อเสร็จแล้วขันบ่มีผู้ใดมาหยาดแต่ว่าหยาดเหลือเกินมืออื่นไปน้องคายมือฮือมีอีกบทหนึ่งทหารอีกสี่ค่ายค่ายพยอดเมืองขวางค่ายเกียรติศรีวรากองกำลังสุรนารีวัชระโยธินเตรียมตัวเมื่อยไปหลอดแต่บริเศ้าเมื่อยจักเถอะกลับมาอยากจะเขียนในหนังสือเรื่องสังสินชัยนั้นรวบรวมเอาคำสอนตั้งแต่การบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยอะไรเต็มไปหมดเลยครับน่าอ่านมากนักปราชญ์ภาคอีสานเราคน

สังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยอะไรเต็มไปหมดเลยครับน่าอ่านมากนักป่าท่าอีสานเราคนที่ชื่อว่าปางคำเนี่ยผมอ่อนสอนถ้าเปรียบเทียบกับสุนทรภู่ห่างภาคกลางบ่เห็นฝุ่นนะครับเก่งกว่าสุนทรภู่อีกหลายเท่าที่เขียนไว้ในเรื่องสังสินชัยยังสินชัยสอนพญานาคเมื่อไปเอาลูกพญานาคเกิดมาลูกของนางสุมนทาป่าพญานาคเสร็จก็สอนให้ปกบ้านคลองเมืองอันมโยเทศไถ่ทุกตัวดินแดนให้ฮัมปีปองเหมือนหากห้างไพ่พื้นเซน่าเหนามีคุ้นข้องประเสริฐให้ทานเหลือกภูแก้วปุนไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุนดังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลุ่มทึ่งหดแฟฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มขนาดซัดสอบเซยห่มเต่านี่เป็นยาท้าแท้ถ้ำเนียมปุนเปียกขั้นเป็นหากพอหมั่นสิผ้าต้นตูมตายอันว่าพุทธศาสตร์ล่ำถูกซ้ำคำสอนให้ทานปีปองเหมือนสังโคคุ้นจังหากห้างพ่ายพื้นเห็นไหมพุทธศาสนาคำสอนทุกขั้นทุกตอนเหมือนปุ๋ยเหมือนพืชยาคูแท้เฮาเนี่ยเป็นห้าสังโคคุ้นจังหากห้างค่ายขึ้นเซน่าเหน่ามีคุ้นข้องประเสริฐกองทหารเหมือนลำต้นให้ทานเหลือกภูแก้วปุนไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาข้าราชการทั้งหมดเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้มหากษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งนอดเหมือนยอดของต้นไม้สุดท้ายยะถาแท่ถ้ำเนียมปุนเปียกหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตูมตายพระสงฆ์ไม่มั่นคงในศีลในธรรมศีลสมาธิปัญญาไม่ดูดเอาน้ำไม่ดูดเอาปุ๋ยคือเอาศีลเอาธรรมมาสั่งสอนชาวบ้านมาพูดให้ฟังมาทำให้ดูมาอยู่ให้เห็นนี่เป็นยะถาแท่ถ้ำเนียมปุนเปียกหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตูมตายตายแล้วประเทศที่มีศาสนาหลายๆประเทศล่มตูมตูมตูมหากบ่หมั่นผ้าต้นตูมตายปุ๋ยฉ่ำน้ำโชคฝนตกดีแค่ไหนก็ตามรากไม่ดูดไม่ดูดเอาน้ำไม่ดูดเอาปุ๋ยมีด้วงมีน้อนมาชอนมาชัยคือเอาคำสั่งสอนนอกศาสนามายัดแต่งหมดครับอันนี้ผมจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆนั้นห้าบ่หมั่นผ้าต้นตูมตายพอมาถึงประเทศไทยเรามาเนี่ยบทบาทของพระสงฆ์มีสังขานุภาพมาตลอดมีอนุภาพเหนือหน้ากากหมดแต่เดี๋ยวนี้เอาแล้วการเมืองได้เปลี่ยนแปลงผมอยากจะขอพูดถึงสมัยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่บทบาทของพวกเราได้ลดไปประมาณสัก1ศตวรรษสัก100ปีมานี้บทบาทของพระเราลดลงลดลงลดลงเดี๋ยวนี้เรามีแต่ทรงอยู่แล้วก็พยายามที่จะให้มันมีบทบาทแต่ก็ยังไม่ทันเขาบ้านเมืองเขาได้รับการศึกษาใหม่เมื่อประมาณสัก100ปีมานี้ทางการบ้านการเมืองประเทศไทยเร่งพัฒนาประเทศให้ทันฝรั่งรวบอำนาจจากหัวเมืองต่างๆเข้าศูนย์กลางระบบเทศาภิบาลระบบที่เรียกว่าเซ็นทรัลออโตริตี้ระบบรวบอำนาจสู่ส่วนกลางสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดต่างๆเข้ากรุงเทพหมดต้องมาหัดพูดภาษาไทยหลังจากนั้นก็ส่งคนไปเรียนเมืองนอกจัดระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาใหม่ให้มันเหมือนฝรั่งให้หมดแต่ก่อนคนไทยนุ่งผ้าขาวหมามนุ่งพวกผ้าสลงนุ่งผ้าถุงต้องไปหัดนุ่งแบบฝรั่งบัดนี่ตัดส่งขาเหงานุ่งหลอกจอกคนอื่นมาส่งฝรั่งตะกี้เลยว่าเพี้ยนไปว่าส่งขาหลังส่งขาหลังเพิ่นอยากให้มันคือฝรั่งทีนี้พวกฝรั่งเขาทำไงเราส่งคนเราไปเรียนจากฝรั่งเมื่อส่งจากฝรั่งแล้วก็เอามาจัดระบบการศึกษาให้มันเหมือนฝรั่งการเมืองเหมือนฝรั่งสังคมเหมือนฝรั่งการเมืองนี่มีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องฝรั่งเขาแยกศาสนาออกจากการเมืองเขาเรียกว่า Church and State separate each other แยกรัฐออกจากศาสนาในช่วงนั้นฝรั่งเห็นว่าศาสนานี่เข้าไปแล้วมันวุ่นวายในสมัยที่เขากำลังเริ่มประชาธิปไตยใหม่ๆเราจะต้องสืบค้นลงไปดูว่าประชาธิปไตยฝรั่งวุ่นวายด้วยศาสนาเพราะพรรคมันเยอะพรรคคริสเตียนเดโมแครตพรรคคริสเตียนริพับพรรคคริสเตียนริพับลิกันพรรคพวกRepublican Protestant อะไรต่างๆมันมีหลายนิกายไปทะเลาะกันในที่สุดเขาสั่งยกไม่เอาศาสนาไปเกี่ยวกับการเมืองเขาเรียกว่า Church and State separate each other เอาแล้วที่นี่ก็ดำเนินทางการเมืองในช่วงนั้นฝรั่งกำลังปรับปรุงการเจริญทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเขาเมืองไทยก็เห็นว่าฝรั่งล่าอาณานิคมลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นกับเมนพม่าเวียดนามที่ไหนตกหมดแล้วเหลือแต่เราจะทำอย่างไรประชุมเรามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนรู้ให้เข้าใจรู้เขารู้เราอปมัตโตโพเทที่กันให้บันดีโตท่าพิสุมัญญาทีโรบันดีโตติปวุจจติผู้เป็นบันดีย่อมฉลาดถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านประโยชน์ไหนประโยชน์

ฝรั่งเศสก็เอาไปโยนอังกฤษก็เอาทางนี้อังกฤษยึดเอาทางนี้ฝรั่งเศสยึดทางนี้อังกฤษยึดครบฝรั่งเศสไว้ขู่อังกฤษครบอังกฤษไว้ขู่ฝรั่งเศสครบสิงไว้ขู่เสือมึงเถิดจังใดก็กูในขณะเดียวกันเริ่มปฏิรูปการปกครองของเราให้มันเท่าเทียมฝรั่งพวกอังกฤษเขามีอาณานิคมมากเมืองต่างๆเป็นเมืองขึ้นเขาหมดเรียกว่า British Commonwealth of Nation ชาติจักรภพแห่งอังกฤษประเทศไทยก็ British Commonwealth of Siam สยามเมืองร้อยเอ็ดก็ไปขึ้นกับกรุงเทพสกลนครไปนครพนมอุบลนครพนมนครราชสีมาไปขึ้นมัดเหมือนกรุงเทพเป็นอังกฤษเหมือนจังหวัดต่างๆเป็นต่างประเทศทีนี้ก็มาจัดระบบการปกครองส่งเจ้าเมืองออกมาระบบเทศาภิบาลทีนี้ก็ต้องมาดูฝรั่งมันเก่งจังไรห้องก็เก่งคือมันโอ้การศึกษาการศึกษามันเท่จังไรชาวบ้านจัดแต่ก่อนพระเป็นผู้สอนดึงโรงเรียนออกจากวัดดึงโรงเรียนออกจากวัดไปให้โยมสอนโยมไปเรียนมาจากฝรั่งแต่งสูทผูกเนกไทใส่เสื้อมากันตัดกางเกงขาลังใส่ห้องเอิ้นว่าส่งขาลังความจริงส่งฝรั่งเล็กๆเล็กหน่อยสมัยนั้นกันผู้ใดได้ฝ่ายตุยอย่างผมเนี่ยให้แม่ตำฝ่ายตุยตัดส่งข้าวเหนียวให้ดีใจว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้เบาด้วยบาทเนี่ยได้ใส่ส่งขาลังนะผู้เฒ่าบ่ให้เคี่ยวมากมันบ่ทันสมัยบ่ทันบ่คือฝรั่งไปสั่งตัดเครือผู้ที่เมิดผู้เฒ่านบให้รัฐบาลตายเป็นหมื่นละหลายกระบงสมัยนั้นในที่สุดการปกครองก็แยกรัฐออกมาจากศาสนาน้อยหนึ่งครั้งแรกก็เดินเคียงคู่กันไปต่อมาก็เริ่มห่างๆกันทีนี้บทบาทระหว่างทางฝ่ายบ้านเมืองกับพระเนี่ยเริ่มมองกันห่างเหินออกมาได้ติดต่อกันเพียงวัตถุพอมีบุญปั๊บสมัยก่อนพระจะขึ้นไปเทศไปแสดงธรรมจัดแจงตามพระพระจะเป็นผู้บอกผู้สอนให้ทำอย่างโน้นอย่างเดียวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดคุณโยมผู้เทศจะสั่นได้ยังครูเทศจะสิได้ขอหน่อยมือถือได้ยังสิต้องเฮ็ดกับโยมสังฆานุภาพหมดแรงทีนี้เราก็หมดสังฆานุภาพเดี๋ยวนี้ต้องแล้วแต่โยมอย่าไปผิดกับอาจารย์สว่างวัดสะพานคำบอกอาตมาอย่าไปผิดกับโยมเลยผิดกับโยมละตายลูกเดียวด้วยของอาตมาบอกมันต้องผิดกับโยมขันโยมบ่เป็นตะแตกเสียให้โยมเนี่ยบอกมาจูงเฮาเฮาต้องจูงโยมเขาว่าอาจารย์สุขแบบผีบ้าละสันเดี๋ยวนี้ผมจะต้องปกครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่เราจะต้องมาเป็นครูเพียงแต่ในโรงเรียนเป็นครูสอนแต่เนี่ยมันสอนไปเมื่อไหร่ให้บ้านให้เมืองเฮาเนี่ยต้องทำเป็นถูกปฏิรูปหนึ่งประเพณีที่จะต้องปฏิรูปบทบาทของเราเพื่อจะสร้างสังฆานุภาพขึ้นมาถ้าพระสงฆ์เจ้ามีความรู้มีความสามารถประพฤติปฏิบัติดีสามารถมีพลังสังฆานุภาพชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้รัฐบาลก็ยังจะต้องกลัวเดี๋ยวนี้เขาย่านเขาบ่แม่นเขาย่านเฮาขันย่ามเขาสิเลือกผู้แทนว่าสิเอาสลาเว้ยว่าสิขุดสาผู้นาเพิ่นสิถากินกำนักการเมืองหลอดถ้าจะเลือกตั้งต้องเตรียมจะเทศให้ผู้แทนฟังกะคักมันมาเนี่ยว่าฉันจะบายมันกะคักมึงว่าฉันเป็นยังเดี๋ยวนี้เราตั้งท่าสิเอาเขาโหลดไปถอนขนเขาแล้วเขากินเขาแล้วเขาก็ไปกินต่อได้สมน่ะมันท่าไว้เนี่ยเพราะนั้นระบบนี่มันเป็นอิทัปปยาตาอยู่อันนั้นเพราะนั้นหนึ่ง ประเพณีของเราโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่อยากจะชวนครูบาอาจารย์เราทั้งหลายเนี่ยพากันเข้มแข็งทางจริยธรรมเข้มแข็งคือพากันปฏิรูปในสิ่งที่มันไม่ดีปฏิรูปมันเป็นภาษานักการเมืองเลยเห็นแต่ประเทศลาวปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปเป็นภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าเห็นบ่ยามเฮาบวชอุปัชฌาย์ก็ยังบอกเด้ปฏิรูปังปฏิรูปังโอปาจิกังสัมปะทิงปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปังบ่เฮ็ดให้มันถูกมันต้องมันเหมาะมันสมมันกลมมันตื่นเด้อสร้างความเริ่มใจให้ถึงพร้อมมันเป็นภาษานักการเมืองปฏิรูปสังคมผมเนี่ยเขาว่าผีบ้าเดี๋ยวนี้เขาเศร้าว่าเลยเด้ไฟใหม่เที่ยงหน้าเขาก็มามนพระผีบ้าคือผมเนี่ยไปเทศพระตายโยมตายอยู่ไสมาเมื่อด้วยมนอาจารย์สมภพไปเทศครับหน้าพระบาทโรงหนังก็มามนผมไปเทศโรงแรมโรงหนังขาตาเทเตอร์ผมก็ไปเทศอนุศาสนาจารย์กองทัพพวกกรมยุทธศึกษาเอามานิมนต์ผมไปเทศพระผีบ้าองค์นี้ไปเดี๋ยวนี้พวกเราต้องใจกล้าพอนำโยมอย่าให้เจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดมันเป็นสอนแต่เน้นได้ห้องสอนท่านโยมเดี๋ยวนี้บี้ด้วยจังผมจะขอยกตัวอย่างที่วัดผมเนี่ยเมื่อสี่ห้าวันก่อนมันจะมีอันหนึ่งพวกเราเนี่ยโยมผิดโยมจานพวกที่เกิดมาดนๆนะพวกพอภาษาฝรั่งหน่อยว่าไอเดียฟิกขี้สนิมฝังหัวซุ่มเนี่ยอันนี้ละเถิดคนบอกของเก่าของหลังทิมหีดเก่าของหลังมันบ่ดีลื่น
ไม่ลื่นว่าปลาลื่นห้อยจนหน่อยลื่นยาครูยาซาบวชมาเมื่อวานบางทีดีแท้ทิมหิตเก่าข้างล่างอย่าไปถือสาข้าเจ้าสมนักอเวโลโหมิเป็นตริตนจะหน่อยข้าเจ้าตายข้าเจ้าเถ่าเรียวแต่ว่าสิ่งที่ข้าเจ้าทำมันบ่ถูกเฮากับเฮ็ดภาษาเฮานี่ล่ะตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันไหนมันจะเหมาะจะสมสมัยนี้กับสมัยพ่อใหญ่บ่คือกันขับไปฮอดน้ำรถบ่ดีท้องเหื้อคันขึ้นโคกเหื้อคันละ800,000ล้านก็บ่ดีเท่ารถชี้เข้าฟังบัดเดียวนี้เวลานี้ขณะนี้แค่ไหนเพียงไรฐานะภาวะเพศกำหนดบทบาทลงไปที่บ้านผมวันนั้นเขาจะมาใส่บาตรเขาลุดติบถือว่าเป็นขอใหญ่นิมนต์พระไปฉันในบ้านดีนึกไงดีกว่าขอบรรลุติบตัวที่บ้านเคยในใจเอาแล้วบัดนี้ได้การก็ต้องมันนิมนต์บอกต้องอาจารย์ใหญ่ขึ้นไปได้ว่าสันปกติผมไม่ขึ้นไปถ้านิมนต์ไปสวดเฉยๆพระเยอะไปก็สวดได้เฮียนมาบ่แห่งแต่ถ้าจะเทศมาสิไปอยู่ไปยังมันเคิกนั่งอยู่ในห้องแปลหนังสือนั่งหาทำสมาธิภาวนายังมีคล้ายงานใหญ่ๆในสุดก็ไปเขาไปเทศให้ฟังไปถึงนี่เท่าเก่าโบราณท่านจัดแจงแต่งเครื่องโขนเฮ็ดท้องนางหัวไว้ละ4ทิศปั่นก้อนขี้ดินซักท้องหลังจากนั้นก็เอาได้ผูกเป็นแถวไว้ถะจูดสตาบ้านสตาเฮือนไปถึงมาถามมีหนังสือมานำอยู่บ่หนังสือหยังเด้อนี่ว่าซั่นหนังสือสาลากาลวิชาสูตรตัวว่าซั่น80ปีที่มีเก่าของหลังจังได๋มันเป็นหยังล่ะสาลากาลวิชาสูตรบัดส่วนแล้วเขาสิได้จูดสตาญาณมันบ่ใหม่ซั่นบอกมาดาบคันญาณมันบ่ใหม่ก็ไปจุ่มน้ํามันดีๆซะก่อนติอันนั้นว่าซั่นสวดชัยมงคลคาถาสวดชยันโตผลสิบดีกุอุทุลลาตันทุลลากันลานะโจเลนะโซกะลังกะลิสตินะอุทะเกนะโซกะลังกะดุไว้ขอก็สวดได้โยแนวนี้ก็ได้ว่าซั่นมันบ่ดีมาสวดชยันโตให้มันดีๆมันดีมันงามชัยชนะของพระพุทธเจ้าค่อยๆผู้ค่อยผู้เฒ่าก็ยอมเอายามมื้อเช้าขึ้นมาถึงบ้านโยดยังคู่ว่าซั่นฝนตกลิ้นจักๆๆเฮ็ดจังได๋ขึ้นบ่ได้ต้องสวดทิศอีกซะก่อนบ่ได้สวดถอดสวดทิศแนวไหนกระทงปั้นดินเสียบไว้แล้วเอากระเบียนห่างกระด้งคานมาใส่ข้าวดำข้าวแดงมาสวดยังมหาสมยสูตรปุริมันจติสังราชาตตละหะโทตปสาสติขันธปนังอธิปติมหาราชายตติโสปุตาปิตาอัตตาปะหะโบบะมันแม่นอยู่บ่อาตมาบอกว่าอย่าให้สวดนี่สิขึ้นไปสวดอยู่ทั้งเฮือนเฮ้ยสวดสี่ทิศบ่ซั่นทิศนั้นมันเป็นทิศเหนือทิศเหนือพออยู่ใกล้ขี้สีกได้บัดพระสิมายืนนบอยู่ใต้ขี้สีกคนสวดโยมก็ไปล่างจ้าจ้าเพิ่นจ้ามันยังต้องยังพระนี่มันนบไผนี่มันนบไผนี่มันก็เลยขึ้นไปแสดงให้ฟังว่าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมหาสมยสูตรเดินทางไปกับพระจำนวนมาก 1,250 กว่ารูปพญาเวสสุวรรณนำพวกบริวารพวกยักษ์พวกคนทันพวกนาคพวกอีหยังมาแล้วมาบอกพระพุทธเจ้าให้ชื่อซื้อมันไว้บอกพระทั้งหลายซุ่มนี่เขาจะเลื่อมใสบางคนมีนิสัยถ้าชื่อบ่ได้ก็ชื่อหัวหน้ามันพัตตลทะวิรุณละหะวิรูปคะกูเวนซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์พวกกุมพันพวกคนทําพวกนาคมากับลูกชายหัวปีชื่อว่าพระอินทร์ว่าสันอินทนามามหาพลามีกำลังมากอิทธิมันโตมีฤทธิ์มากชุติวันโตวันวันโตมีแสงสว่างสวัยมีวันนะมุ่งมาสู่ป่ามหาวันอนุโมทนาอ่อนสอนนำยาคูทั้งหลายอันนี้สิมาเอิ้นเพิ่นแต่งพระเขาให้ไผกินอันนี้ให้ท้าวจตุโลกบาลบ่เอ้ยคนขี่เราเขากินยังดีกว่านี้เขานั่งอยู่น้ำโต๊ะผลสดชื่นบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเหมือนดอกคัดเข้าบานเย็นอันนี้ข้าวมหาราชให้กินอยู่กับเบียนห้างมันจะกินจะมากอกข้าวมหาราชจะบายหัวเอาไว้ท่านข้าเจ้าก็เสือเอาก็เรียกไปขอไปกินน้ำหน่อยเราก็ต้องกำหนดบทบาทของเราลงไปให้ถูกต้องงามบุญบุญนี่ประเพณีวิธีกรรมภาคอีสานเราเนี่ยสิ้นเปลืองที่สุดทุกยากลำบากแล้วก็ค่อยสอนแอนตี้ความบาตรพระพุทธเจ้าสอนพระให้ความบาตรโยมก็ได้บ่แม่นโยมความบาตรพระเด้สัตว์บ้านที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อฟังเหมือนบ่อไม่มีน้ำพระพุทธเจ้าว่าป่วยการอย่าไปโยมที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อฟังสั่งสอนไม่เอาตามอย่าไปเป็นตระกูลที่จะต้องความบาตรบ่ไปบ่กินของเจ้าใส่ลากดินก็บ่กินอึดอยากก็บ่กินกันบ่เฮ็ดนำทำตามในสิ่งที่มันถูกได้หรอกคันแนวมันถือกับเฮ็ดน้ำข้าวเจ้าอันนี้เราต้องชักชวนกันอย่างที่วัดผมเนี่ยผมเคยทำมาตลอดเท่าทุกวันเนี่ยชวนพี่น้องไปเฮ้าเนี่ยมันอึดมันอยากเด้บุญพระเวทนี่แหละตัวการดีที่สุด
พวกเฮาภาคอีสานเอาบุญพะเวทบุญมะเวทนั่นคืออุดมการแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้องการเกิดทันโลกภาษีอ่านโลกภาษีอ่านนั้นมีอย่างนั่นแหละคือโลกแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่เราเรียกนี่ดิอาจารย์ไงแผ่นดินทำแผ่นดินทองคนปุ๊บคนปั่นมาอยู่ในจนคนเมื่อยความจริงเรื่องเอาบุญพระเวทอุดมการแผ่นดินทำแผ่นดินทองพอเปิดปานอ่านปั๊บเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนปารภพมาลัยขึ้นไปพบภาษีอริยเมตไตรเทวบุตรไปสอบถามทำบุญจังไดเหตุทานจังไดแน่จะสิเกิดทันโลกภาษีอ่านโลกภาษีอ่านมันดีจังไดแน่ในที่สุดก็เราก็จับเขาได้ว่าโลกภาษีอาจจะเจริญทั้งเศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลกันทางจิตใจกากำหนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันหนูกับแมวกูเว้นมีเว้นจนฟ่อนหน่อยกับงูบังเบียดเสียและเหนือศัตรูเขาเกาหลังเขาสิเศร้าคัดของบ่ตอดไล่กลุ่มกันเขาสิมีปานี่ต่อกันขี้ข่อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กวดนอนกิ่งความสหายนี่คือแผ่นดินธรรมไม่มีศัตรูคู่เวรกากับนกเขางูเห่ากับพังพอดต่อมาแผ่นดินทองบวรโลกภาษีอานแผ่นดินราเป็นหน้ากองฝนตกทุกๆ15วันตกเวลากลางคืนบ่ฮันตกกลางเว้นเปียกถ้ำห้วยหนาฝึกซาเสียวเคี้ยวงามอ่วนอ่อนไข่กากอ่าหอมกลุ่มอยู่คู่ย่ามบ้านบ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินถึงงัวค่วยสูงอยู่กินย่างหญ้าอุทกังน้ำให้น้องบึงบอกเต็มอยู่เลยเสมอดังฝั่งคู่นี่คือเขื่อนคูคลองอีหยังต่างๆหลังจากนั้นยังมีต้นไม้กัลปะพฤกษ์ต้นใหม่กัลปะพฤกษ์เทว่าทั้งผู้สาแผ่นแผ่พันผาเงินค่ำแก้วพ้อยนิ่มลำคาพิสโพรดพร้อมหลายล้วนเกิดน้ำวัตยักใจยกมืออธิษฐานเฮ็ดจังไดสิเกิดทันฟังธรรมพระเวทสันดรครบ13กันหลังจากนั้นมีศีล5ให้บริสุทธิ์ท้อนี่ใช้มันสมองคิดดูก็หูจักแล้วคันมีศีล5มดฟังพระเวทสันดรเนี่ยเข้าใจมันเกินโลดแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้นไม้กัลปะพฤกษ์ก็จะเกิดขึ้นต้นเมตตาต้นไมตรีต้นฮักต้นแพงในจิตในใจมีเจ้าคนบ้านนี้มีเจ้าคนมี800คนมี800ต้นดีกว่าที่ว่าในโลกภาษีอ่านอีก4ต้นหนึ่ง4มุมเมืองอยากได้ไปเอาโอ้ยไก่พอดปลูกต้นฮักต้นแพงเมตตาปานีสิน5นอนแล้วบ่ต้องใส่พักตัวก็ได้นี่คืออุดมการแผ่นดินทำแผ่นดินทองแล้วก็สอนชาวบ้านไม่ดีบริเหตุจักสันบุญพระเวทวสันติเครื่องขยายเสียงจังขนหัวลูกงามงาบตายคักๆกูบาดเนี่ยมันว่าชักมันจะกินไผแน่ผมไปประเมินดูที่จังหวัดผมนะสกลนครบ้านหนึ่งบ้านบึงสาปีนี้ก็มานิมนต์ไม่ได้ไป280ครอบครัววันนั้นผมไปเทศเทศพระเวทสันดรเราก็มาเทศใหม่เทศตามพระไตรปิฎกนั่นแหละให้คนฟังเข้าใจแล้วก็มาปริทัศน์ให้ชัดเจนนี่ก็จะตามาทางประกาศเส้นตัวสถาอังหาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตั้งงาตั้งงาตั้งงาอยู่นี่ตั้งแต่ตีสี่ยันสามทุ่มก็บ่ทันได้แล้วผู้ใดเลยจะไปฟังเขาดอกกระเดียบผู้เทศก็ยังบ่ทันเข้าใจเลยไล่นกไล่ไม่นัดสุขานกกระโดกห้องบินไปสว่าโกกีลานกกาเว้าแว่แวดเราสังฆานกใส่เราเหตุการณ์บอกข่าวสารทุกสิ่งห้องแล้วจึงบินไปไล่มหาสแตกหยังไปกูจักตัวนกไผสิบ่จักนกสิไปไล่มาเฮ็ดหยังไผว่าเดี๋ยวนี้มันต้องไปไล่รถเก๋งแล้วสมัยเนี่ยเพราะนั้นเอาเรื่องพระเวทสันดรมาเทศในเรื่องพระเวทสันดรไม่ได้มากมายกายกองถ้าอยู่ในคุทธกนิกายที่จริยาเล่มที่33จริยาที่9มีอยู่3ใบครึ่งอ่านบ่พอหานาทีก็จบแล้วทีนี้จะไปอ่านอยู่ในเล่มที่28มหานิบาตหลายเติบใช้เวลาอ่านบ่เกิน2ชั่วโมงจบแล้วเราก็มาปฏิทัศน์เทศยืนปาตกถาบนสแตนเนี่ยว่าอ่านให้เข้าใจดีๆพวกเฮาเป็นครูบาอาจารย์ไม่เกินสติปัญญาของพวกท่านเพราะว่าสบายมากพวกท่านดีกว่าผมแต่ว่าอยากได้กันร้อนบ่เฮานั่นล่ะคันบ่อยากได้กันร้อนนอกจังซี่อันนี้มันอ้าเนาะกันร้อนเนี่ยเสียงเพิ่นตีกองกินเหล่าตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกรอบ้านมาเนี่ยมันตื่มทุกอีหลีได้บุญซุ่มเนี่ยยังบ่พอมันเสียงพังหาดพังพังพังเสียงกองเพิ่นลุกทึนลุกทึนลุกทึนเนาะเสียงพังหาดเพิ่นพังพังมันลุกก็สร้างลุกก็สร้างลุกก็สร้างควายตายไป10ตัวบ่ลุกเพิ่นจังได๋ถามบ้านเบิงสาพ่อเจ้าเป็นหยังผมเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าซั่นเป็นผู้ใดโอ้เจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านบ่เอาบุญจักมื้อนี่คือเอาหลายแต่3มื้อว่าซั่นมีหยังแน่แล้วงั้นว่าซั่น
ว้ายม่วนขนาดเนี่ยกูไปสิคืนหนึ่งหมอลำคืนสองหนังคือเอาหลายแถบเด็กน้อยอยากเบิ่งหนังมาสั่นผู้เฒ่าอยากฟังล่ำมาสั่นไผสั่นสิฟังเทศบาดนี่วะเด็กน้อยก็เบิ่งหนังเบิ่งแล้วผู้เฒ่าก็ฟังล่ำม่วนคอยมาเทศแล้วไผฟังบาดนี่ก็สิมีอยู่ดอกผู้ฟังมาสั่นมันเบิดอะไรเขาไปเบิ่งหนังเบิ่งหมอลำบ่จ้างหลายปานใดหมอลำหมู่คณะดังที่สุดมาสั่น 14,000 ภาพยนตร์อีกจอใหญ่จอยักษ์ฉายโต้รุ่งไม่ไล่ไม่เลิกมาสั่นฟ้าแจ้งจ้างปางมาสั่น 4,000 มาสั่นโต๊ะเข้าไป 18,000เอายังล่ะมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาบุญตั้ง 20,000 30,000 บ้านเฮาบ่อยู่ใกล้เขื่อนใกล้คูพ่อยังคูว่าซั่นซื้อสิอยากบ่ค่าควาย10ตัวพุ่นว่าซั่นบาท6 10ตัวนี่ถ้าตัวละ 5,000 50,000 บาทโตเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 60,000 กว่าแล้วหั่นทั้งหนังทั้งละครมานี่บ้านเจ้านี่เฮ็ดหยังแน่อาตมาถามเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เฮ็ดหยังเฮ็ดหน้าจ่ายเฮ็ดหน้าหยังขายของขายยังหลายกว่าโมนเมื่อบุญได้ขายยังขายเหล้ากว่าสันขายหลายปันใดแล้ว30เทแล้วกว่าสันเทหนึ่งจักบาทบาทผมหมกจักเลยเด้อนี่ยังสิได้ขายอีกอยู่ดอกกว่าสันแห่กันร้อนบ่แน่วสันคิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านเป็นแสนๆเราก็มาชวนชาวบ้านมาทำบุญให้มันถูกมันต้องผมก็เอาบุญให้ชาวบ้านดูบุญของผมเนี่ยผมบอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายล่วงหน้าไปลองดูก็ได้วันที่10มกราถึง17 7มื้อผลบุญผมประกาศโตมาไปทางวิทยุวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานสมาธิภาวนาหลังฤดูการเกี่ยวๆพี่เพิ่นนั่งอยู่เพิ่นก็ยังไปปรากฏว่าบุญบ่มีเหล้ามียาบ่ได้กินเหล้าเติมทุกซุ่มมื้อนี่ให้กินข้าวมื้อละเทื่อสำนักซุ่มไปหนานอนกับดินกินกับทรายเนี่ยตื่นตี 2:00 น.พานั่งสมาธิคนไป 8-900 คนครับวันวิสาขาประกาศไปอดเข่าเซามีแหงบูชาพระพุทธเจ้า24ชั่วโมงวันเกิดหลวงปู่เทศวันเกิดหลวงปู่ชอบไปกันเป็นหมื่นไปกินตั้งโรงทานตีโรง5โรง10โรงผู้ใดไปกินหลายแหงได้บุญหลายใส่ห้องมันปานเพศพระเจ้าพิมพิสารคนตัวนี่ไปหากินไก่ปานนั่นว่าท่านพอวันเกิดพระพุทธเจ้าลืมหมดวันวิสาขามาเทศที่บึงพลานชัยคนฟังเพราะไอ้แง่หนึ่งเมื่อไรพ่อร้อยวันเกิดพระพุทธเจ้าได้หันถ้าลองวันเกิดหลวงปู่ศรีบุญรู้หันครับพาน้ำย่อยเพื่อนสิพากันไปนี่แสดงว่าเก่งกว่าพุทธเจ้าเพื่อนเลยว่าลืมพระพุทธเจ้าแล้วบอกอาตมาก็ประกาศมาให้สิมาวันเกิดพระพุทธเจ้าวันที่โลกได้รับความสะอาดวันที่โลกได้รับความสงบที่สว่างไสวตาบอดได้เห็นหูหนวกได้ยินสวรรค์นรกมองเห็นกันหมดมาบูชาพุทธเจ้าให้ของขวัญวันเกิดบ่ให้กินหยัง24ชั่วโมงมื้อเกิดบ่มีผู้ใดกินหยังเกิดมาฝักหลาบงัวป้อนลูกตายพอดีลูกเพราะนั้นวันเกิดวันไม่กินนึกว่าคนจะไม่มาตักเข้าไป600กว่าคนเต็มอดเขาได้ฮอดมือใหม่พยังว่า3มื้อก็ได้คักพยังว่าอยู่แน่บ่เห็นผู้ใดตายเจ้าคนอันนี้เรายังไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมยังไม่ก้าวหน้าพอผมประกาศอบรม7วันคนไปเต็มไม่กลับนะครับ7วันนี้ไม่กลับเลยปาฐกถาทำเช้าเย็นทำมิกถาก่อนฟ้าสางทำมิกถาก่อนฟ้าสนธยาจนจบ 2,700 มวนหมดไปตั้งแต่วันที่5มัดช่วยอะไรไม่ได้มันมัดมันจะไปเสื่อใส่ทายให้ก็ไม่ทันนี่แสดงว่าคนไทยเฮานี่บ่แม่นปึกแม่นหาปานใดดอกบ่มีผู้นำเขาเจ้าบัดนี้พวกเราเนี่ยวางบทบาทให้มันมีสังขานุภาพลงไปให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามมันเหมาะมันสมเดี๋ยวนี้โชคดีเราได้บวชในประเทศไทยคนยังจังหันวันซ่อนคนยังสนับสนุนผมเป็นห่วงมากครับกลัวจะเป็นเหมือนต่างประเทศกลับไปถึงวัดลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่22อนาคตสูตรที่1 2 3 4ข้อที่77 78 79หน้าที่100ถ้าเป็นฉบับภาษาไทยฉบับหลวงลองไปเปิดดูครับอ่านแล้วท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรพระพุทธเจ้าเล่าไว้วันในอนาคตจะเกิดมีเดี๋ยวนี้ยังไม่มีต่อไปในอนาคตนั้นจะเกิดมีอะไรถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้เห็นท่านเล่าเรื่องเฉพาะส่วนตัวบุคคลจึงพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองต่อไปในอนาคตนู้นภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อนั้นก็ให้บวชคุณละบทคุณลธิดาเมื่อให้บวชก็ไม่รู้จักจะอบรมเขา
เมื่อนั้นความเลอะเลือนแห่งธรรมเกิดขึ้นความเลอะเลือนแห่งวินัยก็เกิดขึ้นเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนธรรมต่อมาไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็ให้นิสัยท่านซ้อนไป

ไปจนถึงโน่นสุดท้ายสุดท้ายผมพูดด้วยความเร็วสูงว่าต่อภิกษุทั้งหลายจะยินดีจะพอใจในชีวรอันปานีตในบิณฑบาตอันแซ่บนัวอันปานีตในที่อยู่อาศัยอันปานีตแล้วก็จะคุกคีกับพวกเหล่าสิกขามานาภิกษุณีพวกแม่ชีทั้งหลายตลอดทั้งต่อไปก็คุกคีกับอุบาสกอุบาสิกาเพื่อหวังลาภสักการะจีวรบิณฑบาตเสนาสนะอันปานีตก็จะพากันไปแออัดยัดเยียดอยู่ในบ้านในเมืองในคามมณิคมทอดทิ้งวิเวกกิจการแห่งความสงบไม่เสพเสนาสนะป่าอันสงัดความเลอะเลือนแห่งธรรมเกิดขึ้นความเลอะเลือนแห่งวินัยเกิดขึ้นเมื่อนั้นเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระศาสนานี้เธอทั้งหลายพึงระวังพึงสังวรระวังไว้อันนี้เราจะต้องมาคิดกันเที่ยวนี้โชคดีครับผมไปมาหลายประเทศผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและดีใจที่ได้บวชในยามคนยังจังหันวันช่อนพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายยามใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าดีงามชาวบ้านเขาได้ปลูกได้ดำเมื่อ นั้นเธอทั้งหลายจงรีบปาเพราะความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งจะมีสมัยอื่นจะเกิดฝนแล้งข้าวยากหมากแพงชาวบ้านอดอยากเขาจะไม่สนับสนุนเขาจะได้หลังไหลหนีไปหาที่มันมีเวลานั้นไม่เหมาะลำบากมากที่เธอจะเสพเสนาสนะป่ารกป่าชัดที่เธอจะขบคิดพิจารณามนสิการสนับสนุนเมื่อนั้นรีบทำความเพียรจะมีอีกสมัยอื่นบ้านเมืองจะเกิดปั่นป่วนในป่าในดงไม่มีใครสนับสนุนการจะอยู่ป่าการจะทำความเพียรก็ยุ่งยากลำบากท่านสอนไว้ดีเวลาใดสงสามัคคีกันเมื่อนั้นเธอจงรีบทำความเพียรให้เห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุในสมัยอื่นอีกสงจะแตกสามัคคีกันเดี๋ยวนี้พวกเราสามัคคีกันดีมากแม้เราจะมีธรรมยุทธ์บ้างมีมหานิกายบ้างก็มีความเข้าใจกันดีขึ้นผมว่าดีนะช่วงนี้รู้สึกจะดีขึ้นถ้าจะให้ดีได้ด้วยสุดให้มันหมดไปทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายให้มันรวมกันเป็นอันเดียวเนี่ยยิ่งจะเป็นบุญเป็นกุศลของพระศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายยามใดสงแตกกันแล้วก็จะเพ่งโทษจะติเตียนกันเมื่อนั้นการจะไปอยู่ป่าการจะไปเพ่งพินิจพิจารณาจะถูกกันแกล้งกันต่างๆนานาจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากลำบากเธอทั้งหลายจงรีบกระทำความเพียรจงบำเพ็ญให้มันบรรลุให้มันเห็นแจ้งผมพูดกลับไปกลับมาเนี่ย 3-4 สูตรต้องการให้ท่านทั้งหลายลองไปเปิดดูเอาเองจะง่ายกว่าปัญจกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่22ข้อที่77 78 79หน้าที่100ถ้าเป็นภาษาไทยถ้าไม่อยากไปแปลท่านก็จะเห็นได้ชัดว่าในนั้นบทบาทของเราทุกวันนี้สามารถที่จะกระพือบทบาทกำหนดบทบาทลงสู่สังคมสู่บ้านเมืองของเรานี้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าชาวบ้านก็ให้ความสนับสนุนไม่เหมือนพระลาวไม่เหมือนพระเขมรไม่เหมือนพระทางอินเดียไม่เหมือนพระทางทิเบตจึงนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเราจะต้องมาเป็นครูไม่ใช่เพียงตั้งแต่ในโรงเรียนในบ้านด้วยสิ่งใดชาวบ้านทำไม่ถูกเจ้าอาวาสอยู่บ้านเอามาอบรมใหม่เพราะเดี๋ยวนี้จะอาวาสอยู่บ้านมันมากขึ้นอันนี้มันก็หนักใจอีกอันหนึ่งคือลักษณะวัดใหม่มันจะเกิดขึ้นผมเข้าใจดีว่าพระหนุ่มๆที่เป็นมหากษัตริย์พระหนุ่มๆที่มองเห็นปัญหาของบ้านเมืองที่มีอุดมการณ์ต่อศาสนาอยากจะกำหนดบทบาทให้ดีให้งามตรงต่อธรรมวินัยเผยแพร่ศาสนาปฏิบัติธรรมไปผมเข้าใจอยู่ว่าลำบากหน่อยนึงคือเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาถ้าทำอยู่วัดเก่าอยู่ในวัดเก่าในหมู่บ้านถูกเจ้าอาวาสที่อยู่ในบ้านคือพวกผู้เถ่าทิศเถ่าจานเถ่าอะไรคอยคัดค้านยังบอกว่าเว้ยเอาออกซะเป็นยังหันมอลำเนี่ยมันพอเป็นหาได้ซ่อซะเขาบอกว่าเหตุมาแต่พอแต่แม่ผลมันสิมาเป็นพออรหันต์หมื่นหนึ่งหมื่นเดียวแท้ท่านอย่าโกรธยิ้มให้อภัยพูดด้วยเหตุด้วยผลพอใหญ่เอ้ยแต่พอแต่แม่เฮาครับเดี๋ยวนี้บ่คือกันแต่พอแต่แม่เอาบุญมันต้องมีมอหลอกมอลำมีแนวเสพแนวงั้นสันตัวข้าเจ้าว่าเฮาก็บอกเอาไม่ซะอันใดมันควรอันใดมันบ่ควรคอยปรับคอยปรุงแต่พอแต่แม่เฮาเคยใส่อยู่บ่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้ไปซื้อเขาอยู่บ่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์กระสอบละ100 200บ่แล้วแต่หยังขิงว่าขี้ควยเดี๋ยวนี้ไปซื้อเห็นหยังคือบ่เฮ็ดคือพ่อคือแม่เฮาคุณบ่ย่านทิมหีบเก่าข้องหลังบ่ตะกี้มีอยู่บ่รถไถหน้า
เป็นยังจะมาจ้างรถไถปะไงเป็นยังจึงบ่ไปหาถากเอาไม้แดงไม้เลี้ยงไม้เฮ็ดง่อนเฮ็ดหากเอาใส่คุ้ยไถหั่นแล้วก็ค่อยสอนเปรียบเทียบโลกบ่คือเก่าวัตตะโกโลโกโลกต้องเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนนั้นโลมหรสพอยู่วัดแต่ก่อนหมอลำอยู่วัดเพิ่นบ่ลำคือคู่มือนี้บอกให้พระเจ้าเข้าใจแต่ก่อนเขาลำเรื่องชาดกเรื่องนิทานบาปบุญคุณโทษเรื่องโสวัตเรื่องสุริวงศ์ปลาแดกปลาสมอสังสินชัยพระเอกเป็นฝ่ายธรรมะตัวโกงพวกจักพวกมารเป็นอาธรรมธรรมะจอมชนะอาธรรมคนดูคนฟังแล้วเกิดแนวคิดอยากจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมันกับพ่อล่ำอยู่ได้พ่อใหญ่ล่ำในวัดเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งติล่ะเปิดพระกังแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซ่มงาจังแต่งงานกันโนอ้ายพ่อใหญ่เป๊ะสักโยงคงบังเพิ่นหาว่าเขาล่ำเกี่ยวเพิ่นเพิ่นหัวแซ่มงาคู่แก้วท่าท่าท่ามันเมนบ่แล้วบาดนี่ทรงบ่ทันแล้วศีลบ่ทันแล้วแกกหน้าแกกหลังนุ่งเต็มสักโยงคงบังยกตีนใส่หน้าเฮาพร้อมหันหลังเปิดก้นให้เบิ่งพร้อมมันเป็นตะเบียบเบิ่งอยู่บ่มาแล้วพระว่าจะเมนพระบ่แกนวัดนี่เพิ่นว่าแกนจังได๋มาแอ่วพระเอาคือแอ่วกบห้องยามแล้งฝนตกจักหน่อยแล้วเป่าบั่งไม้ไผ่เอ๊ะกบอยู่ในหูว่าแม่นหมูมันห้องครับอยู่นี้ขุดเอามาต้มปนอันนี้คือกันพระบวชใหม่ๆบ่ทันได้ฝึกจิตฝึกใจบ่ทันทุนทั้งยังว่องๆยังเป็นพบอกแท้แบ่อยู่ตากฝนหมอลำหมู่ดิสโก้ฝนมาเต็มแต่วัดตะกะโยงคงบังให้เบิ่งยกขาขาวขาแหล่เพิ่นเบิ่งก็ยอมบาทสแตนเลสเป็นหั่งไข่ไว้บ่ขานเด้แนวๆนับนิ้วมือถ่าคันบ่ค่าผ่านเหลืองคันบ่เครื่องหัวหล่นจากต้นโพนลงไปใส่เด้หม่อมพรรษาบ่น้อกูนี่น้อก็เท่านั้นแล้วมันสิมีไผอยู่วัดโรงพยาบาลห้างคันที่บาดนี่เพราะนั้นวัดเป็นโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นหมอธรรมวินัยคำสั่งสอนทุกขั้นตอนเป็นยาวินัยของโยมก็มีวินัยของพระก็มีคำสั่งสอนพุทธเจ้าพูดถึงอาคาริยวินัยอนาคาริยวินัยวินัยของพระวินัยของโยมคิดแล้วก็คือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดบทบาทลงไปเป็นผู้นำเขาอย่าให้เขานำเรามากค่อยๆถ้าบ่ได้หายก็พบกันครึ่งทางเอาอย่างสี่สนอพ่อใหญ่เธอเนี่ยเอาอย่างสี่เธอหนามาพบกันครึ่งทางเดี๋ยวนี้มันหนักใจพระใหม่พวกครูบาอาจารย์ที่มีไฟแรงหน่อยอยากจะมาจัดบ้านตนเองให้มันเป็นหมู่บ้านที่ดีที่งามฆ่าจระเข้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เพิ่นเกิดมาโดนก่อนๆพ่อหน้าพ่อใหญ่ผู้เนี่ยพวกจักเสร็จจังได๋เอาไปมาฆ่าพระคือกันอีกได้บัดนี้พระผู้ใหญ่ก็ขวางเครื่องนึงเพิ่นสิได้เป็นพระอรหันต์บัดนี้แล้วเนาะว่าซั่นคันส่วนปฏิบัติธรรมว่าเพิ่นสิได้หอบ้านนี้แล้วเนาะว่าซั่นพอเราประกาศปฏิบัติธรรมสาธุไปซะเด้อคันได้ฮ้อก็ให้แขนหางในเด้อคันว่าเยซูพากันเขียดฮ้อก็ได้ยิ้มแล้วก็สอนมีอยู่บ่พระพุทธเจ้าบอกให้มาบวชไปหัดฮ้อไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าไม่เคยพบตรงไหนว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันมาบวชมาซะมาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะฮ้อเพื่อจะบินได้มีอยู่บ่บ่เห็นมีจักเถื่อเห็นแต่เอหิภิกขุติอาโบจะภควาอาโบจะสวากขาโตธรรมโมมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพรหมจริยังจรทะสัมมาทุกขสะสัมมาอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะมาบวชเสียมาประพฤติพรหมจรรย์มากระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดบ่ได้บอกว่าให้มาบวชปฏิบัติธรรมมหัดหอจักเถื่อบ่ขี้ลายตายพ่อเด้อสู่แม่งก็เบื่อก็บ่ได้คันสิว่ามันสมหัดหอคันเพิ่นสิให้บวชมาปฏิบัติธรรมมหัดหอมันต้องมีน่ะแม่วัดโบราณวัดใดสร้างขึ้นเพิ่นก็สิเฮ็ดหอสูงๆตัวหัดโตนหอแต่บ่ทันเห็นวัดใดเห็นหัดโตนหอจักเถื่อเห็นแต่ค่ายทหารพลล่มของเขาเฮ็ดเพราะนั้นเราเข้าใจเพราะนั้นเราก็ต้องมาว่ากันใหม่ว่าโอ้ยมันเฮ็ดให้หอได้ดอกเฮ็ดให้มันถือมันต้องอันนี้ของเก่าบ่แม่นของใหม่อันที่เฮาเฮ็ดน่ะของใหม่สอนชาวบ้านให้เข้าใจอย่างนี้เอานิทงนิทานมาเปรียบมาเทียบบ้างก็ได้ผมเคยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าถ้าเฮาเคยได้ยินแต่เรื่องนาง12พ่อใหญ่เคยได้ยินบ่เรื่องนาง12นาง12นั่นมีลูกหลายทั้งผัวทั้งเมียเมื่อมีลูกมากๆแล้วเนี่ยเลี้ยงบ่ไหวกินสร้างกับบ่เหลือกินเสือกับบ่อิ่มเท่าเอ้ยเฮ็ดจังได๋ซั่นเท่าผู้ชายเพิ่นสลัดมันสิยากพาลูกเฮาไปโผดในป่า
ให้มันอยู่ในป่าในดงกินหัวมันหมากไหม

ฮอดฝ่าปีหน้าฝ่าไม่เข่าไม่ป้ามั่นได้สิ้นตอนน้าได้ป้าตอนไงเขาเคยฮอดเขาก็ไปเอิญเอาว่าจะแม่นควบเจ้าได้เถ่าเนาะก็ในที่สุดก็ส่วนลูกไปป่าไปป่ากลางคืนไปนอนป่าลูกนอนหลับลักหนีโลกในหน่อยโมโหจักทางลักนี้กลับมาบ้านเพราะเขาสองคนในเลี้ยงลุงยากลูกหลายขวดไปกินเขาก็ได้ยินเสียงบวงก้องแก้งไห้แซ่เอาโลกข่อยกินในอีแม่ข่อยกินในอีพ่อหลดเขาสองเขาพากันนอนอักยำกลางคืนพ่อลูกนอนหลับไปเขาไปกินเขาเคียกันข้านไปบ่ไต่กระบองไปครัวกินพ่อซ่อนเธอกันป้องแป้งไห้กี้ที่พ่อข่อยกินในแม่ของยังโอ้ขนาดลักกินกลางคืนมันก็ยังแอวปานเอาไปโพดมาฉันเอาไปโพดในที่สุดก็เอาลูกเนี่ยไปป่าพอไปในป่ากลางคืนลูกนอนหลับก็ลักหนีพ่อลักหนีแล้วมาอยู่บ้านเขาไม่ปลามั่นสิ้นตอนน้าปลาตอนใหญ่มาแล้วขึ้นหอดลูกไปเอิ้นลูกมาเถินลูกเอ้ยขึ้นหอดเจ้าเด้สิ้นตอนน้าปลาตอนใหญ่มากินเขาไม่ปลามั่นในพ่อน้ำแม่ลูกเอ้ยลูกก็พากันมามาเห็นแล้วบอกพ่อเอ้ยแม่เอ้ยไปน้ำเจาะบ่ได้แล้วคนแข็งพ่อห้อยปลาคนขาพ่อห้อยเขียดคนอยู่ก้นพ่อเฟียดใส่ใส่คอยอยากอายบาดอยากอายเมืองก่อนสิอยู่ป่าอยู่ดงกินหมากใหม่หัวมันนิทานเหล่านี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบสอนใจบ่มีดอกคนสิเป็นลิงมีแต่ลิงเป็นคนพวกที่เขาเรียนพวกมนุษยวิทยาแมนโทโลจีหรือพวกชีววิทยาไบโอโลจีเขาก็ฮู้คนวิวัฒนาการมาเป็นลิงลิงวิวัฒนาการมาเป็นคนไม่ใช่คนเป็นลิงที่เพิ่นเว้าเนี่ยเปรียบเทียบพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยคือพ่อคือแม่ชาวบ้านคือลูกคือหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสมัยนั้นประมาณสัก100ปีผ่านมาเนี่ยคือไม่ค่อยสอนอย่างที่เรากำลังสอนทุกวันนี่ตามใจโลกจากมวลกับมวลพระจ่างมอหล่องมอลำมาเอาบุญบ้านนั่นบ้านนี่พระหัวหน้าไปเลยไปเอาบุญพระเวทบุญนั่นนี่ไปเบิ่งมอลำเบิ่งยังมวลกับบริวารมันจะเป็นโทษเป็นภัยยังบริวารอย่างบ้านเมืองในยินยังดีสมัยนั้นพอมาถึงสมัยนี้ประเพณีอันนั้นเข้าฝังหัวเหมือนลูกนาง12เฮาสิเอิ้นลูกให้กลับขึ้นมาเศร้าสาเฮาเอาบุญบ่เป็นมันชิบหายมันไหวบอดมาเอาให้มันถึกวิจยะทานนางสุขตัสสะปัสสะทังเลือกดีๆจึงให้ทานเอาบุญให้มันเป็นปุญญานิกยีลาทะสุขาวหานิเรามาสั่งสมบุญชนิดนำสุขมาให้บุญแนวนี้มันนำทุกมันตื่มทุกข้าเจ้าบอกฟังโลกนั่ง12ได้เป็นลิ่งเป็นคางซะแล้วโอ้ยแม่นควมเพิ่นอยู่ดอกยังคู่ก็ได้เฮ็ดน้ำเพิ่นบ่ได้นี่แล้วพระบาทเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็มีวิธีหนึ่งก็คือวัดใหม่เริ่มงอกขึ้นวัดบางแห่งไม่สามารถที่จะทำตามอุดมการณ์ของตนเองที่มีต่อธรรมวินัยได้ก็เลยแยกตัวออกมาเป็นวัดป่าวัดอะไรน้อยๆขึ้นมาเพื่อจะสอนธรรมะคันเฮ็ดอยู่บ้านก็บ่ได้ค่าผู้เฒ่าคันไปเฮ็ดนั่นเถอะปัดค่าพระผู้ใหญ่อีกสิได้หัวบานนี้เด้อน้องพระบานนั้นยากอีกบานนี้อันนี้ก็ฝากเป็นดุลพินิจว่าอย่าให้กระทบกระทั่งพยายามทำความเข้าใจให้ได้ถ้าไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสเราก็พยายามเอาจากกลุ่มน้อยๆเริ่มฝึกตัวเราซะก่อนขึ้นมาตัวเราเนี่ยพูดให้ฟังเขาไม่ฟังเฮ็ดให้เบิ่งพูดให้ฟังคือภาคปริยัติวิชาการเขาไม่ฟังเขาไม่จดจำเฮ็ดให้เบิ่งคือปฏิธรรมให้ตรงหลังจากนั้นก็อยู่ให้เห็นอยู่จังไดอยู่อย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นผู้ใดจะสั่งโรงพยาบาลมาใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ผมเปรียบวัดเหมือนโรงพยาบาลวัดแข่งกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกวัดใหญ่ๆโบสถ์ใหญ่ๆเหมือนสร้างโรงพยาบาลแต่หมอดีหรือไม่คนเป็นทุกข์ใจเข้าไปในวัดใหญ่มีหรือไม่พระแสดงธรรมให้ฟังเข้าใจให้สางเมาบันเทาทุกข์ลงมีหรือไม่แก้ปัญหาได้หรือไม่ที่วัดของผมเนี่ยเห็นคนทุกข์มาบ่อยๆเดี๋ยวครูบาอาจารย์ขนาดเป็นครูเป็นเจ้าเป็นนายวันนั้นขับรถมาจากกรุงเทพนะครับเป็นครูมัธยมมากราบมีเทียนมีแป้งผมก็ถามว่ามาทำไมโยมมีธุระอยากจะมาเจิมรถเจ้าค่ะครูผู้หญิงสวยงามและใสแว่นตาเจอมันทำไมลดให้มันเป็นสิริมงคลนั่นเห็นไหมล่ะเขามาหาโรงพยาบาลแล้วเขาเป็นโรคแล้วโรคทุกข์ใจโรคอยากจะมีมงคลทีนี้ถ้าหมอไม่รู้จักยาเจิมไปเลยมาสิญาเขียนนามาพาทะนโมพุทธายนโมวิมุตติยานโมไปเดินยังเอาเงินมากแล้วแต่ไปเป่าให้มันไม่ได้ยากเท่าหน่อยที่สมเนี่ยทีนี้เราไม่เอาผมก็บอกว่าเขาเจิมดีแล้วนะ

จิมยังไงยังไม่ได้เจิมคุณซื้อมาใหม่หรือเปล่าซื้อมาใหม่บริษัทเขาเจิมมาแล้วเจิมเขาเขียนแล้วเขาสอนไม่หมดมีแมนนวลมีคู่มือเห็นไหมวิ่งกี่กิโลเมตรถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ตรงไหนอัดฉีดเจลบีอย่างไรแอร์ฟิลเตอร์ออยล์ตรงไหนดูมันยังไงตัวให้เรียบร้อยขับไปนำทางเขากับเจิมให้เอกนำทางมันได้ทางโค้งอ่านหนังสือว่าได้เขายังเห็นลูกศรโง่ๆจังสิให้มันนี่โค้งเขาเจิมไปให้เจิมภาษาไทยพร้อมโค้งอันตรายขันฝรั่งไปเขาย่านอ่านว่าได้เขาก็เจิมภาษาอังกฤษให้ชาบเคิร์ฟขวาซุ้มนั่นนะขันเจ้าเฮ็ดตามนั่นปลอดภัยรถซุ้มมันนี่มันต้องเจิมมันต้องเจิมหัวคนขับหมู่จักทิพย์รถนี่จอดตากแดดบริเวณของผมเองได้ฝนตกเบิ้ลมือก็อยู่หันบ่เติมน้ำมันกับบ่ห้องกินจะกินน้ำมันได้มันก็บ่ว่าเพราะเหตุนั้นมันต้องเจิมคนให้มันมีสิริมงคลเท่เลยเขาฟังเขาเข้าใจก็ยกสองขาไวๆป้ายเอาเงินถวายมาเอาคืนไปซื้อน้ำมันเด้อผัวเมียทะเลาะกันมานี่ผมฝากครูบาอาจารย์เราจะต้องกำหนดบทบาทอย่างเงี้ยผัวเมียทะเลาะกันมาจากเซการถสองคันนี่เทียนยาวๆมาแล้วมาอีกแล้วคนเป็นโรคเขามาโรงพยาบาลเราอีกแล้วมานี่ใครจังได้บาทเนี่ยบอกไปรถน้ำมนต์หลวงปู่สิมเชียงใหม่ก็มาแล้วบอดีไปรถหลวงปู่เทศหินหมากเป้งมาแล้วบอดีไปรถไม่เบิดหรออาจารย์ใหญ่ๆหลวงปู่ชอบก็ไปเขาว่าอาจารย์สมภพนี่รถน้ำมนต์ดีว่าสันจ้ากมันเฟื่อยไปตัวผมยังไม่เคยรถน้ำมนต์เลยตั้งแต่บวชมาเขาก็มานี่มันเป็นหยังเมียลูกไปเยี่ยวเอาไปไหนหมอนี่ลูกขึ้นพรมีจ้ากรถว่าสันถือผ้าผ้าแอลรถว่าสันจอบเมียกลางคืนมากินกระทิงแดงกินมาถ้าจอบเมียเพิ่นขับรถได้ข่าวว่าเมียมีชู้เขาเล่าให้ฟังเขาว่าเมียผมเป็นมีสู่เจ้าเห็นบ่แล้วบ่เห็นแล้วบ่เห็นที่จังได้จอบเบิ่งโอ้ยจอบจังสิบ่เห็นเขาเด้อมันสิเห็นจังได๋มาถือมีจอบกันมันต้องจอบอยู่บ่ต้องให้เขาหูจักแน่อาตมาก็ผมก็เลยพยายามแท้ในฟังว่าฟังควมสมเสียเกลือมือห้อยหอขันฟังควมซับซอเว้าสิเสียเจ้าผู้แห้งอย่าเพิ่งเป็นทุกข์ล่วงหน้าถึงขนาดนั้นมันทุกข์ฟรีๆเจ้าเป็นทุกข์แต่ได้มาผมก็เรียกทํามาทั้งผัวทั้งเมียพ่อแม่เข้ามาด้วยเขากลัวจะไปฆ่าลูกสาวเขาฝ่ายผู้ชายก็กลัวว่าลูกชายจะไปฆ่าลูกสาวเขาเมื่อนี่ดูหลาเมื่อใกล้ๆทั้งสองเจ้าเป็นนิริบลาบ่เป็นจะบอกบังลูกกับพระพุทธโลกคันเป็นให้เป็นจังซั่นจังซี่ฟ้าบานได้ให้ตายเดี๋ยวนี้เป็นจังซี่เพิ่นเห็นบ่คันเราตายไปแล้วเจ้าก็สิได้เมียใหม่อีกซ้ำคันมันเป็นอีรีเบิร์ดผู้หญิงเจ้าอย่าให้จังเสียน้ำมนต์นี่อย่าฮดเขาเนาะฮดก็เปียกแต่ข้างนอกมาหอดในไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจตั้งใจฟังดีๆเอาเงินไว้ซื้อน้ำมันใส่รถอย่ามาซื้อน้ำมนต์เอาใส่คันมาพร้อม200เขาเป็นโรคสักพักหนึ่งมีนกเขาที่วัดผมนี่มีนกเขาชวานกเขาแขกตัวขาวๆกับนกเขาธรรมดาผมสามารถไปจับได้อยู่ในวัดผมทุกวันนี้นกกู้ๆผมไปเรียกจับได้พอผมนั่งอยู่มันก็บินวับมาตัวขาวๆมาลงก่อนเพราะผมไม่ได้ขังมันตัวลายๆมาถึงปั๊บจิกมัดจิกเม่นให้กันผมก็เลยประวัติเห็นไหมนกในคนละชาตินะนกเขาแขกปักใต้อันนี้นกเขาลายภาคอีสานกุ๊กกูห้องกระบอกคือกันแต่มันสามารถพูดกันรู้ภาษาใจกันได้เฮ้าสองคนเป็นคนไทยคนลาวแท้ๆบ่ได้หาลามมาแปลคือฝรั่งหยังจึงบ่เว้ากันหูเหลืองเศร้าสาอย่าผิดของตองเทียงกันเท่ให้ฟังลาเจ้าสมมาผัวเจ้าได้บ่ตอนหน้านี่ว่ายอมยอมคันเมนบ่ผิดก็สมมาได้บ่ได้ผู้หญิงแกก้มกราบเลยครับพอกราบเสร็จผมก็เลยบอกว่าคุณสมมาเมียคุณได้ไหม ได้ไหมบ่อยากได้ปานใดเว้ยเพิ่นน่ะเร็วหน่าเร็วหลังนี่ผู้ชายเราเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมล่ะผมอยากชนะวะสันอย่าไปชนะถอกการชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกลับแน่หนอเอาชนะใจเราเท่านั้นพอจะเกิดก่อสุขแพ้ให้แก่ตนเดี๋ยวนี้แสดงว่าเรายังแพ้กิเลสแพ้ใจตนเองถ้าเจ้าก้มลงกราบเมียเจ้าเนี่ยเจ้าชนะใจตัวที่มันตรงอยู่เนี่ยมันพิษกันด้วยมันเอาโลดนั่นแหละเป็นผู้ชนะการก้มลงกราบนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก้มหัวลงให้สลัดกิเลสความถือเนื้อถือตัวออกไป
ในที่สุดแกทำวะแกก็ก้มกราบเมียแกแล้วพ่อแม่เพิ่นยังบ่แล้วพ่อแม่บอกว่าโอ้ยอาจารย์บ่มีผ่านยันในบ่ว่าซั่นเพิ่นเข้าใจว่าผีสิงลูกไส้เพิ่นซั่นเด้บ่จักว่าเหล่ามันสิงกับหมามันสิงมีผ่านยันในบ่เมื่อฮอดบ้านยันมันเข้าอีกอาตมาก็ผมก็เลยบอกว่ามีเจ้าพากันไปเขียนเอาเด้อสองผัวเมียยันจังได๋ว่าซั่นยันข่อยนี่คันข่อยเขียนมันบ่ดีมันบ่ขังขังนั่นแปลว่าบ่เต็มบาทขังขังไปว่าผุผุผุบ่เต็มบาทปานใดต้องเขียนเอาเองเขียนยันภาษาไทยมันจังอ่านได้มันจังศักดิ์สิทธิ์ศักแปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จการเขียนตัวของมันอ่านบ่ได้บ่ศักดิ์สิทธิ์เมืองเขมรยังล่มเลยเด็กบ่เห็นมันศักดิ์สิทธิ์เจ้าของตัวของเจ้าไปเขียนภาษาตัวไทยไว้หัวบนนอนหัวกับเนี่ยเขียนจังไดว่าท่านเขียนตัวงามเรามาแพ้กันเถิดยอดรักไม่ต้องชนะกันเรามาแพ้กันเถิดยอดรักโอ้ยข่อยย่อมแพ้เจ้าเมียแพ้ผัวผัวแพ้เมียจังน้อยกับแพ้ห้องไงองปุ่งเธอดีพากันกราบไหว้ไหว้ขันบดีมาหดใหม่เด้อว่าสันยังบ่เห็นมาหดอีกเลยคือสิแม่นดีน้ำมนต์นี่เจิมก็เหมือนกันอย่าไปทำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำสอนธรรมะเข้าไปได้โอกาสเขามาก็บอกวันนั้นฝรั่งขับรถมาใหม่ซื้อใหม่เลยโอ้ฝรั่งก็โง่ขึ้นหมูอยู่เนาะฮันนี่เท่านั้นเขาบอกว่าเมียผมให้มาเจิมซื้อใหม่เจิมกับอาจารย์สมภพผมก็เลยว่าเจิมมันเพื่ออะไรเขาบอกว่า for high a blessing ประสันเพื่อสิริมงคลประสันอย่างสูงประสันโอ้ I don't think about this ฝรั่ง very stupid same Thailand พี่เพื่อนคอยบ่คิดเลยว่าคนไทยฝรั่งสิมาโง่คือเจ้านี่ก็มีคือคนไทยเนาะประสันพ่อพ่อแพ้เครียดโอ้เจิมนี่เดี๋ยวจะเจิมให้เจิมฝรั่งต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันจึงอ่านได้มาเอามาแนวสิเจอเอามาเขียนเลย Right care fully wish my full name don't to be careless ประสันแปลว่าขับยังมีสติอย่าประมาทประสัน Right care fully ขับด้วยความระมัดระวัง wish my full name ด้วยสติ don't to be careless อย่าประมาทฝรั่งมาอ่านดูฝรั่งยกนิ้วบราโวว่าสันวิเศษว่าสันนี่แล้วมันจังวิเศษบอกมันต้องเจิมแบบนี้บอกมันถ้าเขาบ่เข้าใจเขาก็สอนซะนี่เรียกว่าปฏิรูปกำหนดบทบาทลงไปขั้นสันปอได้ได้ห้องหากบ่หมั่นสิพลาดต้นตูมตายบ้านเมืองสังคมศาสนาเขาสิไปบ่รอดเด้เดี๋ยวนี้นักบวชศาสนาคิดผมขอพูดเลยไปหน่อยทั้งท่านทั้งหลายคงจะนั่งเหนื่อยสักหน่อยนะขอเวลาอีก10นาทีในนี้นักบวชศาสนาคริสต์นะครับเขามีคุณภาพพอก่อนที่เขาจะบวชในประเทศไทยเขากันเอาแต่หัวกะทิเจ๋งๆเลยเรียนจบม.6แล้วไปต่อวิทยาลัยแสงธรรมที่นครปฐม6ปีครับ6ปีนี่1ปีแรก3ปีแรกเขาเรียนคัมภีร์ไบเบิลสั่งสอนในศาสนาของเขาตั้งแต่เยนิซิชัวฮันมัทไทมาร์โคโลกาเขาเรียนไปจนจบ2ปีหลังเรียนพระไตรปิฎกพวกปฏิจจสมุปบาทไตรลักขณาสินสมาธิปัญญาอริยสัจ4มรรคมีองค์8วิเคราะห์วิจัยละเอียดครับ2ปีเขาเรียนพระไตรปิฎกอีกปีที่6ปีสุดท้ายเขาหัดสมาธิหายจะเข้าว่าเยหายจะออกว่าสูเยซูเยซูอย่าประมาทนะเยซูว่าทำไปมันก็มีสมาธิระดับสมถะเมื่อมีสมถะแล้วมันก็อีควิลิเบียมคือมั่นคงทีนี้มาดูเมื่อเขาจบ6ปีเนี่ยเรียนคัมภีร์ไบเบิล3ปีคุศาสนาอีก2ปีเรียนสมาธิเยซูอีก1ปีเป็น6ปีหลังจากนั้นมาเตรียมบวชบ้านเฮาเอิ้นมาหน้าเขาเรียกว่า pre-ordination เตรียมบวชอีก3ปีครับว่าสิบวชได้บ่มั่นคงต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่หลังจากนั้นมั่นใจเขาจึงให้บวชไม่มีลูกมีเมียให้เฮาได้บัตรคันว่าสิบวชง่ายกันเป็นเจ้าภาพมืดนางสำราบอยู่นี่ก็จักว่าจักได้ผู้บวชอยู่บ่จักหั่นญาติจะเป็นเจ้าภาพคาเปตาเลปากอ่ามีอะไรนี้ก็มีหากินบ่กุมปากุมห้องดีทั่วหมู่นี้มาบวชเอามาวันญาติกันเป็นเจ้าภาพในที่สุดเราก็มีแต่คนเข้ามาปัวมีแต่คนเข้ามารักษาพวกเราก็ต้องเป็นแพทย์รักษาต่อไปอันนี้
ยากจะฝากครูบาอาจารย์เราเองเหมือนกันว่าเราควรจะต้องลิมิตควบคุมจะเฝ้าเอาบวชไว้หลายถอบไว้จะเฝ้าเอาบวชไว้หลายคัดกันกองมิฉะนั้นเราจะไม่ได้คุณภาพหลายสมัยในป่าขนาดหนับหาล่ำเป็นของหอมแก่นจันบ่มีใดคนเต็มบ้านข้าเมฆแสนมีมากหาผู้คิดอ่าวเอื้อถ้ำพระเจ้าบ่มีไม่มากหล่นในป่าขนาดสนบ่ฮอนล่าวีกันดาท่อหาเหลืองคนเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แกนโมใหม่ตรีมีน้อยไม่เป็นไรขอให้มีแก่นมีคุณภาพครับวัดเขาโฆษณาเล่าว่าคุณภาพคับแก้วท่านเฮาก็คุณภาพคับวัดท่านเอามันปั่นเพราะนั้นเวลาจะบวชจะเฝ้าให้บวชที่วัดผมปีนี้มีนาคประมาณ10ซิกมัดซิกนาคได้บ่เป็นซิกพระมาจะมาบวชกับวัดผมมาใส่ชุดขาวโกนหัวมาหัดกินข้าวเวลาเดียวเลิกสูบบุหรี่เลิกยาเสพติดทุกชนิดตื่นดึกลุกเช้าพร้อมกับพระฝึกสมาธิภาวนาหัดสวดร้องท่องบนทำตัวพ่อสิเป็นนักบวชได้พอเพราะบวชนี่มันอยู่ทั้งหัวมือเขาต้องคัดเลือกเอาคนเข้ามาสู่วงการของเรากำหนดบทบาทลงไปอย่างนี้แม้แต่การคัดเลือกอุปัชฌาย์แปลว่าผู้เขาไปเลือกคัดเลือกเอาบุคคลที่มีคุณภาพเพราะบวชนี่อยู่ทั้งหัวมือเด้คนอีสานเขาเอิ้นว่าเจ้าหัวเจ้าหัวภาคอีสานก็คือเจ้าหัวประเทศลาวเด้ขันผู้ยังหน่อยว่าจ้าน้อยเจ้าหัวมาจากว่าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวคนภาคอีสานถิ่นไทยดีเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าสิเอาของให้พระนิยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวสาธุนบแล้วนบอีกอยู่ทั้งหัวหมู่มันสมควรจะเป็นนางอยู่ทั้งหัวหมู่เลยต้องมีคนทำประสันเป็นหนี้พระพุทธเจ้าว่าอีนะบริพกกินด้วยความเป็นหนี้หนี้ความดีชาวบ้านเขาจะดีปานนี้แต่เขาต้องดีกว่านี้อีก 20% เป็นอย่างน้อยเพื่อบ่เป็นหนี้ความดีเขาเจ้าเพราะนั้นต้องเลือกเพิ่นจะอยู่หัวว่าไว้ๆเขาก็เลยว่าเจ้าหัวส่วนเนนนั้นจัวน้อยมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยว่าไว้เขาเลยจัวน้อยจัวน้อยเพราะเหตุนั้นเราจะต้องเลือกบ่ได้บ่เป็นยังเอามาฝึกมาหัดให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันเกินเมื่อฝึกเสร็จเรียบร้อยผมก็ไปบวชท่านอุปัชฌาย์นั่งอยู่ตรงนั้นท่านอยู่ข้างหลังเขาก็ไปบวชไปบวชก็สบายท่านอุปัชฌาย์ท่านก็สบายเขาได้กันหมดอะไรเขาก็ได้นะบวชมาก็ใช้งานได้เลยคล้ายๆกับทหารที่เราฝึกมาอย่างเจนจัดพอเข้าสนามแล้วก็บรรเลงทันทีเลยที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องโยธาชีววัคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากครูบาอาจารย์ที่นี่เราก็มาพูดถึงปณิธานก่อนที่จะจบมีคนอย่างพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีคนอย่างพวกท่านทั้งหลายนี่แหละมีพระอย่างพวกท่านนี้แหละที่ทำให้ศาสนาในเมืองไทยอยู่มาตลอดจนบัดนี้คือผู้ที่ยอมเสียสละที่เรียกว่าอาสานี่แหละอาสานี่แหละครับพระรุ่นแรกบทบาทของพระรุ่นแรกเดินออกไปหาประชาชนเดินออกไปหาประชาชนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าถ้าเรามองย้อนหลังเมื่อท่านได้ลูกศิษย์60ลูกเป็นพ่ออรหันต์ท่านทรงออกไปเดินหาประชาชนจรถะภิกขเวจริกังพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังพรหมจริยังปกาเสทะมาเอเกนะทเวขมจิตาอย่าไปทางเดียวกันถึง2คนเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลปักพืชประกาศพรหมจรรย์วิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่เขาแล้วก็แยกกันไปในชุดแรกเราจะเห็นว่าชุดบทบาทของพระรุ่นไพโอเนียภาษาฝรั่งก็ว่าไพโอเนียรุ่นบุกเบิกพระ60รูปนี่เดินครับเดินจากเนื้อจนตายในที่สุดก็เลยพวกได้คนมีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นเป็นพ่ออรหันต์สุดท้ายเป็นไงครับยุคนี้เรียกว่ายุคเดินออกไปหามวลชนตอนหลังมาคนเขาเลื่อมใสคนเขาเลื่อมใสคนเข้ามาหาพระตอนแรกพระจะต้องเดินออกไปหาคนแม้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยสมัยสังคายนาครั้งที่3ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะครับเดินจากประเทศอินเดียมาที่นี่ที่ประเทศไทยนี่เป็นการเสียสละขนาดไหนเดินนะผมไปประเทศอินเดีย6ครั้งมาแล้วท่านต้องเดินจากอินเดียตอนเหนือผ่าป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนบ้านแล้วเมืองเล่า
จากนครสู่นครมาถึงทะเลมหาสมุทรอินเดียลงเรือสำเภาเท่งเต่งเท่งเต่งข้ามทะเลอันดามันข้ามอ่าวเมาะตะมะคลื่นทะเลอันโหดร้ายมาขึ้นฝั่งเมืองไทยเราก็พากันแยกย้ายองค์หนึ่งลงใต้นครศรีธรรมราชโซนอุตระอีกองค์หนึ่งขึ้นมาที่ภาคกลางที่นครปฐมอีกองค์หนึ่งเข้ามาตามเวิ้งอ่าวไทยก็ไปเข้าปากน้ำโขงล่วงขึ้นมาสู่ภาคอีสานชื่อกสปะอาจจะเป็นกสปะองค์นี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นกสปะองค์ก่อนก็ได้ที่สร้างพระธาตุพนมถ้าเราอ่านตามตำนานอุรังคธาตุก็เป็นองค์ก่อนสร้างเมื่อพ.ศ.8ศาสนาพุทธก็ต้องยังรากลงสู่พื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิตรงนี้ตั้งแต่พ.ศ.8แต่ถ้าถือตามตำนานสมัยสังขยาครั้งที่3ก็คงจะต้องเป็นกสปะน้อยองค์ที่มาจากมาพร้อมกันกับโซนอุตระท่านเหล่านี้เสียสละมากนะครับเมื่อท่านจะมาเนี่ยไม่ใช่สายเดียวพวกที่มาศรีลังกาพวกที่ขึ้นภูเขาหิมาลัยข้ามภูฏานเนปาลทิเบตไปมองโกเลียออกจีนเดินนะครับไม่ได้ขี่เครื่องบินท่านเหล่านี้ไปประชุมกันที่โคสิตารามที่โคสิตารามเมืองปาตลีผลหลังจากนั้นก็กล่าวปณิธานอาสาสมัครอหังโสวจริสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังธาตุธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังพมจริยังปกาเสถะข้าน้อยทั้งหลายจะเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครคามังคามังคามาปุราปุรังจากนครสู่นครจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านหลังจากนั้นเฝ้านอบน้อมนมัสการพระศาสดาเพื่อประกาศพระธรรมอันประเสริฐอันดีงามโคสนัสสะสุธรรมตังธาตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธศาสนาเพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานประกาศพรหมจรรย์นี้ให้ไพศาลอีกทางผีต่างผมมาจะได้ยังอย่างพวกศาสนาคริสต์ที่เขานำศาสนาที่เขาไปเผยแพร่ในกลุ่มของโรมันแล้วถูกฆ่าตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นระยะ100ปี200ปีก่อนที่จักรพรรดิคอนสแตนตินจะยอมรับเขาประกาศแบบเดียวกับพวกเราแต่พวกเรานี่โชคดีไม่มีใครฆ่าเพราะมีสติปัญญาแต่พวกนี้เขาไปประกาศเรื่องศรัทธาต่อพระเจ้าถูกชาวโรมันฆ่าเขาก็ยังบอกว่า The blood of the martyr that is the cheese of the churchเขาบอกว่าเลือดทุกหยดหยาดของพวกมาร์เทดอมคือพวกอาสาสมัครของเขานั่นแหละจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิดการตายของพวกมาร์เทดอมนั้นก็เลยกลายเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นวาติกันเป็นอะไรขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนกัน เป็นการเสียสละของท่านแล้วนะนั่นคือการเดินออกมาหาประชาชนพอมาถึงประชาชนมีความเลื่อมใสมากๆเข้าแล้วสถาบันวัดก็เกิดขึ้นประชาชนก็มาสร้างวัดสร้างวาให้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้บทบาทในการเดินออกไปเผยแผ่ไปสั่งสอนบทบาทแห่งอาสาสมัครก็หมดทีนี้ทำยังไงครับนอนแผ่พระควานอนรออาราธนาทุกวันนี้ตามบ้านนอกของเราเนี่ยมีแต่นอนรออาราธนายุคนี้ได้ยินเสียงธรณีกันแสงนางหน่อยทองกุศลาไปได้หน่อยประสันได้บาทตายเลยนี่บาทนี่มันจะเดี๋ยวหลงกุศลาคือเดี๋ยวนี้ต้องนอนรออาราธนาแหละครับเดี๋ยวทางน้องเข้ามาอาราธนาไปฉันเดี๋ยวทางน้องมาอาราธนาไปตรงโน้นตรงนี้เจอป้องเชิมไหว้รถมาเราอย่าหยุดบทบาทเพียงแค่นี้ไม่ใช่นอนรออาราธนาแล้วอะไรพอจะเดินเข้าไปถึงก็ต้องเดินเข้าไปละทีนี้ผมจึงภูมิใจเมื่อมีพวกครูอาสาอย่างพวกเราอย่างผมนี่นะครับถ้าท่านไปดูตารางเดี๋ยวนี้การเมืองประชาธิปไตยสู่หมู่บ้านพปมเอาอีกแล้วข้ามานิมนต์ผมไปอบรมผู้นำทางการเมืองไม่ได้หยุดทั้งทหารนั่นก็ดีเหมือนกันอีกเราจะได้วางท่าทีลงไปในการเมืองว่าเราควรจะไปเกี่ยวข้องอย่างไรผมอยากจะฝากครูบาอาจารย์ว่ากำหนดบทบาทลงไปแม้กระทั่งการเมืองนะว่าเราไม่ใช่ให้การเมืองมาครอบเราเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องไม่เป็นฝ่ายโน้นไม่เป็นฝ่ายนี้วางท่าทีลงตรงกลางเหมือนพระพุทธเจ้าพระสาวกสมัยพุทธเจ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็มีระบอบเผด็จการก็มีท่านก็ไปสอนเผด็จการดีนะถ้าคุณมีทัศนคติราชธรรมถ้าประชาธิปไตยดีถ้ามีอภิหารนิยธรรมนี่นวายาเมยยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสสิยา
ภิกษุนักบวชไม่ควรเป็นคนของใครผู้

ใดพูดนั่นไม่ควรภาคเพียรในเรื่องทั่วๆไปว่าภาษาสมัยเฮาว่านะวายามยสัพพัทธะเป็นนักบวชไม่ควรเสือกพูดในเรื่องทั่วๆไปแต่ในเรื่องที่ควรก็ไปเกี่ยวข้องตรงวางกำหนดปฏิบัติท่าทีลงอย่างถูกต้องนายสะปุริโสสิยาไม่ควรเป็นคนของฝ่ายใดนานอย่างนิสายะชีเวยะธรรมเมนะนปณีเจเรไม่ควรอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งเลี้ยงชีพไม่ควรเอาธรรมะไปค้าขาย นี่คือบทบาทที่จะต้องไปเกี่ยวข้องทั้งทางการเมืองเราสามารถที่จะประกาศที่จะสอนทางการเมืองให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย เดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซื้อเสร็จก็ฝากครูบาอาจารย์เราอีกเหมือนกันเพราะเรา

นี่ปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซื้อเสร็จก็ฝากครูบาอาจารย์เราอีกเหมือนกันเพราะเราเป็นครูทำยังไงจะต่อต้านการซื้อเสียงขายเสร็จแล้วก็บอกชาวบ้านฝากสโลแกนอันหนึ่ง ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้คิดเอาไปบอกชาวบ้านคนโบราณเขียนไว้อันหนึ่งเขาเขียนไว้การสวยกามาโซดาเข้าง่อยค้อนเขี่ยงคูสิคือหรือแล้วสิเพื่อปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงบ่หอนคือดอกเต้นี่คำหนึ่งเกี่ยวกับการเมืองเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังอีกอันหนึ่งปลาย่างไห่น้ำแมวอยู่วันบอนแล้วสิเพื่อปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสิของคือบ่นอหลังจากนั้นก็บอกว่าการระนับมือสวยไล่ปีเป็นอันต่างพระพันเทเทไฟพ่ายสอยศาสนายิงไส้สวย13ปีสิมีโลกหนักปากพร้อมแม่นับอาทีกว่างขาดเคินไม่นี่นิ่นเสาสิเสียแสงสันหกหินแหกับเกิดเป็นหน่วยแก้วที่ล่าเข็มทาสิแห้งบัวขี้แบ่สิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อโพนสิปงไปเป็นต้นบัวท่องขึ้นหัวสวนกำบานเตาบอนเลิกสังเราตื่นสิไปห่องบอนเคินหลังจากนั้นบอกกาบ อัศจรรย์ใจโอกเขาซานยูโอสิย่อข้อตอดไก่ตาย่างอยู่หิ่งทะย่านเต่นสวบแมวแมวสิเลื้อใจแท้แท้หัวไปปวดหนูสิ่งตาสวดสิเป็นแมวออกคำตำเขาทรงเพ่นทีนี้มาเอาเป็นกาบสั้นๆกาบสั้นๆจะจำง่ายบอกว่าปลาย่างสวบแมวแล้วแดงเรียงลูกไก่ไม่ไพเป็นขีวันเดือนปีสวยง้อค่อยหาหญ้าตุนสินี้จากหญ้าหน้าออกป่าแซงเอาไปเทศให้ชาวบ้านฟังว่าแล้วกับนกเขาแล้วมาโซดาเขาห้อยค้อนสอนครูสิคือหรือเดี๋ยวนี้นักการเมืองเดี๋ยวย้ายพักนี้เดี๋ยวเข้าพักโน้นเดี๋ยวเข้าพักโน้นเดี๋ยวออกพักนี้แล้วกับนกเขาแต่ก่อนเคยด่ากันเปล่าบ่าบ่าบ่าบ่าอะไรเกิดขึ้นระบบการเมืองมีอะไรเกิดขึ้นมีผลประโยชน์อะไรเราค่อยๆชี้แจงนี่บอกว่าปลาอย่างไห่น้ำแมวอยู่บอนบอนแล้วสิเพื่อปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสิของคือปนระบบประชาธิเมื่อศีลธรรมไม่มีคนไม่รู้จักศีลธรรมศีลธรรมแฝงประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟ้อเศรษฐกิจฟ้ามศาสนาฟอนเยาวชนฟุ้งวัฒนธรรมเฟี้ยวรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อประชาธิปไตยเฟ้อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะศีลธรรมแฝงไม่มีศีลมีธรรมกำหนดบทบาทลงไปทำยังไงจะเอาศีลธรรมก็ไปสู่ลูกเต้าให้เชื่อฟังพ่อแม่เดี๋ยวนี้ปลาย่างสวบแมวประชาธิปไตยเฟ้อผู้หญิงไปหาผู้ชายคันแมวกินปลาย่างก็คือผู้ชายไปหาแม่ยิ่งสมัยโบราณผู้ชายยางเลาะวัดหาคุยผู้สาวเงียบอบุญพระเวทเป่าแค้นลุนทุยลุนทุยจายพญาใส่เจ้าพบัวบานบ่างกลางสะพังต้นเปียวผู้งามเอ้ยแม่งผู้เพิ่งประสงค์กวดกินละอองอยากคุยมันคุยงามนี่จะผู้ใหญ่ยังเฝ้าเดี๋ยวนี้และปลาย่างสวบแมวบ่ต้องไปคุยเนี่ยผู้ชายแม่ยิ่งไปหาโลดว่าได้งามพุ่นไว้เจ้าก็มาบ่คอยรุทาเจ้าเตื้อทั้งพุ่นบุญบ้านนั่นเจ้าคือบ่ไปคอยรุขึ้นฮอดเจ้าแท้หนาวเกือบตายนุ่งส่งขาสั่นย่านเขาบ่เห็นขาขาวๆปะย่างเพิ่นเว้าถือคอกันโก้ยปั๊บขึ้นมอเตอร์ไซค์คาบแมวกึบราไปนํากันจ่อยปาย่างสวบแมวเพราะศีลธรรมมันเสื่อมเด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่เขาถือว่าประชาธิปไตยมันเมืองไทยเมืองเสรีเวลาเขาคุยกันยอดรักประสันพันบาททูลหัวประสันเมืองไทยเมืองเสรีเมืองประชาธิปไตยเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่ใหม่รักกันแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปไปเถิดยอดรักเราพร้อมที่จะหัวเราะด้วยกันในยามมีความสุขเราพร้อมที่จะอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากเราพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนเมืองไทยเมืองเสรีประชาธิปไตยเรามาไปด้วยกันเถิดตาดไปน้องกันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นขาดสิ่งขาดคำนึงแล้วก็ไปสอนชาวบ้านอย่างนี้เรียกว่าปลาย่างสวบแมวขาบกึบหลอดขาบทั้งหลังขาบแมวไปแล้วแมวขี่มอเตอร์ไซค์ตาลาตาลาตาลาไปแล้วแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่แล้วมันสิเลี้ยงลูกไก่บ่แนวแสบมันตัวไก่หน่อยจังหน่อยนี่เพิ่นบอกว่าวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ปลายเดือนธันวาจะมีพวกนั้นละแล้วแดงสิมาระบาดนี่ฮอดมือเพิ่นสมัครเลือกตั้งปั๊บแล้วแดงเจิดวนมาหลอดในกรุงเทพฯคงก็มีเขาเรียกว่าโลกร้อยเอ็ดเห็นไหมเขาว่าเราโลกแล้วแดงต้องเรียกว่าโลกแล้วแดงมันเป็นโลกร้อยแล้วร้อยเอ็ดเป็นมัดภาคอีสานนี่ยังเป็นไรต้องเรียกว่าโลกแล้วแดงเลี่ยมลูกไก่หอดมือนั่นบินมาแล้วขี่เครื่องบินมาผูกเนคไทใส่เสื้อมากันไม่ฉะนั้นก็นั่งรถเก๋งติดแอร์หิ้วกระเป๋าเจมบอลแนวกินไก่หน่อยไก่หน่อยสับลา

0: เจ้านี่ละประสันเจ้าเบอร์ใดเจ้าสิให้เขาได้หัวแล้วจะบาดตายแล้วแดงใจไกลหน่อยมีหัวหน้าไกลหน่อยอีกหัวหน้าคะแนนหัวหน้าไกลหน่อยก็มีอีกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะขาดศีลธรรมเราก็มาสอนเขาให้เขาเข้าใจไม่ใช่พักนี้ดีไม่ใช่พักนี้ชั่วไม่ใช่ว่าดีพักนี้มันชั่วไม่ว่าจะเป็นพลังทอกพลังธรรมไม่ว่าจะเป็นความหวังใหม่ประชาธิปไตยชาติไทยสามัคคีธรรมมันดีทั้งนั้นถ้ามันประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยธรรมเราก็สอนเขาเข้าไปทีนี้ธรรมะอะไรที่จะโปรยลงไปสุดท้ายบทบาทที่ผมอยากจะตอกอยากจะย้ำครูบาอาจารย์เอาธรรมะอันนี้ลงไปเป็นยาครอบจักรวาลเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่จะพอฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอัมมาตคนร่วมงานก็ดียาติงวาญาติก็ดีซาโลหิตาวาสายเลือดของตนเองก็ดีจตูสุโซตะปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิท่าเปเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนทำสี่ประการอันเป็นองค์แห่งผู้เข้าถึงธรรมคืออะไรบ้างศรัทธาศีลจาคะปัญญาต้องให้เขาเข้าใจว่าศรัทธานั้นศรัทธายังไงศรัทธากรรมและการให้ผลของกรรมที่เรียกว่ากรรมศรัทธากรรมสกตาศรัทธาการไปเอาเงินเขานั่นก็เป็นกรรมอันหนึ่งการไปแจกเงินนั่นก็เป็นกรรมอันหนึ่งและผลของกรรมจะออกมาอย่างไรแล้วก็สอนเขาให้เขาเข้าใจเรื่องศรัทธาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมต้องออกมานี่ศีลยังไงคือการปกติการควบคุมกายวาจาของตนเองรับผิดชอบไม่ใช่รับแต่ชอบมันต้องรับผิดด้วยอยู่ดีๆมันหิวกระเป๋าเจมบอลมาแจกเงินมันผิดปกติแล้วหมอนี่มันพอปัวแล้วตัวนี้ว่าสันแล้วผู้ที่รับอยู่ดีๆก็ได้เงินเขาฟรีๆนี่มันก็พอปัวอีกเหมือนกันเพราะนี่มันผิดปกติมันต้องปกติเรียกว่าศีลศีลังศีลาวิจะอธิบายเข้าไปผมคิดว่าไม่ต้องแนะนำมากท่านอธิบายถูกต่อมาก็จาคะตัวนี้สำคัญจาคะนี่ไม่ได้หมายความว่าบริจาคเงินหมายว่าจาโคท่านคงจะได้ยินในธรรมจักรจาโคสลัดทิ้งปฏินิสโคสลัดคืนมุตติงเป็นการปล่อยอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่อาศัยของตัณหาใดๆจาโคแปลว่าสลัดทิ้งสอนชาวบ้านให้รู้จักสลัดสิ่งที่มันชั่วทิ้งการไปเอาเงินเขานั่นเราอยากได้อยู่ดีๆเขาเอามาให้จาคะสลัดทิ้งบอกเอาแล้วมันจะเกิดผลตามมามันให้เรา5บาทมันจะไปเอาแสนหนึ่งอธิบายฟังแล้วก็มันจะได้คนดีพอท่านเริ่มกันด้วยเงินเขาก็จะต้องไปเอาเงินทีนี้เราก็ต้องสอนชาวบ้านว่าบ่ต้องไปเอาเงินผู้แทนผู้แทนมาหาละหาเขามาปันผู้แทนกินฮิปมามากินเขาน้ำกันจำปลาแดกบองน้ำคอยได้บ่จำแจวชุดจีน้ำคอยได้บ่นี่บ้านเฮาบ้านพี่บ้านน้องมันถูกมันอยากขันเพิ่นกินบ่ได้ค่าจะผูกในกระไทใส่เสื้อมากันหาอาหารดีๆหมอนี่ตีนไม่ติดดินเข้าไม่ถึงปัญหาสังคมท้องถิ่นไม่ต้องหวังคนมีเงินหรือไม่มีเงินขอให้เป็นคนดีเดี๋ยวนี้เฮาไปถอนขนเขามัดละเนี่ยคู่กับสิซอยถอนโฮกบาดนี้จะเอาน้ำผู้แทนไว้เฮ็ดสาผัดว่าเฮ็ดกำแพงผัดอาลาผัดว่าจ้าเขาซื้อได้บ่ได้เริ่มสมัครผู้แทนก็เริ่มเสียเงินคือเสียเงินเสียเงินแล้วมันเสียคนบางคนมีเงินมีทองหมดเป็น10ล้านไม่ได้เป็นผู้แทนเสียคนแต่พอได้เป็นผู้แทนเสียคนอีกเสียจังได้เสียทั่วเบิดเงินบ่แห้งแล้วไปหากินแล้วเว้ยให้จังได้สิได้คืนมาหลายๆเพราะนั้นปัญหานี้จาคะตัวนี้ต้องสอนเขาเข้าใจว่าเฮาอยากได้อยู่แต่ว่าเราจะจาคะสลัดทิ้งไม่เอาเหมือนเด็กชายวิโรจน์เกี่ยงอักษรยกตัวอย่างให้เห็นว่าเงินเป็น10ล้านทำไมเธอไม่เอาทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าถ้ามีในจิตใจผู้ใดอวินิปาตะธรรมโมสัมโพธิปรายโนอวินิปาตะธรรมโมนิยโตสัมโพธิปรายโนถ้ามีในจิตนี้ไม่มีทางตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำจิตใจไม่ต่ำตายแล้วไม่ตกนรกสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้นิยโตสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่เขาจะบรรลุธรรมที่เขาจะเห็นธรรมในอนาคตชาตินี้ก็มั่นใจว่าเขาจะไม่ทำชั่วสังเกตเห็นบางคนเกิดมาเขามีธรรมอันนี้สั่งสมมาแม้เขาจะมีโอกาสโกงเป็นแสนล้านเขาไม่โกงเพราะเขาเข้มแข็งด้วยธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเขาสั่งสมมาเป็นบารมีธรรมอันนี้ยังเรียกว่าโสตปฏิยังคะผู้ที่เป็นโสดาบันต้องมีธรรมสี่ประการนี้พระอริยเจ้าในป่าในเขาที่เราได้ยินโฆษณามานั่นในหนังสือโลกทิพย์ก็ดีโพธิญาณก็ดีสูบยาท่วนยังมีจาคะจ่อยจาคะกับแกงทิมรถด้วยจาโคสำเนี่ยเพราะนั้นจาคะตัวนี้ถ้าพระอริยเจ้าหนึ่งไม่มีธรรมยุทธ์ไม่มีมหานิกายเพราะจาคะเกิดขึ้นจะฆ่ามัจฉริยะ5อาวาสมัจฉริยะกูละมัจฉริยะวันณะมัจฉริยะ ธรรมมัจฉริยะราภมัจฉริยะตัวกูละมัจฉริยะแปลสมัยใหม่แปลว่าเล่นพวกไม่มีพวกธรรมยุทธไม่มีพวกมหานิกายวรรณมัจฉริยะหวงดิกนิตี้ศักดิ์ศรีเขาย่องผู้ใดดีบ่ได้หาทางเถียงโลดข่อยดีกว่าผู้นั้นดีกว่าพวกเจ้าของดีไม่มีธรรมะสี่อันเกิดขึ้นธรรมะสี่อันตายละเอียดมากธรรมสี่อันนี้ตอกย้ำครูบาอาจารย์เมื่อศรัทธาเกิดขึ้นศีลพัฒนาวิจิกิจฉาตายศรัทธาที่แปลว่า confidence มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดเอาพวกวิจิกิจฉาความสงสัยตายเมื่อศีลเกิดขึ้นอริยกันดาศีลชนิดนี้ไม่ต้องขอยาจามิจากใครมันก็จะไปฆ่าศีลพัตตะปรมาสการประพฤติปฏิบัติลู่ๆคำๆไม่รู้จักสารธรรมเป้าหมายเมื่อจาคะเกิดขึ้นมัจฉริยะ5ตายเมื่อปัญญาเกิดขึ้นสักกายทิฏฐิตายเพราะเหตุนั้นแน่นอนทำ4ประการนี้ท่านจึงเรียกว่าโสตะปฏิยังคะบ้างเป็นอริยวุฒิธรรมบ้างธรรมอันนำไปสู่ความเจริญอย่างประเสริฐบ้างเป็นธรรมอันระงับเวรภัยบ้างเป็นธรรมทาโสธรรมปริยาโยอากังคมโนเป็นแว่นส่องธรรมตรวจดูจิตดูใจถ้ามาถึงนี้ไม่มีธรรมยุทธ์มีมหานิกายผมใช้เวลามานานเนาะเป็นอันว่าบทบาทนี่อยากจะตอกอยากจะย้ำในยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องไม่ควรจะอยู่จะเป็นครูสอนในโรงเรียนกับพระกับเนรธรรมดาควรจะต้องเป็นครูให้แก่ชาวบ้านด้วยคุณธรรมทางพระศาสนาพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็จะพากันจันลงพุทธศาสนาของเราเกิดมาร่วมยุคร่วมสมัยดีใจเหลือเกินอนุโมทนาได้มาพบครูบาอาจารย์ดีใจหลายหลายสุดท้ายผมขอจบการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมนี้ลงเพียงแค่นี้ขอคุณพระรัตนตรัยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยคุณงามความดีกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพบุญญาบารมีครูบาอาจารย์ได้สั่งสมได้กระทำมาแล้วแต่อดีตชาติเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่จงปกป้องคุ้มครองผ่องไผ่เจริญในศีลศาสนาได้เป็นเผ่าเป็นพันแห่งลูกแห่งหลานสืบพันแห่งอริยเจ้าสืบไปนำพระศาสนาดำเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นอันติมะบุคคลให้ลูกให้ล้านมีพันธสัญญาตามมาสุดท้ายไซขอพระธรรมอันประเสริฐนี้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นธรรมะชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยทั่วกันตามกำลังแห่งสติปัญญาทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิจกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยๆดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็

ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตนเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่

กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตัวตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์นะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดขอให้ระลึกไว้ตลอดเวลา

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิด

ทองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเพศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: มิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโสต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์

0: พัสดาหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตะสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้า
0: ชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้า
0: ชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

0: ถินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องมา
1: การสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทางเดินแล้วความจริงทางของเรามีแล้วแต่ว่าบางคนก็เดินไม่ถูกทางหรือไม่แสวงหาทางให้ถูกต้องชีวิตคือทางเดินของคนที่เกิดมาทุกคนเชื่อว่าสืบไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งบางคนนึกว่าเราหยุดแต่ที่จริงชีวิตของเรานี้ไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจชีวิตของเราก้าวไปตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีชีวิตของเราจะสืบเนื่องไปจากการเป็นเด็กจากการเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจากการเป็นคนวัยอายุมากไปถึงวัยชราก็จะสืบเนื่องไปถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของทุกคนแต่การที่เราได้ดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าสืบเนื่องมาด้วยสติปัญญามีกำลังกายใจของเราที่จะทำกุศลให้กับตัวเองได้มาก

แต่ว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวก็ถึงทีเราก็ไม่ได้สละเวลามาทำการที่เรามีโอกาสและได้สละเวลามาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เรายังมีเวลาเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาชีวิตจิตใจที่เป็นความสงบการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเพื่อเราจะแสวงหาความพ้นทุกข์ทำความสงบให้เกิดขึ้นให้มีอยู่ในดวงใจเราบ่อยๆเพราะไม่งั้นแล้วทุกคนก็วุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์ใจมากกว่าสุขใจมีแต่เรื่องกังวลมากกว่าการปล่อยวางมีแต่ว้าวุ่นมากกว่าการทำจิตใจให้ว่างให้สงบ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองเห็นใจของเราว่าทุกข์นี่ยังไม่หมดไปจากพวกเราทุกข์ยังตามมาที่ใจเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธรรมะคือความสงบไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีล5ศีล8ให้เข้าถึงวิธีทำสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธินั้นทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าสงบใจได้การที่เราสงบใจไม่ได้นั่นเราจะเห็นอยู่เนืองๆเลยว่าคนมีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามารู้จักความสงบจึงจะรู้ว่าความสงบไม่ดีความไม่สงบเป็นทุกข์ เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ย ตามใดที่ตนเองยังพอใจอยู่ในเหล้าในการพนันในบุหรี่อย่างเงี้ยเสพติดพวกเนี้ยเราไม่เห็นโทษมันเลยว่ามันมีเห็นว่ามันดีทุกอย่างใครจะว่าไม่ดีเราจะโกรธเราจะนึกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรของดีว่าไม่ดีของไม่ของดีมันว่าเป็นของเสียความรู้สึกของเราจะค้านกับคำที่เขาว่าเพราะความเห็นของเราไม่ตรงกันแต่พอเราเลิกปุ๊บเราไม่ดื่มพอเราไม่ดื่มเหล้าปุ๊บพอเลิกได้แล้วเรารู้สึกว่ามองเห็นการกระทำที่เราแล้วมาทั้งหมดแล้วว่าไม่น่าทำเลยกินเหล้าแล้วเมาแล้วพูดเลอะเลือนนึกจะด่านึกจะว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่ได้เกรงกลัวไม่เกิดความละอายการที่เลิกได้เราจึงจะเห็นโทษมันไม่ดีนี่ยกสมมุติให้ฟังไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าเรื่องคนเมาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสงบเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาสงบแล้วเราจึงจะรู้อ๋อใจที่ไม่สงบนี่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาทุกข์เพราะความคิดความคิดทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราหยุดคิดได้เราสงบได้จึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นความสุขทางใจแล้วเราก็เลยจึงต้องเห็นว่าทางนี้ทางดีเป็นทางที่ถูกต้องจึงคิดประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสไม่มารู้เลยเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ทางที่ไม่สงบว่าเป็นเรื่องดีของเราจะยึดติดแต่สิ่งพวกนั้นท่านั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องสอนใจเราให้รู้จักคำว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางเป็นชีวิตที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดีแล้วถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องของคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถจะมาแก้จิตใจของเราได้ไม่สงบก็ไม่สงบอย่างนั้นเองหาทางดับไม่ได้วุ่นวายก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรบางทีเราก็นึกว่าคนโน้นคนนี้มาว่าเรามาทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทำตัวเองทำไม่ให้มีศีลทำไม่ให้มีสมาธิ
ทำให้มีความสงบก็คือใจเรานั่นเองคือไปเห็นผิดๆมาเสร็จแล้วก็เลยยึดผิดๆนั้นเป็นครูไปยึดไอ้ความไม่สงบมาเป็นครูก็เลยได้ครูที่ไม่สงบตลอดไปจิตใจก็วาวุ่นอยู่ตลอดไม่เคยพบความสบายใจสักทีไอ้ความไม่สบายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ใจถ้าใครได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจนี่เป็นตัวหนามยอกอกเป็นหอกข้างแค่ที่คอยทิ่มแทงจิตใจของเราให้เจ็บอยู่ตลอดเวลามันคนที่มีอดีตฝังใจคนเคยทำบาปคนเคยมีความผิดหวังคนที่มีความผิดหวังก็เหมือนคนมีบาปในใจคนที่เคยทำบาปก็เหมือนคนผิดหวังมันก็ฝังใจไว้ทั้งที่คนอื่นไม่รู้แต่เราก็คอยคิดอยู่เรื่อยคิดไอ้เรื่องเก่าๆนั่นคิดแล้วก็ไม่สบายใจเล่าร้อนใจคิดแล้วก็กังวลทุรนทุรายอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเราไม่พบความสุขในเมื่อใครมีอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะดับอารมณ์ได้ไม่สามารถจะแก้บาปทางใจได้มันฝังลึกบางคนเนี่ยทำบุญทำซื้อศีลภาวนาทำทุกอย่างทำไปแล้วข้ามอารมณ์เดิมไม่ได้เพราะตัดใจลืมเรื่องเก่าไม่ได้ไปนึกแต่บาปเก่าที่ตัวเองทำไว้เนี่ยพอนึกทีไรมันก็ทำลายความสุขสงบไปทุกทีตัดใจไม่ได้ทันทีเพราะปัญญาไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็จะรู้ว่าอดีตเนี่ยที่ทำไปแล้วนี่มันฝังใจลึกยากที่จะลืมมันยากที่จะปล่อยวางมันยากที่จะตัดมันไปมันเป็นอบัติทางใจมันเป็นบาปทางใจใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่ทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆเราแสดงความสนุกรื่นเริงเบิกบานแต่ใจเราเนี่ยเก็บไว้ถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันมีความรู้สึกอดีตที่ฝังใจไว้สิ่งอันนี้เนี่ยที่คนเราแก้ไม่ได้มันก็เพิ่มกับปัจจุบันไปด้วยเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วก็ผิดหวังไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์อดีตมันก็เป็นทุกข์มาแล้วปัจจุบันมันยังเจอแบบนั้นอีกก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้มันก็ทุรนทุรายหาทางออกผิดบางคนที่ต้องไปกินเหล้าเพื่อให้มันลืมเรื่องอดีตบางคนถ้าไปกินไปเล่นการพนันบางคนก็ไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เงินใช้ทองให้มันเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละคือการเพิ่มทุกข์เพื่อจะแก้อดีตแต่มันก็ไม่ดับเมื่อเราเดินไปทางโลกอย่างนั้นเท่าไรก็หมดเท่านั้นยิ่งแก่ยิ่งหมดยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ไม่มีใครจะสงบใจได้ไม่มีใครจะเรียกร้องความสุขคืนมาได้มีทางเดียวเนี่ยคือธรรมะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่กระทำอีกต่อไปไม่ทำบาปที่แล้วมาอีกต่อไปจะทำแต่กุศลธรรมจะสวดมนต์จะไหว้พระจะภาวนาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราให้มันมากขึ้นเพื่ออดีตนั้นจะได้ดับไปปัญหาหัวใจมันจะได้คลี่คลายออกไป แต่คนหารู้ไหมว่าที่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ทุกที่ตามมาก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำไว้แต่นี้ถ้าเราจะแก้มันเด็ดขาดไปแก้มันสิ้นสุดไปคือทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ในใจเราก็ต้องเจริญสมถะทำจิตให้เป็นหนึ่งไว้บ้างเจริญวิปัสสนาพอสงบแล้วเราก็รู้ใจของเรารู้จิตของเราที่คิดอะไรแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกอันนั้นคิดอะไรก็ละอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้จักที่เกิดแล้วก็รู้จักที่ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ใครถ้า
บอกทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์มันก็ดับตรงนั้นดีใจตรงไหนก็เสียใจอยู่ตรงนั้นเสียใจตรงไหนก็ดีใจตรงนั้นฉะนั้นคนเราที่ทุกข์ทุกข์เพราะจิตใจมันไม่สงบทุกข์เพราะโลภโกรธหลงมาครอบงำใจท่านก็บอกให้แก้ตรงที่มันมีอยู่แก้ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมาตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากนั่นเองพอมีสติยังคิดได้ตรงนั้นเป็นที่สงบของใจเราฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเราไม่ให้ลืมตัวเราให้เห็นตัวเราทำความดีไอ้การที่เห็นตัวเองทำความดีเนี่ยเป็นหลักทางใจเรามาสมาทานศีล5เราก็รู้ว่าเราเนี่ยมีศีลสมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเรานี่มีศีล8มีหลักทางใจแล้วถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ไปนรกขอให้ตายในยามมีศีลอย่าไปตายตอนไม่มีศีลถือจะเจ็บจะไข้อย่างไรเราก็มีศีลการทำสมาธินั่นคือให้เราตั้งมั่นไม่ทอดทิ้งศีลธรรมศีลก็ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บความแก่ความตายไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวต่างๆเพราะยึดมั่นในศีลธรรมการที่เราหลักมีหลักมีศีลมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามั่นคงได้มากแต่ก่อนเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนคิดมากลงไม่ตกมีความกังวลเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่คิดอะไรก็กระสับกระส่ายทั้งคืนทั้งวันเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีศีลมีสมาธิแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมารู้จักคำว่าพุทโธขึ้นมาพอมาพุทโธมากๆขึ้นมันชักตัดใจได้ลืมเรื่องอดีตได้ไม่ค่อยกังวลกับอนาคตจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่ค่อยทุกข์ใจการงานมือเหมือนเดิมแต่ความทุกข์มันไม่มีเท่าเดิมความสบายใจมันมีมากกว่าเดิมเพราะมันไม่กังวลมันไม่ห่วงมันตัดได้มันปลงได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องห้ามพอเป็นอย่างนี้เราจึงได้รู้ว่าอ๋อความสุขมีในตัวเราถ้าสมัยก่อนเรานี่ห้ามใจอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็คิดของมันไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นธรรมะการไม่เห็นทางดับทุกข์นั่นเองการคนที่เห็นทางธรรมะคือเห็นทางดับทุกข์หรือว่าเรากำลังเดินไปตามทางดับทุกข์ชีวิตเรามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักนี่เรามารู้จักแล้วรู้จักว่าเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีทำใจที่ดีถึงมันจะไม่สงบ 100% แต่ก็มันก็ยังรู้จักคำว่าสงบมันยังรู้จักคำว่าสบายใจได้คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะร้องว่าฉันเป็นสุขหนอมีภัตติยะองค์เดียวที่ร้องว่าเป็นสุขหนอหรือพระผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชจึงได้ร้องว่าเป็นสุขหนอแต่พระองค์ปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ทุกข์มากไม่ได้ร้องว่าตัวเองเป็นสุขเลยแต่พอพระองค์บรรลุแล้วพระองค์จึงได้ร้องว่าพระองค์เป็นสุขหนอที่นี่เป็นสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพัทยะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ลาออกบวชเห็นว่าสมบัติพัฒฐานเนี่ยอยู่แล้วมันไม่สงบใจการแสวงหาธรรมะคือมาอยู่ที่บ้านคงไม่สงบแน่ก็เลยออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีแต่ความสงบอย่างเดียวมีแต่ความสุขมันดื่มแต่ความสุขดื่มแต่ความไม่เวกเรื่องเดือดร้อนใครจะมาทูลอย่างนั้นมีไม่มีใครมาทูลถ้าอยู่เมืองนี่มีคนทูลทั้งวันทั้งเรื่องนอกวังเรื่องในวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็วุ่นวายพอมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุธรรมจิตก็ว่างไม่เคยไปรับรู้อะไรแล้ว

ตัดเรื่องทางโลกหมดก็เลยไปนั่งตรงไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขจริงๆสุขจริงๆคนทั้งหลายก็เอ๊ะพระองค์นี่ทำไมเทศไม่เป็นได้แต่ร้องสุขหนอสุขหนอสุขจริงๆใครจะไปฟังเทศก็ไม่เทศให้ใครฟังเทศของท่านก็คือสุขจริงๆสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรคนก็ไปถามพุทธเจ้าทำไมพระองค์นั้นจึงร้องแต่สุขหนอสุขจริงๆก็บอกว่าก็ท่านทุกข์มาก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทุกข์กับการของบ้านของเมืองเพราะปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมากที่แก้ไม่ตกแต่พอมาบวชแล้วท่านไม่มีอะไรคนที่ไม่มีห่วงอะไรเนี่ยมันก็สุขกว่าสิคนมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกคนมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีคนมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีหลานก็ทุกข์เพราะหลานมีเงินทองก็ทุกข์เรื่องเงินทองมีบ้านมีเรือนก็เป็นห่วงกังวลมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่ยังไม่ได้มาอยากจะได้มาให้มากแล้วก็เสียดายทุกข์ใจที่เสียไปและกังวลรักษากลัวจะเสียไปอีกไม่อยากจะให้เสียอันนี้มันเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่มีบุตรตายอย่างเงี้ยโหไม่น่าจะตายจากเราเลยมันยังเด็กยังเล็กอยู่เนี่ยและขนาดคนเด็กเล็กตายแล้วเราก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกเสียทั้งเก่าทั้งใหม่ความทุกข์เพิ่มมีบุตรมันก็ทุกข์เรื่องอย่างนี้ทุกไปทุกอย่างไอ้ตัวเราเนี่ยไม่เป็นห่วงหรอกขอตายแทนเขาแต่เวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาตายจริงเราก็ตายแทนเขาไม่ได้เจ็บแทนเขาไม่ได้จึงว่าพอสลัดหลุดออกมาแล้วมาอยู่คนเดียวจึงว่าสุขหนอสุขหนอสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีสมบัติแต่คนสมัยนี้เขาคิดว่าการมีอะไรนั่นแหละคือสุขขอให้มันมีทุกอย่างคงจะเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับพวกเราว่าการที่มีแล้วไปยึดติดน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นการที่มีแล้วไม่ยึดติดน่ะเป็นสุขทีนี้คนเราพอมีมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันเป็นของรักของชอบใจมันของดีเนี่ยไม่ใช่ผ้ากี่ริ้วเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบแม้มันสวยจริงๆชุดเนี้ยเราตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าคีริวโยนทิ้งไปก่อนนี้หยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทะนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าคีริวมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจมันเราทิ้งผ้ากี่ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเราเนี่ยหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องผ่านภาคไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอ้เรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าไอ้คนขอทานนะไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันนี่โดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงก็เป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคุ้มคลั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสียมันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่เสียดายไม่เสียใจเหมือนไอ้ของที่เราหายเนี่ยของไม่มีค่าไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเรารักมันหายไปซะแล้ว
ขายมาขโมยของเก่าๆเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากก็เลยทำให้เราไม่ทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเรานี่อ่อนแอใจของเรานี่ปลงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปนี่เราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะเนี่ยเราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปทำไมเราจะวางเฉยได้จึงจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกหนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวนะคันนี้มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยหรือก็ได้พิจารณาได้เห็นวิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นน่ะคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปแต่โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิษณุโลกไปทำบุญเก่งทำบุญทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระในเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านทำไรก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนๆเนี่ยมาทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงินร้อยก็มามีเงินร้อยจากไม่มีเงินพันก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นๆทำบุญได้เป็นแสนๆทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลบไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลบไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรๆก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไว้ไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายเนี่ยแกใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกนนเยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลยหาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ทำไปพอดีมันยังฟื้นคืนมาได้แค่สลบเราไปเห็นสมบัติของคนที่ทำไปจึงว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นบารมีของพวกเราท
ทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกำลังเพิ่มพูนให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบแต่ถ้าทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลชีวิตมันจะไม่ค่อยลำบากในการที่เราทำอะไรมันเป็นความลำบากเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้สร้างของเราไว้เราไม่ได้สร้างทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้เจริญภาวนาไว้แต่ชาติก่อนชีวิตเรามันจึงได้วุ่นวายปั่นป่วนเอาละชีวิตนี้เรารู้จักทางสงบแล้วเราจะต้องยึดเหนี่ยวทางนี้ให้มันได้บ้างอย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องมาฝึกต้องมาฝนมาอบรมให้มันเกิดความสุขสงบทางใจของเราบ้างให้รู้เรื่องของศาสนาบ้างเหมือนพระเวสสันดรน่ะท่านให้จนหมดให้หมดเลยถ้าให้ไม่หมดยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พวกเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นได้เพราะให้หมดให้แล้วเป็นไงมาได้ทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์พวกนั้นอีกมันได้สหชาติพระพุทธเจ้าให้หมดเนี่ยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาได้สหชาติมาได้นางแก้วมาได้ปราสาทสามฤดูมาได้นางแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์มาได้ลูกที่ดีแล้วมาได้อะไรอำมาตย์ที่ดีได้ขุนพลได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่มีคุณธรรมมาได้ม้าขันธกะที่เกิดพร้อมกันต้นโพที่เกิดพร้อมกันม้าที่เกิดพร้อมกันในกรุธายีซึ่งเป็นอมาตย์ที่ซื่อสัตย์มีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างอะไรมาได้ของดีทั้งหมดมาพอมาเกิดแล้วคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดขึ้นคุ้มทองมีทรัพย์ติดตามมาเลยมาเกิด ไม่ต้องไปหาเกิดมาพร้อมกับคู่บุญของพระองค์พอพ่อแม่มีลูกอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องจับจ่ายใช้สอยเพราะมีสมบัติติดมาอันที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะทำไว้แต่ชาติก่อนให้ไว้จนหมดให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์เกิดมาแล้วให้ฐานอย่างเดียวให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมาคู่บุญเองชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมีคนแก้ปัญหาให้เสร็จถ้าเรามาเชื่อพุทธเจ้าเราก็มันก็ต้องกรรมของเราเนาะที่เราเลี้ยงลำบากให้แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเราคงยังไม่ได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราคงยังขี้เหนียวตันนีเรายังคนมักโลภโกรธหลงเรายังยึดมั่นถือมั่นมากเหลือเกินการที่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยทำให้เราเกิดเป็นทุกชาติเลยถ้าเกิดชาติไหนเราก็ยึดติดแต่สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่เรื่อยแต่พุทธเจ้าไม่งั้นถือว่าชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะต้องทำบารมีเพราะเราเอาไปไม่ได้ก็คือโลภโมโทสันอยู่ก็ตายฟรีหมดถ้าเอาบ้านไว้ไม่ให้ใครก็เป็นบ้านคนอื่นถ้าเก็บเงินไว้ไม่ทำไม่ให้ใครก็เป็นเงินคนอื่นมีร่างกายไม่ทำความดีก็เป็นร่างกายคนอื่นคนอื่นเขาก็เอาไปพอมีปัญสติปัญญาก็เลยคิดเสียสละได้ทุกอย่างแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้หมดมันเกิดมาคู่บุญต้องนึกอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราผิดหวังที่เราไม่สมหวังเนี่ยเรามันเสียดายให้อะไรใครไม่ได้อย่างคนสมัยนี้ให้ทานกันนะชอบให้เสื้อผ้าเก่าๆงั้นยุกยาที่เหลือกินแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าก็เอาของเก่าๆไปให้ให้ได้ไอ้ของใหม่ๆไม่ให้พอไปชั้นหน้าก็ได้แต่ของเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรมันให้ของใหม่มันเสียดายแต่หารู้ไหมว่าอันเนี้ยสมบัติของเราที่จะไปใช้คาดหน้าไม่ใช่ให้แล้วคนนั้นได้นะให้แล้วเราได้
ไอ้ที่เราให้เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปได้เสื้อผ้าเก่าๆ

ถ้าเราให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็จะได้เสื้อผ้าใหม่ๆให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเสียก็ได้ของเสียแต่คนไม่มีปัญญาให้ทานก็ให้ของเสียให้ของไม่ดีนางคนหนึ่งพระมาบิณฑบาตพระมาบิณฑบาตมาบิณฑบาตดินพระสมัยก่อนบิณฑบาตข้าวตอนเช้าบิณฑบาตดินตอนเย็นดินเนี่ยเขาปั้นหม้อเขาจะต้องนวดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบิณฑบาตแหมเช้าก็มาเอาข้าวเย็นก็มาเอาดินอีกเลิศคล้ายๆว่าไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็เกิดความไม่ชอบใจลำคาญเรากำลังนวดดินอยู่แต่ดินนี้นวดสปราณีตเลยพอพระมายืนคอยพระสมัยก่อนถ้าจะเอาอะไรก็ยืนอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าจะได้แล้วก็ขยำดินดีก็กระแทกลงไปในบาตรเลยกระแทกตูมลงไปในบาตรแบบไม่พอใจทำหน้าย่นๆน่ะอานิสงส์ของที่ตัวเองทำเอาดินละเอียดให้น่ะไปเกิดในชาติใหม่เป็นคนจมูกฟิบตาโตปากแบะตีนเกมือเกตัวไม่สมส่วนตัวงองิกงิกเขาเรียกว่านางค่อมนางจะปาปีเนี่ยนางจะปาปีพุ่ม

เขาเรียกนางจับปาปีแต่อานิสงส์ของนางเนี่ยขายถูกตัวไม่ได้นะเพราะนางตัวเป็นทิพย์เนื้อหนังนี่ละเอียดขายมาถูกแล้วลืมสติเลยเพราะอานิสงส์ที่ทำไอ้ของปราณีตเนี่ยแต่ที่นางถวายนะเพราะไม่ตั้งใจเพราะไปชดก็เลยได้ร่างกายที่ไม่สวยพระเจ้าปิดินไปรบทับแตกทับกลับมาก็เลยแอบข้าศึกก็มาผ่านมาทางนั้นเขาเดินแอบพาฝูงคนมาทั้งคืนไอเด็กกำลังสาวๆรุ่นๆมันก็เล่นกันกลางคืนเล่นขับจับกันซ่อนหากันไอ้นางยาปาปีนี่ก็เล่นกับเขาไอ้เจ้าปิดินตรงนั้นก็แอบมาอันนี้ก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปจับนี่ก็พวกกันพอจับถูกแล้วเจ้าไปดินตกตะลึงเลยลืมสติเลยลืมหลงงงงวยมาเลยพอสัมผัสน้ำมือนางเท่านั้นแหละขาดสติเลยมีความหลงรักนางนั่นทันทีถามว่าลูกใครอยู่ที่ไหนก็บอกผลที่สุดขอเอาไปเป็นมเหสีเลยคนทั้งหลายก็ตายทำไมเอามเหสีขี้เลยมาเจ้าปิดินก็รู้อยู่คนเดียวมึงมาถูกตัวมามึงก็หลงเมื่อนั้นแหละพระเจ้าปิดินมึงไม่รู้สิมึงมาถูกเมื่อไรมึงก็หลงเมื่อนั้นแหละกูหลงเห็นถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจนางเลยไอ้บุญกุศลนั้นทำให้หลงทำให้เจ้าปิดินหลงด้วยบุญกุศลที่นางทำของปราณีตใส่บาตรด้วยพระเอาไปปั้นบาตรแต่นี่มายังไงก็พระเจ้าปิดินอีกเพื่อนกันมาเที่ยวอยู่คนละเมืองเกิดไปถูกตัวนางนี่หลงขึ้นอีกแล้วคนหนึ่งอันนั้นก็ไปเมืองตัวเองไม่ได้จะตายอีกแล้วตกลงขอเพื่อนทำไงทุกทรมานเขาบอกความจริงเขาบอกเขาก็เหมือนกันเอางั้นเราแบ่งกันคนละ7วันแบ่งกันคนละ7วันแต่นางเลยมีสามีเป็นเจ้าแผ่นดิน2คนเล่าแล้วก็เหมือนหยาบคายคือมันเรื่องของกรรมทำบุญมากเกินไปทำบุญมันทำดีเหมือนกันแต่อีส่วนหนึ่งมันเสียที่มันเป็นไม่ตั้งใจทำไอ้คนพายเรือไปถูกตัวนางก็เลยหลงอีกพายเรือข้ามฝั่งก็เลยได้สามีสามคนไอ้คนพายเรือก็ได้ข้ามไปก็ได้นางนี้ด้วยไอ้เจ้าไปดินตรงนู้นก็ได้เขาบอกว่าไอ้บุญที่ทำไปเนี่ยมันก็เป็นผลบุญแต่ว่านางไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์มันก็เลยได้สิ่งที่มันนี้มาเป็นอุปสรรคทำอะไรมันจึงมีอุปสรรคไงคนเรานะอ๋อแสดงว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้ละความโกรธทำบุญไม่ได้ละความโลภความตณีขี้เหนียวหรือความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเพราะทำใจไม่ได้แต่ถ้านางทำใจได้นี่จะไม่มีอุปสรรคสิ่งนี้เลยที่นางไม่ทำแบบนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคให้ทำให้นางต้องเป็นอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ถวายดินนั้นทำให้นางเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยจึงว่าทำอะไรมันเป็นบารมีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำของเราไว้แม้แต่เอาดินมาถวายพระก็ยังเป็นกุศลส่วนใจ คนเราบางทีก็ไม่คิดก็ยังหวงยังเสียดายอยู่ไอ้สิ่งที่เราทำดีไปนั้นมันเป็นของเราไปทุกแห่งเลยมันจะติดไปชาติหน้าด้วยทีนี้ถ้าเราทำบุญอะไรนี่เราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิต้องเจริญภาวนาต้องมีการปฏิบัติของเราอยู่เสมอมันจะเป็นเครื่องกำจัดกรรมจะพ้นจากอุปสรรคที่เป็นมารร้ายมาขัดขวางความดีของเราแต่นึกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันขอให้ปลงว่าเออเราคงทำกรรมในชาติก่อนไหมเราฟังพระเทศน์แล้วเออมันก็น่าจะเป็นจริงเราคงจะทำอะไรไว้ขัดขวางไม่ดีไว้เราจึงมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่พิจารณาแล้วมันก็น่าจะเป็นจริงนู่นเราเชื่อกรรมแล้วเราก็ปลงตกสบายใจก็พยายามชดใช้ให้มันหมดไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาแทนเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะให้ทุก

0: อย่างพุทธเจ้าก็ได้คืนมาหมดเลยให้ลูกก็ได้ลูกที่ดีให้สามให้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ดีให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติได้ดีกว่าเดิมหมดถ้าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเหมือนกับวาจาเนี่ยเราพูดดีเขาก็พูดดีตอบเราต้องพูดดีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดดีกันมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างลูกเราเนี่ยพูดดีมาตั้งแต่ในท้องแล้วออกมาก็พูดกับลูกดีมาตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะดีตลอดภรรยาสามีนี่พูดดีกันมาตลอดมันก็ดีตลอดแต่พอรามาเข้าวัดกลับไปพูดดีมันก็ยังไม่ดีกับเราเลยเราจะเป็นนึกธรรมะไม่เห็นช่วยเลยฉันอุตส่าห์พูดดีมันยังพูดไม่ดีกับเราเจ้าต้องนึกว่ากรรมที่อดีตเราไม่ได้ทำดีไว้มันจึงมาขัดขวางแต่ถ้าเราเริ่มดีมาตลอดมันจะต้องดีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังไม่ท้อถอยก็พยายามทำดีต่อไปจนกว่าความดีนั้นมันจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏจนได้ไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันได้ปุ๊บอย่างนั้น
1: เพื่อจะทำใจของเราให้เกิดบุญคือความสบายใจคือความสงบใจเกิดความเยือกเย็นใจดับความเร่าร้อนใจดับความทุกข์ประทมคมขึ้นในดวงใจหรือดับปัญหาวุ่นวายในหัวใจของเราเพราะสมองความคิดคนเรามีแต่การปรุงแต่งเก็บความคิดนึกไว้สะสมไว้มากมายไม่รู้จะไปถ่ายเทออกไปทางไหนให้หมดถ้าพูดกันแล้วถ้าเป็นขยะก็เป็นขยะกองใหญ่ถ้าเป็นของปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลที่สะสมหมักหมมไว้ยาวนานไม่ใช่เพียงวันคืนเท่านั้นเทศบาลกรุงเทพเทศบาลเมืองนนท์เทศบาลทั่วไปก็กวาดเช้าและเย็นเช้ากวาดเย็นกวาดก็รู้สึกว่าแทบจะกวาดไม่ไหวมีทุกคนเอามาทิ้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่กินก็ทิ้งอะไรๆก็มาทิ้งรวมในถังขยะตามถนนหนทางเทศบาลก็กวาดเช้าไม่ใช่น้อยๆเป็นคันๆรถหลายๆคันรถเย็นก็มากวาดใหม่เป็นผู้กวาดอยู่ทุกวันกวาดทั้งเช้ากวาดทั้งเย็นยังไม่หมดขยะสักทีเดียวเพราะมีคนทิ้งมีคนทำให้เปรอะเปื้อนอยู่ทุกวัน เพราะคนทิ้งนั้นไม่ได้คิดถึงคนกวาดคนทิ้งไม่ได้คิดถึงคนกวาดว่าคนกวาดนั้นมีคนกวาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่คนทิ้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนขยะขลับไม่ไหวใส่รถลุนและยังต้องใส่รถบรรทุกอีกเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเต็มกรุงเทพเต็มเมืองก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยถ้าไม่เอาไปทำให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะสิ่งปฏิกูลหมักหมมเป็นของมีโทษมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้แหละจึงว่าแค่กวาดเช้ากวาดเย็นยังไม่ชนะความสกปรกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเรานี่คือเหมือนเทศบาลเหมือนเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดตลอดวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่เราไม่มีไม้กวาดเลยสักอันเดียวเราเป็นเทศบาลที่ปล่อยละวางไม่เก็บกวาดเลยก็มะหมมความคิดต่างๆเช่นเรื่องปัญหาทุกในครอบครัวปัญหาทุกในการงานปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่เราประสบพบเหมือนกองขยะที่สะสมหมักหมมไม่เคยกวาดออกไปเลยคิดมากๆแล้วก็เป็นทุกคนเดียวใจก็เศร้าหมองคนเดียวเร่าร้อนคนเดียวท้อถอยอยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิธีกวาดไม่มีไม้กวาดทำยังไงใจเรามันสะสมเหมือนกองขยะเทศบาล ขนาดเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นแล้วยังสะอาดไม่ได้เลยกวาดเช้าสะอาดเช้ากลางวันสกปรกกวาดเย็นสะอาดเย็นกลางคืนก็สกปรกไม่มีเวลาที่จะว่างได้เลยเพราะมีแต่คนเข้ามาทิ้งใจเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเก็บไว้ในสมองนี่จนลกสะสมไว้จนมึนเมาจนมัวเมาไปหมดแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทุกวันนี้นี่แหละเราจึงมาพิจารณาใจของเราสมองของเราว่าสะสมไปมากแล้วก็ต้องหัดมากวาดมาชำระใจให้มันสงบให้มันว่างให้มันสว่างคือมาทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและทำความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อชนะสิ่งสกปรกในใจที่รกรุงรังในสมองเรา มันเป็นทางดีที่เมื่อเรากำจัดได้แค่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการปัดกวาดชำระให้สะอาดเช้าหนึ่งเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการชำระปัดกวาดตอนเย็นให้สะอาดขณะหนึ่งก็ยังพอสู้กับความสะสมได้ยังจะพอสู้กับสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับทั้งหูทางตาเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่กวาดไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้กวาดเลยไม่ได้แสดงใจคนมีแต่เพิ่มพอกพูนมากขึ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเรามีหลักของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเป็นเทศบาลที่ดีที่จะชนะความสกปรกชนะความไม่สะอาดรกรุงรังให้เกิดความชื่นบานรื่นเริงในใจของเราความดีที่เราทำไว้นั้นมันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองหยิบใช้ได้แต่ว่าเอาติดตัวไปในภพหน้าไม่ได้หรือเป็นในชีวิตจิตใจของเราไม่ได้มันยังมีความเสียดายอะไรอวรยังมีความผิดพลาดมีการแตกสลายแต่ว่าศีลสมาธินั้นไม่มีผิดพลาดไม่มีแตกสลายไม่มีเป็นอื่นผู้ใดทำไว้ผู้นั้นก็ย่อมเห็นเป็นของเราว่าโรคนี้เราจะพึ่งได้ก็คือศีลทานภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นก็เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชุกรู่ชั่วยามฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาแสวงหาธรรมเหมือนกับเรามาปัดกวาดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ให้เลอะเปื้อนมันจะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองวุ่นวายเมื่อเรายิ่งเราขยันปัดกวาดเช็ดตูมากขึ้นใจของเราก็จะร่องเตียนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องความโกรธเป็นหญ้ารกความโลภเป็นหญ้ารกความหลงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่หมักหมมอยู่นานความหลงที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักมีปัญญาแยกแยะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นคนหลงในสังขารและโลกนี้ว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังคิดหมกมุ่นอยู่ในทางโลกไม่คิดแสวงหาธรรมเชื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบทางใจของเราฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสู่ทางธรรมเพื่อจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไปนำไปเกิดในสิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังได้สังคมสมาคมกับสิ่งที่ดีเมื่อเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดความลื่นเลงบันเทิงใจเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกข์กับเราเช่นเราได้คบคนดีอย่างเนี้ยคนที่พูดกับเราดีๆทำอะไรก็ไปในทางแนวทางที่ดี ไม่ได้จ่อไปในทางที่ไม่ดีเราอยู่กับคนที่ดีเราก็สบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดเคืองใจแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดก็ไม่ดีกระทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเร่าร้อนใจฉะนั้นศีลทานภาวนาที่เรามานี่เราก็มาชำระมาสะสมแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขัดเกลาปัดกวาดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันมีความวุ่นวายใจนั้นให้จบไปให้สิ้นไปฉะนั้นการที่เราเลือกทำความดีเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วใครจะว่าโง่ใครจะว่าเง่าใครจะว่างมงายใครจะว่าไร้สาระใครจะว่าเป็นค่ำครึเป็นคนไม่มีสมรรถภาพอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำความดีเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจของเราได้มากเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดนะเราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างบางคนบอกแหมคนเข้าวัดทำไมชอบว่ากันชอบพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็บอกว่าคนเข้าวัดน่ะดี 50% แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านนั้นนะจับไม่ถูกเลยก็เรียกว่าโบราณเขาบอกว่ามากอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกมันกริ้งตลอดเวลาจิตใจคนหรือว่าใจนี่มันไม่มีว่าจะสงบได้เช่นคนอยู่บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ถึงปากถึงคอเหมือนกันใครจะด่าเขาก็ด่าตอบใครจะว่าเขาว่าตอบแต่มาที่วัดเนี่ยไม่มีใครที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกคนก็อยากจะสงบกายวาจาแต่เขาเอาคนวัดไปเปรียบเทียบกับความดีกับความสงบที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าคนวัดนั้นมีค่าไม่สูงแต่ยิ่งคนมาวัดนั้นมีค่ามากถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมภายนอกเลยจะเห็นเลยว่าคนที่มาเข้าถือศีลถือธรรมนั้นเป็นคนที่สงบแล้วเป็นคนที่พยายามจะปรงที่พยายามจะละแล้วบางคนนี่บอกเมื่อตอนยังไม่เข้าวัดนี่ทำใจไม่ได้เลย ทำใจอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางไม่ได้เลย ดีกว่ามาวัดนี่ดีเสียมากมายแล้วไม่ด่าไม่บ่นไม่แช่งใครซะเยอะแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเราก็ยอมรับว่ามันยังมีก็ไม่ใช่ว่าเราจะประกาศตัวว่าคนเข้าวัดจะต้องบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีริ้วไม่มีรอยของความชั่วความไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงพิจารณาเลยว่ามันก็มีคนมีทั้งดีทั้งชั่วที่จะต้องเอาไว้เป็นธรรมะพิจารณาเราไม่ใช่เหมาคนวัดจะต้องดีทุกคนแล้วเราจึงจะเข้าวัดจะต้องพูดเพราะทุกคนจะต้องใจเย็นทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันทุกคนจึงจะเข้าวัดถ้าเรารอให้คนดีหมดทั้งโลกทั้งวัดเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มองตัวเองแน่นอนได้ทำความดีให้ตัวเองแน่นอนเพราะรอคนอื่นดีซะก่อนเลยตนเองไม่ได้ดีอะไรเลยฉะนั้นเราอย่าไปรอคนอื่นดีเราต้องทำให้ตัวเองดีเพื่อจะรอคนไม่ดีเข้ามาทำตัวเองให้ดีนั่นแหละรอคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะตามเราเองไม่ใช่ให้เราไม่ดีรอให้คนอื่นดีแล้วเราจึงจะไปตามเท่ากับเราเข้าวัดแบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าวัดหาทางดับทุกข์ไม่ใช่เข้าวัดใช้ปัญญาดับทุกข์เราไม่รอใครถือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้ชีวิตอันดีแล้วได้โชคชะตาราศีเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีวาสนาดีแล้วจะต้องเอากายวาจาใจเนี่ยทำบุญกุศลไปแล้วไปในภพภูมิข้างหน้ามันจะได้ไม่อภัพไม่อับจนเพื่อจะทำเพื่อรอความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ไปรอความดีให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทำเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละจึงว่าทำให้ตัวเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิเอาไว้พิจารณาดับทุกข์ที่ใจไม่ใช่นั่งให้หลับตาเป็นตัวแข็งเป็นหัวตอไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ท ทำให้รู้ทุกข์ทำให้รู้สุข